0: อาจให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
1: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
2: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
5: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
4: ายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
6: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับก รมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
4: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
3: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
7: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
3: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทมติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM25 ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม Dเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคลกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสพิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น.
14: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง 1. เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2. แอปพลิเคชันทางรัฐ 3. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 4. ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาไ ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
22: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
23: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
22: ะ
23: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
22: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
23: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกรทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
22: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศรบางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
23: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกรว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกรหรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
22: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
23: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกลกว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกรอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
22: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
23: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกลเลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
22: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
23: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฮะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปี อีกทั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
22: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
23: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกร. อำเภอ สกร. จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกร.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
22: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
23: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
25: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
24: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
4: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
24: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่า แม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกปลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
8: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกับระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกตรงจุกอีก40ที่ที่เหลือเพื่อเรื่องหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
6: ผลสำรวจพบมีนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกปลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
9: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแกรงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแกรงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
10: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแกรงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่ส่วนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
9: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรัก

างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์24กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับติดตามข่าวต่อเนื่องเรื่องการกราดยิงทหารพราน5นายที่นราธิวาสเช้าวันนี้มีความคิดความเห็นจากคนสำคัญสำคัญเยอะเช่นอนุทินประนามชี้อุกอาจเสทบลงพื้นที่ลั่นไล่ล่าคนร้ายสุดล่าฟ้าเขียวแต่ฝ่ายรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าอย่าเรียกว่าไล่ล่าเรื่องความเห็นต่างต้องมาคุยกันฝ่ายผบตรผบตรออกหมายจับแล้วฝ่ายกสม.กรรมการสิทธิ์ออกแถลงการประนามแม่ทัพภาค4ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดประธานที่ปรึกษานายกอาจารย์วันนอนแนะการข่าวต้องเร็วกว่านี้ส่วนข่าวทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นชงกอกลางเคาะถอนบรรจุขึ้นบัญชีท้องถิ่นใหม่กสทเร่งเสนอสัปดาห์หน้าอันทุนถิ่นยันไม่มีการวิ่งเต้นเรื่องคดีวันนี้ก็มีข่าวนี้นายกนำคตท.ปราบโกงเป็นการประชุมครั้งแรกของคตท.คตท.คือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตแล้วก็มีการเสนอโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เท่าปราบโกงเป้าหมายครอบคลุมหน่วยงานรัฐ355แห่งข่าวแนวเศรษฐกิจแก้กฎหมายเพิ่มโทษหนักนอมินีชี้จุดเสี่ยงห้วยขวางกับเมืองท่องเที่ยว ข่าวเรื่องค่าไฟเทหมดหน้าตัก 16,000 ล้านตรึงค่าไฟข่าวจากภูเก็ตก็ยังต้องตามดูภูเก็ตลุยตรวจเข้มโรงแรมเปิดไม่มีใบอนุญาตจับเพิ่มอีก3แห่งขยายผลตรวจสอบนอมินีเดี๋ยวมาดู
8: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบอร์ดไฟเขียวบัตรคนจนแล้วครับเสนอครม. 27 กรกฎาคมรถยนต์เก่าจักรยานยนต์เก่านักเรียนกศน.ก็ได้ด้วยฝ่ายกระทรวงมหาดไทยพลพีส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปรีเช็คสภาพบ้านช่วยในการอุทธรณ์ครับเรื่องพ่อทิพย์หรือว่าคนที่ไปรับรองลูกต่างชาติให้ได้สัญชาติไทยเนี่ยผู้ว่าชัดชาติลุยพ่อทิพย์ปลัดกทม.ลงตรวจเข้มย้อนไป10ปีพบมี 1,400 รายออกสูติบัตรให้ลูกจีนสีเทาเรื่องบัตรบิตคอยน์นี่เมื่อวานนี้นายกนำทีมแถลงเองครับนายกลุยเช็คบินนายทุนกับเจ้าหน้าที่ทลายแก๊งรอบใช้ไฟขุดบิตคอยน์แล้วก็เรื่องตำรวจยิงกันที่8ริ้วตำรวจทางหลวงปืนดุยิงร้อยตำรวจตรีหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนกว่า10นัดอาการปางตายสาเหตุมาจากขัดแย้งกันเรื่องงานครับคุณผู้ชม
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู
10: ่ Gasco เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ Gasco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: เรื่องสถานการณ์ทางใต้เนี่ยมุมจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกก่อติดสถานการณ์ทั้งวันได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่ๆแล้วก็ได้สั่งทุกหน่วยงานทั้งทหารทั้งตำรวจและกระทรวงมหาดไทยนายกบอกว่าเรื่องนี้มันแย่มากได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานถ้าเป็นแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่แสดงให้พี่น้องเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกด้านให้มากกว่านี้ทั้งเรื่องของการป้องกันการปราบปรามการข่าวโดยได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกท่านก็รับไปดำเนินการแล้วก็มีรายละเอียดอีกยาวเลยครับที่นายกพูดถึงเรื่องนี้สรุปก็คือจะสั่งการให้ทุกฝ่ายสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ข้อสั่งการต้องให้เป็นไปการไปอย่างเข้มงวดมากๆเพราะมันเกิดเหตุบ่อยมากทีนี้ฝ่ายปฏิบัติการดูนอกจากนายกจะให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยข้อมูลจากโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาเพิ่มเติมว่านายกได้ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ประณามกระบวนการก่อการร้ายว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อการร้ายผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการไปที่แม่ทัพภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทีนี้ถัดจากนายกมาเมื่อวานนี้คนนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกแล้วในฐานะที่เป็นเลขากรมน.ได้รับคำสั่งจากนายกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ลงพื้นที่เป็นการด่วนท่านก็ลงไปทีนี้ที่เป็นข่าวสื่อมาโคตรคำพูดกันมากท่านบอกว่าผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนนี่ประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวพวกก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนี่ก็เป็นคำพูดที่สื่อเอาไปโคตรกันเยอะแต่ว่าเรื่องในวงการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีสายเหี่ยวสายนกพิราบก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอเพราะว่าถ้าไปฟังจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนักข่าวถามถึงที่พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยประกาศว่าจะเป็นผู้ล่าพลโทอดุลบอกว่าต้องไปหารือถึงแนวคิดที่ต่างกันในการป้องกันและแก้ปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่แต่วันที่24ตนติดภารกิจต้องให้การต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนแล้วท่านบอกว่างี้อย่าเรียกว่าไล่ล่าคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันจะต้องพูดคุยกัน เพราะเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วมีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเรามีสอบต.ที่จะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการทำงานว่ามีข้อบกพร่องยังไงเดี๋ยวก็จะมาหารือกันซึ่งตนจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคำพูดของเสนาธิการทหารบกก็สะใจคนเยอะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คิดเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมพูดว่ามันยังมีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใช้วิธีการที่ดูเดือดเข้มข้นแต่ปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้มันก็ยิ่งทับถมปัญหาหนักเข้าไปอีกเพราะไปสร้างความแคลงใจให้กับคนในพื้นที่บางทีไปจับผิดคนถูกคนบางทีลูกหลานเขาเสียชีวิตโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมันก็โหมกระพือกลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นความขมขื่นในจิตใจมายาวนานแต่ว่ามุมของพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยผมคิดว่าท่านก็พูดในมุมที่ว่าคนที่ปฏิบัติการต้องมีหลักฐานถ้ามีหลักฐานต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่ใช่ไปจับไปมั่วผิดคนถูกคนเอาเขาไปขังผิดถูกๆไปฆ่าเขาผิดถูกๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาท่านคงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงคนที่มาปฏิบัติการเนี่ยจะต้องถูกไล่ล่าอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะว่าเราต้องดำเนินคดีกับคนพวกนี้อย่างเด็ดขาดอยู่แล้วผบ.ตร.บิ๊กรานจ่อออกหมายจับป่วนใต้อันนี้ไม่ต้องดูรายละเอียดนะเตรียมจ่อออกหมายจับกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประนามเหตุคนร้ายโจมตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของอสม.รมเสียใจรัฐบาลแล้วเสียใจเหตุเกิดความรุนแรงอันนี้ก็เป็นความเห็นจากฝ่ายค้านความเห็นจากอาจารย์วันนอประธานที่ปรึกษานายกบอกว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวต้องเร็วกว่านี้หลายคนมีการตั้งข้อสงสัยว่าการข่าวต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำนายกคุณอาจารย์วันนอบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำตามควบคู่กับการป้องกันและดูแลพื้นที่ตนยังสนับสนุนให้เดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืน เพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทีนี้ถ้าดูไปย้อนเหตุการณ์ที่วงจรปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยคราวนี้เราจะเห็นจะเรียกว่าไม่ปกติก็คือปกติด่านตรวจเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องกีดขวางเพื่อไม่ให้คนฝ่าด่านไปได้ง่ายๆเขาจะทำเลนถนนให้มันแคบลงแล้วก็จะมีเครื่องกีดขวางในกรณีที่คนจะแหกด่านแหกด่านไปแล้วก็ต้องไปเจอนั่นเจอนี่แต่ว่าดูสถานที่ลักษณะที่เกิดคราวนี้ไอ้พวกนี้มันนั่งรถกระบะมาแล้วผ่านด่านเข้ามาหน้าตาเฉยแล้วกราดยิงไม่เห็นเครื่องกีดขวางเราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรถนนก็มาโล่งๆไม่ได้มีบีบถนนให้มาเป็นเลนเดียวเพื่อจะผ่านตรงจุดตรวจไม่ได้มีเครื่องกีดขวางมันก็เลยเข้ามาง่ายๆเลยคุณธราพงศ์
15: ครับ
9: ขับรถเข้ามาง่ายๆเลยเข้ามาหน้าตาเฉยถนนกว้างๆถนนใหญ่แล้วก็กราดยิงมีทีมประกบมีทีมนำหน้าปฏิบัติการอย่างอุกอาจเราก็เสียท่าก็คงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุเพราะไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยก็เป็นพระตำหนักกิโลกว่าซึ่งมันไม่เคยเกิดเหตุตรงนั้นอันนี้นอกจากก็เรื่องการข่าวอย่างที่ว่านั่นแหละวันนี้ก็คงจะต้องตามเรื่องนี้หน่อต่อเพราะว่ามันกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีแต่ไม่ดูเดือดเท่าครั้งนี้นี่จงใจเข้ามาฆ่าทหารพรานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมจะมาปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกทีเนี่ยบางทีแอบยิงตำรวจแอบยิงทหารเพราะว่าอาจจะรู้ว่าทหารคนนี้ตำรวจคนนี้ไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจกับเขานั้นก็เรื่องหนึ่ง
15: ครับ
9: แต่คราวนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ
15: แล้วลักษณะการถล่มกราดยิงนี่นะครับ
9: ครับ
15: ไม่สนด้วยนะว่าจะมีชาวบ้านพลอยรับลูกหลงไปด้วยยิงกราดไปมั่วไปหมดเลยถึงขั้นมีคนบาดเจ็บเพิ่มเติมตั้ง6คน
9: ครับ
15: ครับ
9: ดูข่าวอื่น
15: ดูข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี่แหละครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนี่ชื่อของบอร์ดนะครับหลังประชุมคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็มาแถลงสรุปครับหนึ่งก็คือจะขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2เพิ่มเงื่อนไขของการรับสิทธิ์หลังจากที่เงื่อนไขยิบย่อยทำให้คนถูกตัดสิทธิ์เยอะโดยเฉพาะเรื่องผู้ครอบครองรถนั่นนะครับเงื่อนไขใหม่ก็คือใครที่ครอบครองรถยนต์เกิน20ปีขึ้นไปอันนี้ไม่ตัดสิทธิ์ใครที่ครอบครองจักรยานยนต์เกิน15ปีไม่ตัดสิทธิ์รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่มันสิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นคืนสิทธิ์ให้ทันทีเลยถ้าแบบนี้รถยนต์โอนลอยแล้วก็ถูกสวมสิทธิ์ถ้ายืนยันได้ก็จะคืนสิทธิ์ให้ทันทีผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเดิม 2,500,000 คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะถือครองรถใหม่ใช้งานได้ตามสภาพไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือว่ารถมือสองที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าถือว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วแล้วคุณวินิจก็บอกด้วยว่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มมีรถเนี่ยและก็อายุการใช้งานต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่มายื่นอุทธรณ์กันหรอกครับอันนี้ก็ตัดปัญหาไปทีนี้กลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบแม้จะแจ้งการประกอบอาชีพแต่ก็ถือว่ามีฐานะลำบากครับเพราะถ้าไม่เรียนนอกระบบเนี่ยเขาคงจะไปเรียนในระบบแล้วก็อายุมากแล้วก็ยังมาเรียนเนี่ยก็ถือว่าฐานะลำบากอันนี้ก็จะได้สิทธิ์ครับทีนี้คนที่มีชื่อเป็นกรรมการในวิสาหกิจชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะยากจนเพราะองค์กรเนี้ยไม่ได้แสวงหากำไรครับบางคนเนี่ยก็มาเป็นอาสาทำงานแทนชุมชนให้ก็มีชื่อเป็นกรรมการกลุ่มนี้ก็จะยกเว้นให้ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15,000 คนครับเอาถัดมากลุ่มที่ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เป็นกรรมการในบริษัทห้างร้านนิติบุคคลอันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไปเร่งสำรวจตรวจสอบส่วน คนที่มีบัญชีหุ้นเปิดเอาไว้เพื่อซื้อขายแต่ว่าเปิดเอาไว้นานแล้วไม่ได้มีการซื้อขายหรือถ้ามีการซื้อขายก็เป็นระดับต่ำหลักร้อยเนี่ยก็จะยกเว้นให้เหมือนกันครับนี่คือเงื่อนไขทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมีมติให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม13ล้านกว่าคนนี่นะครับยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนหลังจากนั้นคนที่ผ่านเกณฑ์ใหม่แล้วก็ได้สิทธิ์เนี่ยก็จะรับสิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่ก็จะถือว่าสิ้นสุดลงนะครับนี่คือกรณีเงื่อนไขใหม่ทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยพบนอมินีนับแสนถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนาภากรบอกว่าในจำนวนประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์9ล้าน3แสนกว่ารายนี่นะครับในจำนวนนี้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทถ้านับเป็นจำนวนคนเนี่ย 122,000 กว่าคนนะครับแต่ถ้านับรวมเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลเนี่ย 139,000 กว่าคนนะครับเพราะบางคนนี่มีชื่อเป็นกรรมการมากกว่า1นิติบุคคลนะครับก็เลยเยอะทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยจากที่ประชาชนชี้แจงมานี่นะครับมีทั้งประเภทที่ญาติยืมชื่อไปจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลหรือยอมรับเป็นนอมินีให้ต่างชาติหรือไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชื่อของตนนั้นไปจัดตั้งนิติบุคคลได้อย่างไรหรือมีชื่อเป็นนิติบุคคลจริงแต่ว่าได้แจ้งกรรมการบริษัทไปแล้วให้เอาชื่อออกให้หน่อยแต่บริษัทเขาก็ไม่ดำเนินการให้ก็เลยยังถือว่าอยู่ในชื่อนิติบุคคลนะครับ120,000กว่าคนนะครับทีนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนี้นะครับได้มีการตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อให้บริการประชาชนตามอำเภอต่างๆอันที่สองจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปในหมู่บ้านไปดูสภาพจริงว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่าเป็นซากรถที่ไม่สามารถใช้งานได้จะไปถ่ายรูปไปรีเช็คให้แล้วก็จะส่งภาพเนี่ยให้กับกระทรวงคมนาคมได้เห็นคุณพลพีบอกด้วยว่าตนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นในการรับโอนเงินเป็นกรรมการบริษัทเพราะบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้จะไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาดไทยจะจริงจังในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับคุณป้า
9: ตอนนี้มันมีสองมุมแล้วล่ะมุมของคนที่เขาลำบากยากจนจริงๆแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่มุมของคนที่ตั้งใจจะปลอมบัตรประชาชนปลอมบัตรประชาชนขึ้นมาเพื่อไปทำโน่นทำนี่อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีกันอย่างจริงจังเพราะฟังข้อมูลของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน18 ล้านคน18ล้าน8แสน20,000กว่าคนผ่านเกณฑ์เลขกลมๆ9ล้านคนไม่ผ่านเกณฑ์ก็9ล้านคนโดยประมาณทีนี้ในจำนวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เกิน1คัน3ล้านคนเป็นเจ้าของรถยนต์2ล้าน2แสนคน เป็นคนที่มีวงเงินสินเชื่อเกินแสนบาท2ล้าน6แสนคนมีสิทธิ์มีสินทรัพย์ทางการเกิน1แสนบาท8แสนกว่าคนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์3แสน30,000คนมีบัตรเครดิต2แสน50,000คนเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัท1แสน10,000คนนี่ในจำนวนคนไม่ผ่านเกณฑ์9ล้านกว่านะ
16: ครับ
9: ทีนี้ถ้าดูตามนี้เนี่ยก็แปลว่ามีคนจนปลอมที่ตรวจพบครั้งนี้มีการเอาชื่อชาวบ้านไปเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นกว่า 139,800 รายไม่ใช่แสนสองแสนสามเอาชื่อไปซื้อขายหุ้นมีมากกว่า 334,000 รายทุกธุรกรรมต้องใช้บัตรประชาชนจริงทั้งสิ้นแสดงว่าทั้งสองรายการมีบัตรประชาชนปลอมรวมกันมากกว่า 473,000 ใบอันนี้ถือว่าเป็นการทุจริตครั้งมโหฬารเหมือนกันก็เป็นตัวเลขที่เปิดเผยออกมาอ้าวมีอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่มีก็พักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นจบ
17: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
18: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
18: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
18: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน
16: กอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
15: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณดาราพงศ
15: ์เรื่องพ่อทิพย์หรือว่าคนไทยที่ไปสวมสิทธิ์ไปรับรองเด็กที่เป็นเกิดจากต่างชาตินี่นะครับเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทม.เรียกประชุมครับมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมประชุมด้วยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้พบความผิดที่ชัดเจนกรณีพ่อทิพย์เนี่ย24รายแล้วครับแล้วพนักงานของราชการเนี่ยก็ให้ออกไปแล้ว1รายที่เกี่ยวข้องกับระดับเขตนะครับอันที่2ตอนนี้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีรองปลัดเป็นประธานก็จะไปเร่งประสานกับทางกรมการปกครองในการถอนสัญชาติแล้วก็ไปสำรวจตัวเลขเพิ่มเติมให้มันชัดเจนได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีการขายแพ็กเกจสำหรับเรื่องนี้แล้วก็จะตรวจสอบวินัยตามระเบียบราชการส่วนข้อมูลจากท่านรองปลัดธนิตตันบัวครีนี่นะครับท่านบอกว่าในเบื้องต้นตอนนี้พบประเด็นปัญหาอยู่8สำนักงานเขตครับนอกจากเขตธนบุรีที่เคยเป็นข่าวนั้นนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการออกใบสุติบัติให้กับชาวต่างชาติย้อนหลังไป10ปีเลยครับพบว่ามี 1,400 รายครับแล้วถ้าพบว่ามีมูลก็จะยกเลิกสุติบัตินี้นะครับอันที่2ถ้าพบความเสี่ยงสูงหรือมีเหตุอันควรจะล็อกการเคลื่อนไหวทางทะเบียนเอาไว้ก่อนครับเพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าไม่มาก็จะเพิกถอนสุติบัติต่อไปเพราะถือว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยนั่นวงประชุมของกทม.เมื่อวานในสภาคณะกรรมาธิการสาธารณสุขที่มีคุณสกลทีพัทยกุลส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเนี่ยก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงเหมือนกันครับแล้วในที่ประชุมก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความร่วมมือทั้งตำรวจกทม.กรมการปกครองกระทรวงต่างประเทศเพราะพบข้อมูลที่น่าสงสัยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นพ่อทิพย์ถึง32รายแล้วยังมีกลุ่มเสี่ยงอีก45รายแล้วกลุ่มที่ต้องสงสัยที่รอการพิสูจน์ตรวจ DNA ของพ่อแม่ลูกอีก556รายครับกรมการปกครองก็รับปากว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะไปตรวจสอบย้อนหลังให้15ปีนี่รวมไปจนถึงในต่างจังหวัดด้วยครับคุณปั๊บ
9: เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมุมของคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดที่รักษาการอธิบดีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปรายงานความคืบหน้าการออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันหรือกสทเนี่ยที่ประธานกสทจะเป็นผู้ลงนามในการประชุมเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าในเมื่อกสทมีมติไปแล้วเนี่ยเหตุใดจึงต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือกกลางอีกคุณนิรัตน์ก็บอกว่าตามขั้นตอนเนี่ยกสทเป็นผู้ประกาศรับรองผลคะแนนตั้งแต่ครั้งแรกๆเมื่อพบว่าผิดกสทก็มีหน้าที่ต้องลงมติที่จะยกเลิกมติเดิมที่ตัวเองเป็นผู้ทำไว้และเมื่อยกเลิกแล้ว เพื่อไม่ให้เคว้งกสทก็ต้องมีมติรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องซึ่งตรวจเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมแล้วแต่ไม่ได้ถูกนำเข้าที่ประชุมนี่คือการทำอะไรแบบตรงไปตรงมาและเคารพสิทธิ์ของผู้เข้าสอบให้มากที่สุดทั้งนี้หลังจากประชุมเสร็จในวันที่17กรกฎาคมก็ต้องออกมาออกประกาศที่กสทที่เป็นประธานกสทก็จะต้องลงนามซึ่งจะต้องมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายตรงนี้เราตรวจสอบตำรวจก็ตรวจสอบแล้วมีตราประทับว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นณวันที่สอบและตรวจในขณะนั้นซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขทีหลังทีนี้ถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าการลงนามในประกาศใหม่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คุณนิรัตน์บอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้วันสองวันนี้แหละแต่เนื่องจากมีจำนวนเยอะจริงๆ 270,000 คนเราตรวจสอบตรวจทานเพื่อลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงขั้นไม่ผิดเลยทีนี้เมื่อถามว่าส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันผู้เสียหายไปร้องต่อศาลปกครองใช่หรือเปล่าคุณนิรัตน์บอกว่าเราเคารพสิทธิ์รักษาสิทธิ์และไม่ต้องการให้เกิดการฟ้องร้องถ้าเราประกาศตรงไปตรงมามั่นใจว่าจะไม่มีใครฟ้องและมีหลายหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดและจริงๆเราไม่ต้องการให้ผิดพลาดเลยทีนี้นักข่าวก็ถามสิว่ากสทนี่มีอำนาจที่จะเอาผิดที่แท้ที่ผู้ทุจริตได้หรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าถือว่าเป็นหน้าที่เลยล่ะต้องทำสิ่งที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุเป็นอีกขั้นตอนที่กสทจะแจ้งความดำเนินคดีคือผู้มีหน้าที่ในที่ประชุมกสทแต่ใครคนไหนคนหนึ่งเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าที่ประชุมและทำให้ที่ประชุมหลงเชื่อกสทที่มีสกรมเป็นเลขานุการเนี่ยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีนี่เป็นเขาวงกฎที่ลึกลับซับซ้อนมากเกี่ยวข้องกับคนเยอะเอาความคืบหน้าข่าวมาอ่านกันไปแต่ละวันก็ผมก็ว่าท่านผู้ฟังก็เวียนหัวขณะเรานั่งอ่านข่าวตามข่าวเองก็เวียนหัวว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเยอะแยะหลายจุดบางจุดก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะแล้วก็ต้องรอบคอบเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีการฟ้องร้องตามมาแล้วก็ฟ้องร้องฝ่ายที่เข้าไปดำเนินการเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จะถูกฟ้องอาจจะถูกฟ้องกลับต้องไปยืดเยื้อสู้กันในศาลคาราคาสังอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าต้องรอบคอบคนมันเยอะแต่ว่าทุกฝ่ายต้องทำให้คนมั่นใจว่าทั้งหมดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังไปไม่ถึงไหนสักทีนึงเนี่ยมันเป็นความสุจริตใจไม่ใช่มีวาระซ่อนเล้นที่ต้องการให้มันยืดเยื้อจนกระทั่งเรื่องมันค่อยๆเงียบไปข่าวสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนำเสนอข่าวใดข่าวหนึ่งให้มันเป็นข่าวใหญ่ไปได้ตลอดเพราะมันต้องมีข่าวอื่นวนเข้ามาแทนข่าวที่ไม่มีความคืบหน้าบ้าง ก็ค่อยๆลดลงนี่ผมดูหนังสือพิมพ์บางฉบับเกือบจะเลิกเล่นแล้วนะ
20: ครับ
9: บางฉบับก็ยังเล่นข่าวอยู่ทีนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ข่าวมันค่อยๆหายไปเนี่ยมันก็จะเหมือนหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นในอดีตคือเราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรไปถึงไหน
20: ครับ
9: ข่าวมันเงียบแล้วโผล่มาอีกทีนึงก็เอาจำเลยหลุดคดีไปแล้วก็มีอะไรไปแล้วก็มี เรื่องนี้จึงเป็นบททดสอบและผมคิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันสุดฤทธิ์อ่ะ
15: ครับ
9: เพื่อให้พ้นจากการถูกฟ้องร้องว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นต้องเปิดกฎหมายกลางตำราดูกันอย่างละเอียดละออแม้กระทั่งเรื่องเพิกถอนเนี่ยว่าใครจะเป็นผู้ประกาศเพิกถอนหลักฐานทุจริตนั่นมีแล้วแต่ละคนคน 5,000 6,000 คนเอ้ยคนเท่าไหร่เยอะแยะจำไม่ได
15: ้ครับ
9: แต่ละคนเนี่ยมีหลักฐานอยู่แล้วว่าใครได้รับการแก้คะแนนมีความผิดแต่แค่ว่าใครล่ะจะเป็นคนประกาศว่าคนนั้นคนนี้บรรจุไปแล้วต้องเพิกถอนใครจะเป็นคนประกาศเพราะเขาถ้าคนจะฟ้องเขาจะฟ้องคนที่ประกาศตอนนี้ก็โยนไปที่อบจ.อบต.เทศบาลตัวนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีก็โยนไปที่กรรมการเขามีกรรมการอบจ.กรรมการอบต.กรรมการเทศบาลถ้าไม่เกิดเรื่องมาครั้งนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีกรรมการแบบนี้ด้วย
15: ครับ
9: ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ตามก็ไม่ได้ข่าวตามก็ต้องพยายามสรุปความคืบหน้าไม่งั้นเสียเวลาแล้วท่านผู้ฟังก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรกันเว้ยทำไมมันวนกับอยู่เป็นเขาวงกตดูสภาพแล้วเหมือนเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาชุดนั้นบอกไปเรื่องของชุดนี้ชุดนี้ก็ว่าไปเรื่องของชุดนั้น
15: ครับ
9: yes. แม้กระทั่งการสอบสวนหรือการดำเนินคดีเนี่ยฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็บอกเขาก็ทำเฉพาะเรื่องที่คนมาร้องเรียนว่าเขาถูกโกงเรื่องอื่นเขาไม่ยุ่งตำรวจโดยกองบัญชาการสอบสวนกลางและมีกองกำกับมีกองปราบอยู่ในนั้นด้วยก็ทำเขาก็ทำได้แค่3คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว11คนที่จับได้คาหนังคาเขานี่เห็นว่าจะกันไว้เป็นพยาน
15: ครับ
9: ส่วนคนเป็นพันๆหมื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องโน่นถ้าเป็นข้าราชการนะปปช.ปปช.ก็ทำท่าจะขึงขังตึงตังแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเขาบอกจะสอบถึงกี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือน5เดือนก็ไม่รู
15: ้ปปช.เหรอครับ
9: อืม
15: 10เดือนครับนี่ฟังที่คุณอาชพลประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรแถลงหลังจากที่เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงแล้วนี่นะครับและหนึ่งในผู้มาชี้แจงนี่ก็เป็นตัวแทนของปปช.คุณอาชพลบอกว่าปปช.ได้แจ้งกับกรรมาธิการว่าจากการไต่สวนพบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของสถ.สั่งการให้1ใน3ผู้ต้องหาและมสว.ร่วมกันแก้ไขคะแนนของผู้สอบที่ไม่ผ่านเป็นสอบผ่านกรรมาธิการจึงฝากให้ปปช.ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องหาให้ดีด้วยเพราะกลัวว่าจะมีการตัดตอนแต่ปปช.ยังได้ส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัย200กว่าคนในคดีนี้ให้กับทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินกระบวนการไต่สวนคดีนี้จะใช้เวลา10เดือนจึงจะได้ตัวผู้ทำผิดที่แท้จริงไม่10เดือนเนี่ยเขาก็ชี้แจงด้วยว่ารวบรวมพยานหลักฐาน3เดือนประมวลข้อมูลอีก1เดือนให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อกล่าวหา6เดือนนี่กรรมาธิการก็มองว่าเป็นเวลาที่นานเกินไปควรมอบอำนาจให้ DSI หรือปปง.ดำเนินการแทนได้ไหมการสอบสวนจะได้เร็วกว่าแต่ปปช.ก็ยังบอกว่าเวลา10เดือนเนี่ยเร็วที่สุดแล้วครับคุณจุฬา
9: อืม
15: ครับ
9: อ้าวดูข่าวอื่น
15: มีข่าวมาจากต่างประเทศสปป.ลาวนี่นะครับผู้จัดการออนไลน์เขาพาดหัวว่าขายขี้หน้าอีกลาวทลายแก๊งพนันออนไลน์ในเวียงจันทน์ได้อีก67คนรอบนี้คนไทยล้วนๆครับนี่หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานว่าเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวสนธิกำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชท แอดมินเนี่ยในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครเวียงจันทร์ได้ผู้ต้องหารวม67คนทั้งหมดเป็นคนไทยและเป็นผู้หญิงตั้ง36คนครับเหตุที่ใช้คำว่ารอบนี้นี่หรือขายขี้หน้าอีกนี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้18กรกฎาคมหน่วยเฉพาะกิจของลาวนี่นะครับเขาไปทลายแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้589คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยถึง373คนครับที่เหลืออีก199เป็นคนลาวและอีก15เป็นเวียดนามอีก2คนเป็นกัมพูชาครับนี่คือทางการลาวทลายซ้อนๆกัน2วันนะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยก็แตกกระเจิงพึ่งแตกรังจากกัมพูชานั่นแหละครับไปใช้สถานที่ของประเทศลาวก็หวังว่าลาวจะปฏิบัติการทลายอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
9: ครับทีนี้ก็ดูเรื่องที่ภูเก็ตต่อเนื่องหน่อยเพราะว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่มีประเด็นเรื่องภูเก็ตตรวจเข้มโรงแรมเปิดไม่มีใบอนุญาตผู้ว่านำทีมสนธิกำลังฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดและตำรวจตรวจเข้มการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายพบ3แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยว่ามีนอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเปล่าผู้ว่าราชการภูเก็ตคนใหม่ตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วตอนนี้เขาก็มีความเอาจริงเอาจังกันมากก็คอยดูว่าจะเป็นยังไงต่อ
15: ครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาเชิญชวนชมภาพยนตร์กึ่งสารคดีครับเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์ Dust Sweet and Glory ก็คือสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆครับดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็มุ่งใช้พลังของสื่อสร้างสรรค์ในการส่งต่อแรงบันดาลใจถ่ายทอดคุณค่าของความมีวินัยความมุ่งมั่นความอดทนการไม่ยอมแพ้ผ่านเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบเพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆครับแล้วก็จะมีการออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง9 Mcot ช่องหมายเลข30นะครับช่อง9ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นครับทุกวันอาทิตย์ครับดูเรื่องราวของบัวขาวบัญชาเมฆครับ
9: ครับต่างประเทศตอนนี้ก็ยังเกาะติดเรื่องสถานการณ์อยู่เริ่มแล้วฮูตูยิงเรือน้ำมันซาอุดิในทะเลแดง

0: มาหลายวันแล้วนะตอนนี้เราก็พยายามจะอั้นอยู่แต่ว่าดูแล้วอั้นลำบากละก็ค่อยๆทยอยตอนนี้ก็จะมีแต่เรื่องข่าวเรื่องปรับราคาขึ้นอั้นได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ต้องอั้นแต่ว่าถ้าอั้นไม่ไหวก็แน่นอนว่าต้องปรับราคาต้องทำใจว่าเราเดินทางมาถึงจุดที่หนีไม่พ้นละหนีไม่พ้นแล้วคุณธราภพ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องบิตคอยที่นายกแถลงเมื่อวานเนี่ยก็เพราะว่า DSI เขาไปยึดเครื่องขุดจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อวันที่21กรกฎาคมเขาร่วมกับการไฟฟ้าไปค้น7จุดในสมุทรสาครนครปฐมพบมีการขุดสกุลเงินดิจิตอลด้วยระบบต่อตรงไฟ22กิโลโวลต์ยึดได้2จุด 1,900 เครื่องครับถ้าคิดเป็นมูลค่าของกลางนี่200ล้านแต่ถ้าเป็นมูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟเนี่ยประมาณ280ล้านบาทครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
5: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ด้านกอรมนภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
6: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านจือแอตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ ฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้น้ำมันไม่ขึ้นนะขึ้นมา2วันติดเพราะว่าเมื่อวานกบง.เขาประชุมกันแล้วก็เขาก็ลดการเก็บค่าน้ำมันดีเซลกับเบนซินไปนะคะทำให้ราคาน้ำมันวันนี้ก็เท่ากับเมื่อวานนะคะแต่ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องจับตาดูนะคะประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่เมื่อวานเราเกริ่นหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของทางด้านต่างประเทศนะคะแล้ววันนี้ก็มีฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแล้วนะคะจะเดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าแน่นอนค่ะประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จะโดนเก็บภาษีนำเข้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นข่าวใหญ่ค่ะจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษี 12.5% อย่างเดียวกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามเพิ่มจากอัตราชั่วคราวเดิม 10%ขณะที่ประเทศที่สหรัฐเห็นว่ามีมาตรการป้องกันสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับเข้มงวดกว่าจะเสียภาษี 10% ฉะนั้นการขึ้นภาษีนำเข้าใหม่ไทยของเราโดนด้วยค่ะ 12.5% มาตรการภาษีชั่วคราวเราโดนอยู่ที่ 10% ขึ้นมา 12.5% มาตรการภาษีชั่วคราว 10% กำลังจะหมดอายุนะคะ แต่ว่าอาจจะมีสินค้าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นอันนี้คงจะต้องตามนะ อย่างเช่นน้ำมันก๊าซปุ๋ยและสินค้าบางรายการจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีชุดใหม่นี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวร้ายแล้วกันอะว่าไปแล้วก็มีผลแน่นอนนะคะกับภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านเราเป็นหนึ่งรายชื่อนั้นอยู่แล้วแต่เราก็คาดการอยู่แล้วว่าไทยต้องโดนอยู่แล้วล่ะนะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะวันนี้อากาศในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันและประเทศไทยอ่าวไทยฝากถึงประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะช่วงนี้จะมีพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าโนอึนค่ะมาจากไอ้บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์แนวโน้มน่าจะไปอยู่ฝั่งตอนบนของฟิลิปปินส์แล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี้นะคะ24กรกฎาคมคงจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะ 25-26 กรกฎาคมแต่โนอึนเนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยค่ะแล้วก็ฝากถึงใครจะเดินทางไปไม่ว่าจะไปฟิลิปปินส์นะคะไปมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่คุณจะออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้นะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไล่กันมาภาคอีสานนี่ตกหนักนะวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่เดี๋ยวดูก่อนร้อยละ70นี่จะมีภาคอีสานจะมีภาคตะวันออกนะคะพี่น้องนครนายกระยองจันทบุรีและตราดวันนี้หนักเลยค่ะต้อนรับวันศุกร์นะคะใครเที่ยวทะเลศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าบางคนมองว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาว27จริงๆไม่ใช่วันหยุดนะมีการประชุมครม.ตามปกติด้วยนะคะทำงานตามปกติแต่28 29 30เนี่ยบางคนมองเป็นวันหยุดละนักเรียนบางคนไปวันจันทร์วันเดียวแล้วก็หยุด28 29 30 31แล้วก็1 2แล้วก็มาวันที่3สิงหาคมวันจันทร์นู่นนะคะแล้วแต่ว่าบางโรงเรียนจะเป็นยังไงบางโรงเรียนก็27ก็ไม่ต้องไปละไปเสาร์25อาทิตย์26จันทร์27นี่คือหยุดยาวนะคะแล้วแต่ว่าจะวางแผนแต่ที่แน่ๆใครจะไปเที่ยวทะเลค่ะภาคตะวันออกนะคะก็คือนครนายกระยองจันทบุรีตราดจะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะคะดูวันนี้ก็ดูเป็นวันต่อวันไปนะพรุ่งนี้คุณผู้ฟังก็ลองไปเช็คดูจากกรมอุตุนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะอันดามันก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้เที่ยวทะเลฝั่งภาคตะวันออกคุณไปเที่ยวอันดามันจะมีฝนตกร้อยละ70ก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะภาคอีสานก็ใช่ค่ะใครเดินทางกลับบ้านนะคะจะไปเที่ยวช่วงของวันเข้าพรรษาไปดูเทียนพรรษาไปหล่อเทียนพรรษานะคะอีสานช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคอีสานร้อยละ70ภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่ทางเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านจังหวัดตากและก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่จะตกหนักนะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะทีนี้มาเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะนี้ฝากให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะฝนตกขับรถขับรากลับบ้านขับด้วยความระมัดระวังนะคะผู้ฟังขับด้วยความระมัดระวังนะคะเชื่อว่าวันนี้รถน่าจะติดหนักพอสมควรเลยล่ะคนน่าจะออกจากต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากนอกจากว่าเราคุยเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าใหม่และไทยโดน 12.5% ราคาทองเนี่ยนะคะเปิดมาก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะทองเมื่อคืนเนี่ยรูดลงมาตั้งร้อยกว่าเหรียญนะผู้ฟังน้ำมันขึ้นไป100บาทเร็วทองรูดลง100กว่าเหรียญเช้าวันนี้ทองก็เลยลบไป700บาทต่อบาททองคำไปแล้วเรียบร้อยนะคะราคาทองเนี่ยค่ะก็กำลังจะขึ้นได้ขึ้นดีแล้วก็รูดไหลลงมาอีกละนะคะเรื่องของภาษีนี่ก็จะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะส่วนเบรนท์เนี่ยตอนนี้ 100.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเม็กซ์ที่นิวยอร์ก 91.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำบ้านเรานะคะลบไป700บาทต่อบาททองคำรอบแรกนะคะประกาศรอบครั้งที่1ค่ะท่ามกลางเงินบาทอ่อนค่านะคะ33บาท82สตางค์ค่ะแล้วก็โกลด์สปอตที่มองไว้ที่ 4,045 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นจะลงเป็นทางไหนยังไงบ้างนะคะสำหรับไอ้พวกการลงทุนนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันช่วงหน้านะคะแล้วก็ข่าวโดยทั่วไปนะก็เดี๋ยวเศรษฐกิจเดี๋ยวค่อยเข้ากันอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ดูจาก สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของประเด็นไอ้น้ำมันทองคำน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ถ้าเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็การเตรียมรับมือใช่ไหมส่วนเช้าวันที่3รายงานเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้ฟังหน่อยขัดข้องที่จุดสับรางค่ะเมื่อวานก็มีรถไฟฟ้าที่ขัดข้องก่อนหน้านั้นแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะคะเป็นชั่วโมงเลยอันนั้นอ่ะอันนี้ก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูเหมือนเดิมช่วงนพรัตน์มีนบุรีปรับความถี่15นาทีลงเปลี่ยนขบวนที่สถานีนพรัตน์ค่ะคนที่ขึ้นลงก็น่าจะเข้าใจตรงนั้นนะคะดิฉันยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลยก็เลยยังนึกไม่ค่อยออกว่าจะต้องปรับลงกันยังไงใครที่ใช้ประจำเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คงจะเข้าใจตรงนั้นเพียงแต่ว่าคุณจะเสียเวลาหน่อยนึงแหละอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันในช่วงของเช้าวันศุกร์นะคะจริงๆอ่ะช่วงสัปดาห์นี้รถไฟฟ้ามีปัญหาเกือบทุกวันเลยนะเนาะอ่ะเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้พอดีว่าไปจัดรายการตอน6 โมงเช้านะที่สถานีที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะคะไปแทนคุณวรรณกิจซึ่งติดภารกิจก็ดูพาดหัวข่าวก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ดิฉันดูพาดหัวข่าวเกี่ยวกับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าคนที่ใช้เก่าอยู่แล้วก็ใช้ได้ถึงกันยายนเลยเดี๋ยวเขาค่อยตัดเดือนกันยายนจะได้ไม่ต้องขยึกขยอกไปนะคะคือไม่ใช่ว่าใช้2เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้2เดือนแล้วก็ไปเข้า60/40จะได้ไม่งงกันก็เลยกลายเป็นว่านอกจากว่าจะชงให้ครม.วันที่27กรกฎาคมยกเว้นเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนสิทธิ์กลุ่มรถที่เก่าอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นักเรียนกศน.นะคะหรือแม้แต่ว่าคนที่ถือหุ้นมูลค่าต่ำหรือแม้แต่ว่าคนถือหุ้นแต่ว่าไม่ได้มีชื่อจริงเนี่ยในการถือเนี่ยนะคะใครเอาชื่อคุณไปถืออะไรยังไงก็เอาหลักฐานไปยื่นเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีตั้ง140,000 กว่าคนน่ะสำหรับรายชื่อบัตรคนจนที่โดนตัดไม่รู้ว่าอยู่ในนั้นจนจริงหรือว่าจนไม่จริงนะคะไอ้ถือหุ้นแสนกว่าคนนี่ดิฉันว่ามันจะต้องมีคนจนไม่จริงอยู่ในนั้นด้วยไม่หรอกไม่มีทั้งหมดหรอกที่ว่าเขาเอาชื่อไปใส่ทั้งหมดหรือว่าเขาเคยอาจจะเล่นแล้วก็ทีเนี้ยฐานะครอบครัวอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันเยอะคุณผู้ฟังใช่ไหมหนึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิด1.4 แสนรายโดนตัดออกจากไอ้บัตรไอ้คนจนจากทั้งสิ้นเนี่ย9 ล้านกว่ารายมาอยู่ที่ตลาดหุ้นแสนกว่ารายอันนี้จากภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะอาจจะเป็นปมโนมินีด้วยอาจจะเป็นคนจริงด้วยหรือเปล่านะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขารายงานบอกว่ามีบริษัทแต่ขอใช้สิทธิ์กระทรวงพาณิชย์เปิดเผย139,000ก็ตีว่า104,000นี่แหละถือหุ้นบริษัทแล้วก็โดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนย้ำเปิดให้อุทธรณ์ได้ที่พาณิชย์จังหวัดถึง31 กรกฎาคมถ้าเป็นภาพนี้นะก็ต้องไปอุทธรณ์นะคะคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พูดถึงที่กระทรวงการคลังเขาได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อะค่ะปี2569แล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9,314,253 รายในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งที่มีสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือเขามีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนกับบริษัทโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนที่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการส่วนไอหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแสนกว่ารายแสนสี่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน41,700 รายมีรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด98,797 รายกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งกรมก็ได้ส่งข้อมูลข้างต้นเนี่ยให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้วโดยหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านรายผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลังให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่าง 17 ถึง 31 กรกฎาคม 69 กรมได้ประชุมหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแล้วก็การให้บริการตรวจค้นข้อมูลการเข้าไปมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นนางหุ้นส่วนบริษัทของบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้คนอื่นทำแทนก็ได้นะคะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประสงค์ขอให้ตรวจข้อมูลก็ไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระทรวงพาณิชย์เลยค่ะว่าดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่ดิฉันหรอกเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ดิฉันหรอกเป็นเจ้าของหุ้นถือหุ้นบริษัทอะไรเงี้ยเยอะนะใช่ไหม140,000รายอ่ะที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยส่วนรัฐเขาจะช่วยค่าน้ำ100 บาทต่อเดือนบัตรคนจนทุกรายที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟก็ไปลงกับการไฟฟ้าค่าน้ำก็ไปลงกับการประปานะคะแต่ถ้าอยู่เฉยๆเรามีบัตรอยู่แล้วเดี๋ยวเขาน่าจะช่วยไม่ใช่ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะนี่ต้องไปลงทะเบียนนะคะถึงจะได้รับนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อวานถึงบัตรคนจนเนี่ยคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดว่าไอ้ถ้าผลไม่ตรงยื่นอุทธรณ์เนี่ยเขาจะคืนสิทธิ์ให้กับทุกคนไปเลยเขาจะคืนสิทธิ์ให้กับทุกคนไปเลยไม่ต้องห่วงส่วนคนที่เป็นนักเรียนจริงอ่ะอวเขาเปิดลิงก์เช็คสถานะยื่นสิทธิ์ถ้าเป็นนักเรียนจริงเขาคืนสิทธิ์ให้นะคะแต่ตั้งเรียนกศน.นะไม่ใช่นักเรียนโดยปกตินะอันนี้ก็จะแบ่งแบบนั้นอีกจะได้ไม่งงใช่ไหมแล้วก็คนหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เขาเปิดยื่นอุทธรณ์ฟรีไปที่ขนส่งนะคะขนส่งเปิดยื่นอุทธรณ์ให้ถ้าหากว่าคุณติดเงื่อนไขถือครองรถยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 17 ถึง 31 กรกฎาคมเหมือนกันบางทีรถอาจจะครอบครองมานานละรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 300cc ถ้าเราไม่ได้ขับบิ๊กไบค์อ่ะก็ไปเถอะนะคะเขาให้ครอบครองได้เนี่ยสองคันก็ว่าไปรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมและมีการตรวจพบว่านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวก็ถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ที่ต้องยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม69ค่ะผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ชื่อมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องรถอ่ะเขาจะช่วยนะคะเขาจะช่วยตรงนี้แล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช้มาตั้งแต่มิถุนายน 1,000 ใช่ไหม 1,000 บาทมิถุนากรกฎาคม 1,000 บาทคนเดิมอะค่ะใช้ได้ถึง30กันยายนไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาจะใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้ค่ะเขาให้ใช้ได้ไปถึง30กันยายนล้าน13ล้านน่ะ13ล้านคนก่อนหน้านั้นน่ะที่จะงงๆกันตอนแรกที่บอกว่าโดนตัดสิทธิ์ไป9ล้าน3ไม่ผ่านน่ะใช้ได้แค่กรกฎาคมสิงหาต้องเปลี่ยนไปใช้ 60/40 plus คนละครึ่งไม่ต้องละนะคะใช้ไปจนถึงกันยายนไปเลยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยังไงก็เขาเปลี่ยนใหม่ละอาจจะงงๆกันหน่อยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องฟังทุกวันนะมีข้อมูลใหม่มาทุกวันเลยค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังเขาได้เลิกชงครม.ละเดี๋ยวก็จะมีการปรับเงื่อนไขบัตรคนจนปลดล็อก3เงื่อนไขที่เล่ากันไปรอ27นะคะผู้ฟังรอ27อ่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือกบง.ยกเลิกเพดานราคาน้ำมัน35บาทต่อลิตรมีผล16กรกฎาคม69ยังไม่ขึ้นราคาขายปลีกแล้วก็เดินหน้าที่จะชดเชยตรึงดีเซล LPG เพื่อลดภาระค่าอะไรนะของชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุราคาน้ำมันวันนี้ไม่ขึ้นนะคะดีละอย่าเพิ่งขึ้นเลยช่วงนี้เห็นราคาน้ำมันดิบของโลกแล้วอะไรมันจะพุ่งเร็วขนาดนั้น2สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันยังเห็นแกอยู่60กว่าดอลลาร์อยู่เลยวันนี้มาวิ่งมา90 100แล้วอะค่ะมาเร็วมากเลยทีเดียวนะคะผ่านแป๊บเดียวเอง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมีคนคาดการณ์ว่าอาจจะได้เห็น 120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนู่นเลยอะแรงขนาดนั้นนะมติกบง.เคาะลดต้นทุนดีเซลลิตรละ2.40มีผล24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะอันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาเปิดเผยเมื่อวานเพราะเขามีการประชุมกบง.ครั้งที่8มีผลตั้งแต่วันที่24วันนี้เป็นวันแรกค่ะหลักเกณฑ์โดยการกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยเบนซินและดีเซลหมดเร็วนะเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ 91.03 ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วง 1-15 กรกฎาคม69ตามหลักการของคอตรอได้ประมาณ 3,892 ล้านบาทแล้วก็นำมาช่วยเป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมดเร็วค่ะที่ประชุมกบง.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40สตางค์ต่อลิตรนะคะตั้งแต่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี่ก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเติมน้ำมันแพงกว่าเดิมเพราะว่า2วันขึ้นมาติดกันเลยนะคะ2วันขึ้นติดกันแล้วก็เมื่อวานนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางออกมายืนยันยังไม่ตัดสิทธิ์เงินบำนาญทั้งคนที่เกษียณแล้วและข้าราชการปัจจุบันนะคะชี้แจงเกี่ยวกับเงินบำนาญที่มีคนกังวลว่าจะถูกตัดเพราะว่างบรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกปีผ่าน Facebook กรมบัญชีกลางว่าเงินบำนาญตัดไม่ได้ค่ะเพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับราชการมาตามสัญญาจ้างโดยเมื่อคุณเกษียณอายุออกไปแล้วก็จะยังได้รับสิทธิ์เดิมอยู่นะคะแม้กระทั่งข้าราชการปัจจุบันสิทธิ์เป็นอย่างไรก็ยังอยู่จนกว่าท่านชีวิตจะหาไม่นะคะคือแนวทางการแก้ปัญหางบค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องนี้ไม่ควรดูเฉพาะค่ารักษาพยาบาลแต่ประเทศไทยควรจะต้องมีระบบการป้องกันดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายรักษาโรคที่สูงที่สุดในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนั่นเองนะคะพอดีข่าวมันเยอะอะตอนนี้ข่าวที่มันออกมารู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะคะข่าวไม่จริงก็มีปนกันไปบางคนก็เชื่อไปละเราก็ต้องรอฟังเขาชี้แจงหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฟังไปเขายังไม่ชี้แจงอ่ะมันจะต้องมีประเด็นก่อนนะมันต้องมีคนโพสต์ว่าจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นกระแสอ่ะดิฉันว่าเขาจะชี้แจงค่อนข้างที่จะแบบไวมากเลยเหมือนกันนะคะจะได้รู้กันตอนนั้นเลยแหละว่าไม่จริงแบบนี้เลยนะคะส่วนคนวัยใกล้เกษียณอายุ46ถึง60ปีนี่กลุ่มวัยใกล้เกษียณตอนนี้ดิฉันก็กลายเป็นกลุ่มวัยใกล้เกษียณแล้วเหมือนกันนะเนี่ยกองทุนการออมแห่งชาติกอช.เขาพูดถึงวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดกลุ่มแรงงานวัย46ถึง60ปีนี่ไงดิฉันก็อยู่ในกลุ่มนี้กว่า 17.3 ล้านคนมีความเสี่ยงสูงด้านความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณค่ะเหตุรายจ่ายพุ่งกว่า4เท่าในรอบ3ทศวรรษแต่ออมได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณกอช.เร่งรณรงค์แรงงานนอกระบบมาออมเงินกันหน่อยเพื่อรับสมทบจากรัฐ 100% แล้วก็ชูจุดเด่นบำนาญตลอดที่ปิดช่องว่างแก่แต่จนค่ะตอนนี้ช่องว่างคำพูดนี้แก่แต่จนบางคนบอกว่าพูดคำว่าแก่เบาๆก็เจ็บอันนี้แก่ด้วยจนด้วยเจ็บหนักไปอีกนะคะไม่อยากเป็นคนแก่แล้วก็จนก็ต้องออมตั้งแต่เนิ่นๆแต่ตอนนี้ไม่ทันละบางคนบอกด้วยสถานการณ์ขึ้นลงกับภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากบ้านเราจากต่างประเทศด้วยนะคะมาดูกอช.เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนสำนักงานสถิติแห่งชาติและรายงานจาก TDRI นะคะสะท้อนความจริงที่น่ากังวลว่าไทยไม่ได้แค่มีผู้สูงอายุเพิ่มแต่กำลังอายุยืนและอยู่ลำพังมากขึ้นกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือคลื่นคนวัย46ถึง60ปีหรือกลุ่มใกล้เกษียณเนื่องจากปี2537เป็น 17.3 ล้านคนในปี2567มีสัดส่วนสูงถึง 39% ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมดคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ 41.6% เป็นแรงงานอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวต้องวางแผนรับผิดชอบการออมเพื่อเกษียณอีก 10-15 ปีข้างหน้าด้วยตนเองในสภาพที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าเงินออมกลับสวนทางวิกฤตรายจ่ายวัยเกษียณบอกว่าในปี67อะค่ะ รายจ่ายเฉลี่ยของคนอายุ 46-60 ปีเดือนละ 8,362 บาทและผู้สูงอายุวัยต้น 61-70 ปีอยู่ที่ประมาณ 7,603 บาทต่อเดือนแต่ว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันเริ่มต้น600บาทครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นได้เพียง 7.9% เท่านั้นนะคะนอกจากนี้รายงานยังชี้เห็นว่าต้นทุนของการอยู่คนเดียวมันสูงกว่าการอยู่เป็นครอบครัวอย่างชัดเจนเลยค่ะผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 1,087 บาทต่อเดือนไม่สามารถหารเฉลี่ยค่าที่พักอาหารและก็การเดินทางร่วมกับใครได้ช่องว่างการออมเงินสะสมที่อาจหมดลงภายในไม่กี่ปีคนอายุ 46-60 ปีมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 4,416 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะพบว่าคนวัยใกล้เกษียณเนี่ยมีความเปราะบางทางการเงินสูงมากเริ่มออมตอน46ปีถ้าออมตามค่าเฉลี่ยจะมีเงินหลังเกษียณเพียง 6.6 ปี 6.6 หลังเกษียณก็67 67อายุ67ประมาณนั้นน่ะ66 67เนี่ยถ้าเริ่มออมตอนอายุ50เงินจะรองรับชีวิตได้เพียง5ปีเริ่มออมตอน55ปีจะเหลือใช้เพียง2ปีเกือบ3ปีพิจารณาว่าคนไทยปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 80-90% กลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึง4เท่าใน30ปีที่ผ่านมาบางคนนี้จะชอบพูดว่าฉันไม่เอาอะไรมากขออายุแค่70ขออายุแค่75ฉันก็พอละไปละอะไรเงี้ยคือคำว่าไปของเราเนี่ยเราไม่ใช่สั่งให้ตัวเองแบบอยากไปก็ไปนะคะยกเว้นการทำร้ายตัวเองแบบนั้นซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายใจคือดิฉันเข้าใจว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานอันนี้มั่นใจมากว่าทุกคนคิดกันแบบนั้นจริงๆต่อให้เราเลี้ยงดูเขามาแบบโอ้โหโอ้มาตั้งแต่เด็กแต่น้อยทุกอย่างยอมให้เขาหมดพอถึงเวลาที่เราอายุมากเราก็ไม่ได้ไปหวังว่าเขาจะมาดูแลเราอาจจะมีคนมีหวังนะแต่ไม่อยากเป็นภาระให้เขาถ้าทำได้ใช่ไหมภาระที่ว่านี้ก็คือทางด้านการเงินภาระที่ว่านี้ก็คือทางด้านกายบางทีเจ็บป่วยนอนติดเตียงเราก็ไม่สบายใจหรอกบุตรบางคนก็เขาก็เต็มใจที่จะทำให้เราแหละด้วยความกตัญญูแต่บุตรบางคนเขาก็ไม่อยากทำบุตรบางคนมีสตังก็จ้างพยาบาลมาดูให้ก็ไม่ว่ากันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายคนที่กำลังจะอยู่วัยเกษียณนับตั้งแต่อายุ46นี้ไปเนี่ยนะเริ่มคิดกันได้แล้วว่าทุกวันเนี่ยคนอายุ90ปีขึ้นไปมันเพิ่มถึง4เท่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อายุยืนถึง90หรือ100ปีก็เป็นไปได้ดิฉันว่าทุกคนรู้ตัวว่าจะประมาณไหนแต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้หรอกค่ะผู้ฟังคะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแปลกประหลาดคุยกันอยู่ดีๆเข้าไปนอนพรุ่งนี้เช้าไม่เจอกันละก็มีโรคหัวใจค่ะเลือดโรคหัวใจอะไรอะโรคต่างๆนานาที่มันเข้ามาบ้างก็ไปโทษว่าเพราะวัคซีนนี่แหละอันนี้ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่โทษนะดิฉันก็ยัง50-50อยู่กันเพราะว่าอย่างของไอตัวญี่ปุ่นหรือว่าขังของไอเชื้อเป็นน่ะไม่ใช่เชื้อตายนะอันนี้เราก็แอบคิดเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลออกมาให้เราได้อ่านใช่ไหมล่ะฉะนั้นตอนนี้ก็เลือกความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนแล้วก็อช.ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งลองดูนะคะทางเลือกที่มั่นคงสำหรับแรงงานนอกระบบเพื่อปิดช่องว่างนี้ก็อช.ก็มุ่งเน้นให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพรับจ้างที่มีอายุ 15-60 ปีเข้าสู่ระบบการออมเชิงรุกก่อนถึงวัยเกษียณโดยมีสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงในอนาคต1รัฐช่วยเติมรัฐบาลสมทบเงินให้เพิ่มสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี2ความยืดหยุ่นสูงออมขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่ออมเท่ากันทุกเดือนก็ได้3บำนาญที่จับต้องได้เมื่ออายุครบ60ปีจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพอันนี้ก็จะช่วยลดภาระลูกหลานและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง4ลดหย่อนภาษีเงินออมนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนสูงสุด 30,000 บาทต่อปีจากภาพจำของวัยเกษียณที่อยู่อย่างประหยัดมีลูกมีหลานมาคอยดูแลภาพเหล่านี้เราไม่ได้ว่าหรือไม่ได้แช่งหรืออะไรนะมันกำลังเลือนหายไปสังคมใหม่คือสังคมการพึ่งพาตนเองค่ะเด็กยุคใหม่ยุคใหม่ยุคปัจจุบันเขาคิดไม่เหมือนเด็กยุคเราใช่ไหม ฉะนั้นสังคมที่จะมาเนี่ยมันเป็นสังคมที่จะต้องพึ่งพาตัวเองกสช.จึงไม่ใช่แค่ทางเรื่องของการออมแหละก็จะบอกว่าขอเป็นตาข่ายความปลอดภัยที่จะช่วยให้แรงงานนอกระบบมีบำนาญใช้เงินหลังอายุ60ปีใครที่เป็นข้าราชการคุณก็ไปเดือดร้อนคุณมีเงินบำเหน็จบำนาญถูกปะคะใครที่ทำประกันชีวิตไว้คนที่มีสตุ้งสตางค์ใครอยู่รัฐวิสาหกิจใครที่มีกองทุนต่างๆที่อ้อมอุ้มคุณไว้อยู่แล้วเดือนหนึ่งได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นอันนี้คุณรอดแต่แรงงานอะอย่างดิฉันเนี่ยยกตัวอย่างนะเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจต้องเก็บเองถ้าไม่ได้เก็บเองก็จบถามว่าต้องพึ่งลูกหลานใช่ไหมมีหวังไหมทุกคนมีความหวังหมดแหละแต่ก็ไม่ได้หวังเต็มที่หรอกนะคะแค่ความหวังมาวูบวับวับแค่นั้นเองก็ไม่คิดขนาดนั้นแต่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเราก็ไม่รู้เราจะทำงานได้อีกกี่ปีอะไรประมาณนี้นะอ่ะใครสนใจก็ไปติดตามสมัครสมาชิกกอชนะคะผ่านแอปพลิเคชันไปโหลดมาก่อนก็ได้กอชดีนะคะเขาเตือนสึนามิประชากรวัย46-60ปีเสี่ยงแก่ต่อจนค่ะไม่ต้องให้แก่หรอกค่ะยังไม่ทันแก่บางคนบอกว่าจนแล้วทำไงดีทำอะไรไม่ได้ค่ะทำใจแล้วก็เดินหน้าดูว่าจะต้องวางแผนชีวิตกันใหม่อย่างไรบ้างนะคะตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นออกให้หมดบางคนตัดแล้วก็ตัดอีกตัดแล้วตัดอีกรัดเข็มขัดจนแบบว่าหายใจจะไม่ออกอยู่ละอันนี้มันเป็นโรคใหม่ไงคุณผู้ฟังอย่างแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยที่เขามีการประกาศผลประกอบการออกมาถูกปะผลประกอบการของทางด้านแบงค์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยหุ้นธนาคารเนี่ยบางก็บอกว่าเฮ้ยมันแย่ลงนะแต่จริงๆในมุมของคนที่ในมุมลงทุนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบงค์หุ้นแบงค์มันไม่ได้แย่นะแต่สัญญาณบอกว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมค่ะผู้ฟังผลประกอบการกลุ่มธนาคารไตรมาส2ปี2569มีกำไรรวมเติบโตเพียงแค่ 0.02% คือมันก็ยังอยู่ในระดับสูงแหละยังมีคำว่ากำไรไม่มีคำว่าขาดทุนแหละแต่ว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการเติบโตเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะผลการดำเนินงานของแต่ละแบงค์มีความแตกต่างกันมากมีทั้งธนาคารที่กำไรเติบโตสูงและธนาคารที่กำไรหดตัวทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาเลือกลงทุนเป็นรายตัวแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงส่งผลกระทบต่อรายได้หลักค่ะทำให้ธนาคารต้องปรับตัวไปสร้างรายได้จากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเช่นค่าธรรมเนียมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะผลประกอบการไตรมาส2 11แห่งกำไร 66,251 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมา 0.02%คือหุ้นธนาคารหลายตัวหรือแทบทั้งกลุ่มต้องเจอกับแรงขายทำกำไรทันทีหลังประกาศงบนะคะเซลล์อันแฟตเพราะแม้ผลประกอบการออกมาจะตามที่ตลาดคาดแต่ว่าพบไม่มีปัจจัยบวกใหม่พอที่จะไปผลักให้ราคาหุ้นปรับตัวต่อได้เลยอะถ้าพิจารณาเป็นรายธนาคารเนี่ยจะพบว่าผลการดำเนินงานแตกต่างกันค่อนข้างมากอย่าง K-Bank ยังคงกำไรสูงสุดเลย K-Bank กสิกรไทย 13,247 ล้านบาทเพิ่มมา 6%KTB มีกำไร 12,125 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 9% ส่วนทหารไทยธนชาตมีกำไรเติบโต 10% สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนและคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่ง KKP ถือเป็นดาวเด่นของไตรมาสเมื่อกำไรเติบโตถึง 50% ส่วน CIMBT มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม 408% แม้ฐานกำไรจะยังไม่สูง Tisco Credit Bank LH ก็ยังรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่องทางกลับกันแบงก์ใหญ่อย่าง SCB กำไรลดลงไป 13% BBL แบงก์กรุงเทพลดลงไปถึง 19% กรุงศรีมีกำไรทรงตัวจากปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมของธุรกิจธนาคารเริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถมองทั้งกลุ่มในภาพเดียวเหมือนที่ผ่านมาได้อีกปัจจัยสำคัญมันคืออะไรดอกเบี้ยขาลงค่ะมันส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคารเติบโตช้าลงมันส่งผลให้ธนาคารหลายแห่งต้องเร่งสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่งแล้วก็ลงทุนเพื่อรักษาระดับผลกำไรมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของบล. Indovet X ที่เขาบอกว่ากลุ่มธนาคารกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่ชะลอลงตามวัฏจักรดอกเบี้ยโดยการแข่งขันในระยะต่อไปก็อยู่ที่ความสามารถในการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ขณะที่บล.เอเชียพลัสมองว่าแม้กำไรของกลุ่มธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งแต่การเติบโตคงไม่โดดเด่นเหมือนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนักลงทุนก็ควรจะคัดเลือกลงทุนเป็นรายธนาคารโดยเน้นธนาคารที่บริหารต้นทุนได้ดีมีคุณภาพสินเชื่อแข็งแกร่งแล้วก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอค่ะบล.กรุงศรีก็ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกต่อธนาคารขนาดใหญ่ที่มีฐานเงินกองทุนแข็งแกร่งมีการตั้งสำรองในระดับเหมาะสมและสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมได้ต่อเนื่องค่ะมันก็เลยช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะยาวในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่างบการเงินของกลุ่มแบงก์รอบนี้ไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะอ่อนแอลงนะแต่กำลังจะบอกว่าสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะการสร้างกำไรในระดับสูงเหมือนช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปทุกธนาคารจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนค่ะดังนั้นแม้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่ว่าเร็วเกินไปที่จะวางใจเพราะว่าถ้าหากเศรษฐกิจโลกสะดุดย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อในประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้หุ้นกลุ่มธนาคารจะยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นหลักของตลาดหุ้นไทยด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าจากนี้ไปนักลงทุนยังต้องเลือกลงทุนเป็นรายธนาคารมากกว่าเหมารวมทั้งกลุ่มอย่าลืมว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้ผู้ชนะอาจไม่ใช่ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแต่มันคือธนาคารที่ปรับตัวได้เร็วมีความยืดหยุ่นสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวเท่านั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของผลประกอบการแบงค์แล้วก็โลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมันมีผลต่อหลายๆอย่างด้วยกันทั้งเรื่องของอายุราชการเงินเกษียณเหล่านี้ด้วยนะคะสถานการณ์การลงทุนด้วยเดี๋ยวพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะดูภาพของการลงทุนกันสักครู่เดียวนะคะ

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ 9:47 ค่ะมาติดตามดูภาพบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็ปิดร่วงลงกว่า500จุดนะคะในวันพฤหัสบดีดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 2% ค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็เลยทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ได้ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้รายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก็ไปจุดชนวนความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะดาวโจนส์นะคะปิดที่51,711.65จุดค่ะลดลงไป506.93จุดหรือว่า 0.97% นะคะ S&P 500ค่ะปิดที่ 7,408.30 จุดลงไป 90.66 จุดนะคะหรือว่าลบไป 1.21% Nasdaq ค่ะปิดที่ 25,137.69 จุดลดลงไป 553.21 จุดหรือว่าลบไป 2.15% นะคะส่วนหุ้นยุโรปก็ปิดร่วงลงมากสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ค่ะถูกกดดันจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่น่าผิดหวังนะคะถ้อยแถลงถึงคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้หุ้นฝรั่งเศสปิด 8,299 จุดลบไป 1.64% ค่ะดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,763 จุดนะคะลดลงไป 1.56% ค่ะฟูซี่100ลอนดอนนะคะปิดที่1639จุดลดลงไป 0.73% ค่ะดูน้ำมันดิบเท็กซัสนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดนิวยอร์กพุ่งกว่า 6% เลยทีเดียวนะคะ นิวยอร์กขึ้นไป 6.17% ไปปิดที่ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มมา 6.62 ดอลลาร์หรือว่า 7% ปิดที่ 100.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทะลุ100เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านไปก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงเลยส่งผลให้ภาวะชะงักงานอุปทานน้ำมันทั่วโลกก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ตึงเครียดแล้วค่ะน้ำมันพุ่งส่งผลให้กังวลกันแหละว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นและอาจจะไปกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะทองคำโคมิกซ์ร่วงลงไป101ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะ 2.45% ส่งมอบเดือนสิงหาคมปิด 4,050.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองเช้าวันนี้ลงไป700บาทแล้วรอบที่2ลงไปอีก50ก็ลงไปละ750บาทต่อบาททองคำโกลด์สปอตเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังยืนอยู่ที่4,045ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลบไป4ดอลลาร์ค่ะส่วนน้ำมันดิบล่วงหน้าตอนนี้เริ่มไหลลงนะคะกดอยฟิวเจอร์ที่ในมิกซ์91.75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงไป 0.48% Brent นะคะลบไป 0.29 หรือว่า 0.29% ยืนอยู่ 100.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเป็นน้ำมันกับทองคำส่วนฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียค่ะตลาดหุ้นเอเชียนะคะดูบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดมาก็เป็นลบค่ะกังวลตะวันออกกลางเดือดน้ำมันพุ่งนะคะหุ้นจีนก็ลบตามหุ้นเอเชียนะคะเปิดมาวิตกกังวลเรื่องน้ำมันวิตกกังวลเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ประกาศรีดภาษี60ประเทศคู่ค้านะคะเหล่านี้ก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นของฝั่งเอเชียเปิดมาส่วนใหญ่เป็นลบนะคะส่วนใหญ่เป็นลบมาดูล่าสุดค่ะนิกเกอิปิดภาคเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหุ้นโตเกียวปิดที่ 64,568.75 จุดค่ะลบไป 1,853.85 จุดหรือว่า 2.79% ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,781.30 จุดค่ะลบไป 57.70 จุดหรือว่า 0.65% นะคะตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป41จุดค่ะ 1% นะคะ 1% ค่ะซึ่งก็1.07% นะคะลบไป41จุดหางเซ็งฮ่องกง 24,928 จุดลบไป282จุดหรือว่า 1.12% นะคะแล้วก็ตลาดของคอสปิกเกาหลีใต้ไปดูนิดนึงนะคะสำหรับตลาดเกาหลีใต้เวลาลงก็จะลงแรงมากๆนะคะของเกาหลีใต้เองเนี่ยค่ะผู้ฟังแล้วก็ในภาพที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ลบไปถึง 4.53% ค่ะยืนอยู่ 6,775 จุดลบไป324จุดนะคะ324จุดสิงคโปร์ลบไป 0.53% ส่วนใหญ่บรรยากาศของการลงทุนตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลบกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาพลบกันอย่างท่วนหน้ากันเลยทีเดียวพูดกันตรงๆนะคะการลงทุนจากประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลาง สงครามยืดเยื้อกังวลเรื่องเงินเฟ้อมันก็มีอยู่ประเด็นประมาณนี้แหละนะคะบราซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นภาษีใหม่ของสหรัฐวันนี้เขาก็ประกาศเลยค่ะเขาไม่ยอมรับภาษีใหม่ของสหรัฐอ่ะเตรียมตอบโต้แล้วก็ยื่นเรื่องต่อ WTO ด้วยนะของไทยเราเดี๋ยวจะต้องมาดูท่าทีว่าเป็นอย่างไรของเราเป็นหนึ่งใน60ประเทศนะคะหอการค้าบอกว่าสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% ไม่กระทบแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญหรอกเงื่อนไขใกล้เคียงมีปัญหาอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะไปว่ากันอย่างไรกันต่อไปนะคะส่วนทางด้านนักวิเคราะห์ของตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองยังไงบ้างวันนี้นักวิเคราะห์นะคะจากบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะมองว่าตลาดหุ้นไทยเซตวันนี้พักฐานตามทิศทางตลาดต่างประเทศค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดกดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งไป100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกังวลเรื่องเงินเฟ้อนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆจะเข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ต้องปรับตัวลงหุ้นไทยเปิดตลาดก็น่าจะปรับตัวลงมาแต่คาดว่าน่าจะปรับตัวลงมาไม่แรงเพราะว่าโครงสร้างตลาดหุ้นไทยอ่ะมันมีกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นช่วยประคองตลาด ประเด็นสำคัญวันนี้จะมีตัวเลขส่งออกไทยเดือนมิถุนายนออกมานะคะผู้ฟังตลาดคาดว่าจะขยายตัว 15.2% ปีต่อปีนำเข้าน่าจะโต 35.8% ปีต่อปีทำให้ไทยยังขาดดุล 40,000 ล้านเหรียญต้องจับตางบไตรมาส2ปี69ของเดลต้าถ้าออกมาดีก็อาจจะหนุนเซนติเมนต์ตลาดได้แต่หากออกมาแย่กว่าคาดก็กดดันตลาดไปด้วยค่ะให้แนวรับ1630จุดแล้วก็แนวต้านที่1650จุดนะคะสำหรับบล.มีแบงค์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1641.03 จุดเพิ่มมา 1.69 จุดหรือว่า 0.10% วอลุ่มการซื้อขาย 86,809.37 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,884.18 ล้านบาทสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนเรื่องเงินบาทก็เปิดที่ 33.83 สตางค์ตัวเลขนี้อ่อนค่าต่อเนื่องนะคะลุ้นแตะ34ค่ะเพราะว่ากังวลสงครามนะคะเอาล่ะถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนฟังสารคดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องการลงทุนแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ชัยยงในข้อกฎหมายนะคะครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metromore Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BEM

0: ย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมา

0: สัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติในจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีการเช่าไซต์รายงาน
3: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
5: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุคาบอมบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะกลับมาดูภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยลบจริงด้วยตามตลาดต่างประเทศเลยนะคะแล้วไทยของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะต้องมีการเสียภาษีนะที่ทรัมป์ประกาศไปก็เลยทำให้วันนี้หวั่นไหวนะคะ 1628.62 จุดค่ะสำหรับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เปลี่ยนแปลงลบไป 12.41 จุดหรือว่า 0.76% นะคะวอลุ่มการซื้อขายหนาแน่นนะคะ 13,483.81 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็หุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือ PTT ค่ะปตท. 39.50 ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเดลต้า 304 บาทนะคะลบไป 6 บาทค่ะเดลต้าลบด้วยนะคะหุ้นไทยของเราก็นี่ราคานอกจากว่ามีประเด็นเรื่องสงครามยืดเยื้อเรื่องของการประกาศเก็บภาษีของทรัมป์นะคะก็หุ้นเทคด้วยนะคะส่วนปตท.สผ. 152.50 บวก 1 บาทค่ะ KTB กรุงไทย 42 บาทยังไม่เปลี่ยนแปลงกราฟ 65 บาทลบไป 1 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราในเวลานี้นะคะบรรยากาศไม่ค่อยดีทิ้งท้ายวันศุกร์ไว้วันจันทร์เราก็ยังเปิดตลาดอยู่นะคะ27เนี่ยมีประชุมครม.ด้วยแล้วก็เป็นวันทำงานตามปกติด้วยมารอดูวันจันทร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะตะวันออกกลางนะคะส่วนของทางเดลต้านี่ก็คงจะต้องมาลุ้นเซอร์ไพรส์งบไตรมาสที่2ค่ะขายแบงค์เข้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะของเดลต้าส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างบล.ฟินแนนเซียไซรัสคาดแนวโน้มตลาดวันนี้เซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวค่ะกรอบ 1630 ถึง 1648 จุดกลุ่มเทค AI มีแรงขายเข้ามากดดันมากขึ้นนะคะตลาดยังถูกกดดันมากขึ้นจากบอนด์ยิลด์ทั่วโลกที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ล่าสุดเนี่ยดีดตัวขึ้นทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับเบรนท์แต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มพลังงานต้นน้ำกลางน้ำคอมมูนิตี้รวมไปถึงธนาคารจะยังคงช่วยประคองตลาดได้บ้างค่ะล่าสุดความผันผวนและความกลัวของตลาดเริ่มปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนจากที่ออกเข้ามานะคะ VIX Index ที่ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 18.70ภาพรวมเม็ดเงินยังคงพักตัวที่เงินดอลลาร์นะคะตลาดยังให้น้ำหนักจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็มีการเพิ่มความเสี่ยงซัพพลาย disruption ถ้าสถานการณ์ลากยาวโอกาสหนุนราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นต่อค่ะ ทดสอบไฮเดิมบริเวณ110-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะด้านนโยบายการเงินตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนสู่ระดับ 82% กดดันหุ้น Value นะคะแล้วก็ Yield Sensitive Pay ต่อเนื่องสำหรับปัจจัยในประเทศโฟกัสยังอยู่ที่การคาดการณ์และทยอยประกาศกำไรไตรมาส2ปี2026ของบริษัทจดทะเบียนค่ะวันนี้จะเป็นคิวของเดลต้าภาพรวมกำไรบจ.ปัจจุบันแนวโน้มดีกว่าที่เคยคาดอาจจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการ EPS เซตปี2026สู่ระดับ 98-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยหากอิงระดับ PER 17เท่าจะได้กรอบดัชนีเป้าหมายที่ 1,680-1,700 จุดสอดคล้องกับแนวต้านสำคัญทางเทคนิคถ้าสถานการณ์สงครามเริ่มผ่อนคลายคาดว่าดัชนีก็ยังมีแนวโน้มไต่ระดับเข้าหากรอบดังกล่าวค่ะกลยุทธ์เลือกหุ้นที่มีโมเมนตัมกำไรไตรมาส2ถึงครึ่งปีหลังแข็งแกร่งนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นปตท.สผ.ค่ะที่ทาง Financial Cyrus แนะนำนะคะแนวรับ148ค่ะแนวต้าน154-164นะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยคาดการเซ็นดีเด็กมีแนวโน้มปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่เผชิญแรงขายหนักในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงความกังวลต่อสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่บานปลายรุนแรงนะคะหลังกลุ่มฮูติเปิดฉากโจมตีเรือในทะเลแดงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ100 บาร์เรลนะคะเป็นตัวเร่งความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิลด์สหรัฐที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบปีแม้ตลาดหุ้นไทยจะได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและหุ้นกลุ่มธนาคารแต่ราคาหุ้นส่วนใหญ่มีตลาดเริ่มเห็นสัญญาณเซลลิ่งชัดเจนแล้วนะคะปัจจัยในประเทศ BOI เปิดเผยยอดขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกพุ่ง 37% ค่ะไปแตะ 1.47 ล้านล้านบาทนะคะได้รับแรงหนุนหลักจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและ AI กว่า 1.12 ล้านล้านบาทค่ะคาดว่าจะสร้างงานได้ 82,000 ตำแหน่งและใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 3.8 แสนล้านบาทต่อปีค่ะกกพ.เคาะคงอัตราค่าไฟฟ้า 3.95 บาทต่อหน่วยนะคะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะโดยใช้เงินเอาแบ็ก 16.1 พันล้านบาทร่วมอุดหนุนขณะที่กฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนเชื้อเพลิงสะสมแทนประชาชน 3.12 หมื่นล้านบาทค่ะกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าแก้ไขโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนนะคะครอบคลุม597โครงการหลังอัยการสูงสุดชี้ว่าเป็นสัญญาณทางปกครองค่ะที่รัฐแก้ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะก็เร่งยกเงื่อนไขต่ออายุแอดเดอร์อัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังที่จะมีการปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เตรียมเสนอครม.วันจันทร์หน้านะคะ27กรกฎาคมส่วนกตก็กล่าวโทษบิดครับค่ะและอดีตกรรมการป้มปิดบังเหตุการณ์ระบบถูกแฮกก็เป็นเหตุการณ์ในปี2564มูลค่าความเสียหาย 1,700 ล้านนะคะขณะที่บิดครับออกแถลงการย้ำทรัพย์สินของลูกค้ายึดถือครบถ้วนและปลอดภัยอันนี้คือ เป็นปัจจัยในประเทศเรานะคะที่มีผลต่อการลงทุนดาวโอมองปัจจัยต่างประเทศสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่13สงครามยังไม่มีสัญญาณยุติยืนยันการโจมตีรอบใหม่ 18:45 ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐระบุว่าได้มีการเปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์12ลำและระงับการเดินเรือ1ลำนับตั้งแต่กลับมาใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยทางเส้นทางเดินเรือค่ะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าสหรัฐจะใช้เงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อชดเชยความเสียหายแก่เรือที่ถูกโจมตีค่ะสงครามตะวันออกกลางยกระดับความรุนแรงฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบียบิ๊กเทคต่างประเทศร่วงหนักหลังงบไตรมาส2ปี69และเป้าพุ่งไปนะของอัลฟาเบตเนี่ยดิ่งลงไป 6% เลยทีเดียวค่ะเทสลาร่วงไป 14% เลยทีเดียวนะคะ US Bond Yield 10ปีพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบปีที่4.70% ค่ะจากแรงกดดันเงินเฟ้ออาจจะเร่งตามน้ำมันดิบส่งผลให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักว่าเฟดภายใต้เควินวอชอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นแล้วนะคะส่วนยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐค่ะลดลงสู่ 187,000 รายต่ำกว่าคาด 210,000 รายตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐนะคะสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีการค้าผูกกับประเด็นแรงงานบังคับครอบคลุม60ประเทศคู่ค้าหลักไทยเบื้องต้นที่ดูจากรายงานจะเสียภาษีในอัตรา 12.5% ค่ะสหรัฐกล่าวหาบริษัทจีนนะคะลักลอบใช้เทคนิค distillation เข้าไปถึงชิป Nvidia GB300 ผ่านเซิร์ฟเวอร์ในไทยเพื่อฝึกโมเดล AI กามิเค3ซึ่งก็ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐค่ะสหรัฐกล่าวหาจีน ผ่านเซฟเวอร์ในไทยด้วยเออจริงเรานี่ก็ต้องมีส่วนร่วมอะไรกับเขาหมดอะเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศนะคะที่เป็นปัจจัยที่ดาโอเปิดเผยให้ได้เห็นภาพกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดาโอเทคนิคอลให้กันกูลกับสีตรังนะคะแล้วก็ให้ระวังปัจจัยเงินบาทที่อ่อนลงค่ะเลี่ยงหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีหนี้ต่างประเทศสูงอย่างกราฟกับบีกริมแล้วก็กลุ่มสายการบินอย่างแอร์เอเชียกับ BA เพราะได้รับผลกระทบจากค่าเงินและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นพอร์ตหุ้นแนะนำนะคะนำ WHA Top Graph ออกแล้วก็นำ SCB อมตะเข้ามาแทนค่ะหุ้นในพอร์ตก็จะประกอบไปด้วย SCB 10%อมตะ10%ราชบุรี10% Home Pro 10% True 10%ปตท.สผ. 10%และ PTT 10%นะคะปตท.แม่นะคะ Kingford ค่ะประเมินแนวรับดัชนีวันนี้ที่1,620ถึง1,630แนวต้าน1,650คาดการดัชนีมีแนวโน้มไซด์เวย์ดาวค่ะหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็รัสเซียยูเครนมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นนะคะมีรุนแรงขึ้นแล้วก็อยู่ระหว่างรอการรายงานไตรมาส2ปี69ของกลุ่มเรลเซกเตอร์แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงานต้นน้ำปิโตรเคมีนะคะเช่นปตท.สผ. PTT IVL นะคะที่คาดกำไรไตรมาส2และไตรมาส3ยังขยายได้ดีตามราคาขายผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งออก TU ITC AAI ค่ะที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนกลุ่มพลังงานทดแทนกันกูล SSP BBGI แล้วก็ TGE นะคะส่วนตัวเด่นก็จะเป็น PRM นะคะราคาก็9.65 บาท True ก็16 บาทนะอันนี้ก็คือในส่วนของมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในภาพของข้อกฎหมายนะคะข้อกฎหมายเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับไอ้ประเด็นเรื่องที่อยู่ในกระแสใครที่ได้ติดตามเออเห็นออกรายการดังโหนกระแสด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนี้กับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์ค่ะเรื่องของครูสายนะคะครูสายที่ล่าสุดเนี่ยไปร้องให้ไปสอบทั้งหมอแล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนดังค่ะที่บอกว่าวินิจฉัยผิดจนสามีของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะเราจะได้คุยกับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์นะคะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะดราม่าครูทรายหรือว่านางสาวเบญพรพานเพชรเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่เธอออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะอาจารย์สามีอายุ30ปีมีอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่แพทย์ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กลับบ้านไปบอกว่าตัวเองอ่ะประสาทแล้วคิดไปเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะเธอก็กลับบ้านจนกระทั่งสามีเนี่ยคือเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือปวดร้าวจากแขนลามถึงหน้าอกและเหงื่อออกมากก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าแพทย์ปฏิเสธการตรวจเชิงลึกและให้กลับบ้านทีนี้การเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายเนี่ยค่ะแน่นอนครูสายเขาก็เดินหน้ายื่นร้องต่อสปส.นะคะอาจารย์แล้วก็แพทยสภาด้วยนะคะให้ตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพและดำเนินคดีอาญาให้ด้วยนะคะคือล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงหน่วยงานที่เป็นประเด็นคู่กรณีเนี่ยเห็นบอกว่าโรงพยาบาลต้นสังกัดตอนนี้ก็สั่งพักงานแพทย์แล้วก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะคะอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้กันเผื่อว่าเป็นเคสเพื่อให้เราเป็นดูเป็นตัวอย่างนะคะเกิดว่าหมอปฏิเสธการรักษาหรือว่ามันต้องอยู่ที่ดุลพินิจของหมอหรือยังไงอย่างเงี้ยครูสายสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างจากโรงพยาบาลดังกล่าวค่ะ
5: เอาครับผม คุณเตยอย่างนี้นะสมัยก่อนนู้นนะครับชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยมีช่องทางน้อยมากในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับชาวบ้านก็เข้าไม่ค่อยถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นทนายความเป็นวิศวะเป็นบัญชีเป็นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็อ้างว่าเขาทำตามกำลังความสามารถในทางวิชาชีพทางความรู้ของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีบทบังคับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยไอ้การทำงานของเขาอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เข้าถึงยากแล้วก็เวลาเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยถามจริงเราอ่าน OPD card ก็ไม่ออกถูกไหมในนั้นเขียนเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็ยึกยึกยือยือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างงานของทนายความเนี่ยเขาก็จะมีบันทึกของเขาอย่างเงี้ยนะครับ มันก็เข้าไปถึงนะครับถึงเข้าไปถึงก็อ่านไม่ออกอีกไม่เข้าใจว่าในนั้นเขาว่ายังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย กฎหมายขยายนะครับขยายคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการเข้าถึงการใช้บริการของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทนายความทั้งปวงเนี่ยนะครับเขาจะต้องเปิดเผยงานของลูกความคนไข้ลูกค้าของเขานะครับตามที่เขาร้องขอนะครับอย่างกรณีเราโฟกัสมาที่เรื่องวันนี้แล้วกันนะครับอย่างกรณีคนไข้เนี่ย เวลาไปตรวจรักษาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถขอรายงานรายการ OPD card นะครับเวชระเบียนนะครับที่หมอเขาตรวจแล้วเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับเราขอมาได้นะเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบที่เราจะขอมานะครับก็ขอถ่ายเอกสารอย่างว่าโนบางแห่งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าไม่ต้องไปใช้เครื่องถ่ายเอกสารหรอกเอาโทรศัพท์ถ่ายมาก็ได้นะครับถ่ายรูปมาในโทรศัพท์แล้วก็ไปพิมพ์เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้รู้ประวัติเหล่านี้ทีนี้มาว่าถึงเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยนะครับก็คือกรณีเคสฉุกเฉินนะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อกำหนดของทางด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยกำหนดว่าในกรณีเป็นเคสฉุกเฉินเนี่ย 6-7 เรื่องด้วยกันเนี่ยนะครับสามารถไปเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้เอกชนก็ได้รัฐบาลไม่จำเป็นต้องโรงพยาบาลที่เราสังกัดนะครับแล้วเขาจะต้องรับตัวไว้รักษาภายใน72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนยังไงต่อค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้เขาไม่มีเสร็จเขาต้องรับเอาไว้แล้วไม่ใช่ว่ารับไว้แบบสั่งกระต่ายหรือว่า ขอไปทีไม่ได้นะครับต้องรับเอาไว้แบบเป็นคนไข้ของเขาตามปกตินะครับก็คือว่าดูอาการแล้วเนี่ยคนไข้มีความจำเป็นยังไงที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาพยาบาลก็ต้องทำไปอย่างเต็มที่ตามนั้นแล้วเขาก็มีสิทธิ์เบิกได้นะค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยก็เบิกกับทางราชการต่อไปนะครับโอเคละเขาอาจจะได้รับช้าบ้างอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลบ้างหรืออะไรซึ่งไม่เหมือนกับคนไข้ควักกระเป๋าจ่ายเองนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะมันง่ายก่อนรักษาก็ต้องจ่ายละก้อนนึงรักษาเสร็จก็ต้องจ่ายอีกก้อนนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เรียกว่าซื้อขายเงินสดกันก็ว่าได้เนาะ มันก็มีอะไรพวกนี้ติดขัดหน่อยนึงแต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายนะครับกำหนดให้เป็นสิทธิ์ของคนไข้นะครับที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีในเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลแรกเนี่ยนะครับเขาไม่เต็มใจที่จะทำดูแลรักษาพยาบาล
4: ถ้าเราไม่มั่นใจ
5: เราย้ายโรงพยาบาลไปอีกโรงพยาบาลนึงก็ได้นะครับทันทีเดี๋ยวนั้นอย่าไปกลับบ้านอย่างที่เขาว่านะครับ
4: ใช่ค่ะหลายเคสก็จะเป็นแบบนี้นะอาจารย์คือไม่ต้องไปเชื่อหรอกว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันไม่เคยเป็นแบบนี้มันดูหนักนะแฟนไม่เคยเป็นก็ย้ายเลยนะอาจารย์เนาะโรงพยาบาลใกล้ๆที่ไหนก็ได้เนาะ
5: ใช่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้ทั่วไปก็แพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วเนาะกรณีฉุกเฉินเนี่ยแน่นเจ็บหน้าอกเหมือนมีของหนักครับเหงื่อออกมากปวดล้าวไปที่แขนซ้ายอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความรู้ทั่วไปถ้าเราเจอคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้เป็นเบื้องต้นก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยมีภาวะของหัวใจนะครับที่เป็นอันตรายมากสามารถที่จะตรวจได้โดยเนี่ยฮะขึ้นหัวใจเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต้องตรวจอย่างรวดเร็วด้วยภายใน10นาทีนั้นที่ไปถึงห้องฉุกเฉินนะครับก็ต้องเข้ารับการตรวจทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิทธิ์เบื้องต้นของเราก่อนนะครับเอาละทีนี้เคสนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคงจะมึนงงอ่ะสมมติว่าเราเป็นคนเราเป็นญาติคนไข้เนาะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลเราก็ไม่มีความรู้อ่ะหมอว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นเนาะ
4: เราก็ไม่หมออยู่แล้วอาจารย์เราก็อยากถามหมอนั่นแหละเป็นอะไรเราก็ไม่อยากให้เป็นหนักอยู่แล้วเน
5: า
4: ะ
5: ใช่หมอก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกกลับไปพักแล้วดูอาการก่อนอะไรเงี้ยเราก็เชื่อใจหมอเนาะก็กลับไปมันก็ไม่ใช่ละผิดเรื่องละก็กลับไปถึงบ้านมันก็กำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนเกิดเหตุอันนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่า เหตุที่มันถึงจุดจบที่ร้ายแรงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากต้นเหตุอะไรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยแหละนะครับเกิดจากการที่สถานพยาบาลแห่งนั้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่สังกัดในโรงพยาบาลแห่งนั้นปฏิเสธการรักษาแบบฉับพลันฉุกเฉินนะครับ ถ้าหากว่ารักษาเดี๋ยวนั้นเนี่ยคือตัวเดี๋ยวนั้นเนี่ยตึกตัวขึ้นไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนั้นแล้วรู้ทันทีปุ๊บก็ต้องเข้าจะผ่าตัดจะอะไรก็ว่ากันไปให้ยาสลายริ่มเลือดนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องทำทันทีทีนี้ถ้าไปปล่อยรอนานอย่างเงี้ยบางที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะไปห้องฉุกไปอะไรแผนกฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็ให้นอนรออยู่เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็แปลกๆนะครับก็ว่ากันไปทีนี้เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยก็นี่แหละตอนนี้เนี่ยทราบข่าวว่ามีการส่งเรื่องไปให้แพทยสภานะครับซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นการที่เป็นผู้ควบคุมจริยธรรมทางการแพทย์ในการประกอบวิชาชีพนะครับถ้าพบเห็นว่าเป็นการประกอบวิชาชีพโดยผิดหลักนะครับผิดหลักการเนี่ยก็อาจจะมีโทษนะครับทางจริยธรรมทางการแพทย์ก็มีโทษทางวินัยนะครับก็สูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
4: ถ้าเพิกถอนไปก็ไม่มีสิทธิ์ไปเป็นหมอแล้วใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนาะ
5: ใช่ครับทีนี้เพิกถอนไปเนี่ยต้องไปดูกฎหมายของแต่ละที่นะบางที่เนี่ยก็จะมีเวลาอย่างของท่านในความเนี่ยเขาจะมีเวลาว่าเพิกถอนแล้วพ้น5ปีไปมีสิทธิ์ที่จะไปขอใหม่แต่จะได้หรือไม่ยังไม่แน่นะจะได้ใหม่หรือเปล่าคณะกรรมการเขาจะพิจารณาว่าไอ้ของเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงหนักหนาแค่ไหนถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อะให้ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้นะครับก็ไม่ให้อย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของแพทย์ก็ต้องว่ากันว่ามีกฎเกณฑ์แบบนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะไปขอใหม่ได้เมื่อเวลาพ้นไปแล้วนะครับทีนี้อันนี้เป็นอย่างเบานะเป็นอย่างเบาก็คือว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมและอย่างมากก็คือว่าไม่ได้เป็นหมอแต่อาจจะไปทำอาชีพอย่างอื่นก็ว่าไปนะครับทีนี้เรื่องทางแพ่งทางอาญาที่จะต้องขึ้นศาลกันเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ละนะครับทางอาญาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ากรณีที่ปฏิเสธการรักษาแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายถึงขนาดเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตายหรือเปล่าถ้าเข้าเนี่ยนะครับอันนี้โทษร้ายแรงมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับก็ต้องว่ากล่าวกันต่อไปนะครับจากพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับแล้วก็ในคดีแพ่งนะครับในคดีแพ่งเนี่ยวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงว่าความผิดความอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจะหย่อนกว่าคดีอาญาคดีอาญาต้องพิสูจน์พยานหลักฐานหนักมากเพื่อที่จะเอาคนมารับโทษอาญาแต่ในคดีแพ่งก็จะหย่อนลงหน่อยนึงนะครับมีหลักฐานที่เชื่อได้แล้วล่ะครับว่ามีความผิดฐานประมาทละเมิดนะครับก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจะหนักไปเรื่องค่าเสียหายครับว่า
4: ทางแพ่งค่าเสียหายอ
5: ๋อค่าเสียหายมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องพิสูจน์พอสมควรให้เห็นว่าค่าเสียหายมีเท่านี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือ1แพทย์ผู้สั่งการเรื่องนั้นผู้มีหน้าที่ตรวจแล้วก็สั่งการเรื่องนั้นให้กลับบ้านให้อะไรต่างๆนี่ก็ด่านแรกนะครับด่านที่สองก็สถานพยาบาลซึ่งเป็นต้นสังกัดนะครับของแพทย์คนถ้าเป็นเอกชนก็เรียกว่าเป็นไปตามกฎหมายแพ่งทั่วไปเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับมันก็จะต้องเป็นเรื่องของไอ้ละเมิดของความผิดกับพนักงานของรัฐก็ต้องไปว่ากล่าวกันต่างหากกฎหมายคนละอันกันนะครับอันที่3ก็น่าจะเป็นบริษัทประกันบรรดาสถานพยาบาลเหล่านี้ก็มักจะต้องมีประกันอยู่แล้วนะประกันเกี่ยวกับเรื่องพันอย่างเงี้ยนะครับก็บริษัทประกันก็จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยก็จะต้องกำหนดค่าเสียหายแหละเนาะว่าค่าเสียหายเป็นเท่าไหร่มันอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับรวบรวมไปขณะที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยเขาทำงานมีรายได้เท่าไหร่เขามีภาระหน้าที่อย่างไรตามกฎหมายนะครับเช่นภาระในการเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดาภรรยาบุตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องดูแลไปอีกนานแค่ไหนนะครับถ้าในเชิงกฎหมายนี่อุปการะบิดามารดามันก็ตลอดชีวิตของท่านแต่ถ้าบุตรเนี่ยนะครับก็คือถึงอายุ20นะครับแล้วก็ภรรยาก็ต่างหากนะครับก็ต้องว่ากล่าวกันแล้วก็ข่าวความเสียหายส่วนตัวของเขานะครับนอกจากนี้ยังมีพวกค่าเสียหายจิตประสาทนะค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการปลงศพค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็ยังตามมาอีกนะครับทีนี้ไอ้ค่าเสียหายเหล่านี้เนี่ยสมมุติว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีสวัสดิการหรือมีประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับเช่นประกันชีวิตเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บความเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็มีสวัสดิการนะครับจากหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่เงินพวกนี้เขาได้มาอาจจะมีพวกชาปนกิจด้วยอะไรพวกนี้นะครับเงินพวกนี้ที่ได้มาเนี่ยนะครับไม่ได้นำไม่ให้นำมาหักจากค่าเสียหายที่ผู้เสียหายจะต้องจ่ายตามคำพิพากษานะคนละส่วนกันไม่ใช่ว่าศาลตัดสินให้ฉันจ่ายเท่านี้เอ้าเธอก็ได้จากนู่นจากนี่ไปเท่านั้นแล้วเพราะนั้นเอามาหักออกไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะครับก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสจ่ายเต็มๆซึ่งก็อาจจะเยอะนะครับเป็นหลักเจ็ดหลักแปดหลักอะไรพวกว่ากัน
4: หลักล้านไหมคะจัน
5: เป็นนะเป็นโดยเฉพาะเคสนี้นะหน้าที่การงาน
4: อันนี้พูดถึงเคสถูกทรายอ่ะ
5: ใช่นะครับเคสนี้เนี่ยถึงเจ็ดหลักนะครับบางเคสก็เป็นสิบหลักก็มีนะครับก็แล้วแต่เรื่องครับผม
4: ได้ค่ะจัน
6: ได้ค่ะ
4: ก็แต่ว่าก่อนอื่นก็เอาชีวิตเราก่อนนะจันเนาะให้มั่นใจก็อย่างที่จันแนะนำแต่แรกอ่ะ
5: ให้รู้สึกเบื้องต้นของเรานะครับโดยเฉพาะเนี่ยไอการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนี่ยกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จะทำไงก็จำเบอร์สำคัญเอาไว้แล้วกันนะครับ1111อะไรนะ1669ใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยมันสังเกตหน่อยว่าหน่วยกู้ชีพหรือว่าหน่วยอะไรฮะหน่วยของมูลนิธิอะไรพวกนี้นะครับที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมันมาอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็เก็บเบอร์เขาไว้เวลาเกิดเหตุขึ้นมานะบรรดาหน่วยกู้ชีพของมูลนิธิอะไรต่างๆจะมาถึงก่อนเพื่อนเลยนะแล้วโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ใกล้บ้านก็จะได้มาช่วยเบื้องต้นเอาไว้ก่อนครับผม
4: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
5: ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเราคุยนะคะกับอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความค่ะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่บอกค่ะบางทีเราไม่มีอาการอะไรเลยนะคะมาแน่นหน้าอกเนี่ยเราต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะแค่วินาทีเดียวนาทีเดียวเนี่ยมันก็สำคัญมากนะคะรีบไปหาหมอเนาะพอรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแน่นทำไมมันลามขึ้นมาทำไมมันปวดอย่างนี้ต้องรีบเร่งไปหาหมอเลยทันทีนะคะดูแลชีวิตกันไปอ่ะทีนี้ฝากกันหน่อยค่ะทิ้งท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอาจารย์มงคลลีลาธรรมเข้ามาคุยกับเรานะคะจากไทยประกันชีวิตค่ะจัดงานวันแห่งเกียรติยศประจำปี2569นะคะพลเอกวินัยภัททิยกุลค่ะประธานกรรมการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและนายอากิโอเนกิชิเชมันออฟเดอะบอร์ดบริษัทเมจิยาสุดะไลฟ์อินชูรันส์ร่วมเปิดงานวันแห่งเกียรติยศประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรฝ่ายขายไทยประกันชีวิตที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมมีนายชัยชัยวันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางวรังชัยวันกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายวินยูชัยวันกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงบมจ.ไทยประกันชีวิตและบริษัทเมจิยาสุดะLife Insurance ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรฝ่ายขายณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราวันนี้อาจารย์บอกว่ามีการคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับไอโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะคุ้มค่าในแง่ของการบรรเทาทุกระยะสั้นแต่ยังไม่คุ้มค่าในแง่ของการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวนะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
4: สิบนาฬิกากับอีก38นาทีนะคะช่วงที่รออาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะเราไปดูทองหน่อยเนาะราคาทองตอนนี้ขึ้นลงทั้งหมด5ครั้งนะคะลบไป900บาทค่ะครั้งที่5นี่คือบวกมา50บาทตอนแรกอะลบไป950นะคะครั้งที่5บวกมา50บาททองคำแท่งรับซื้อ 64,400 ค่ะขายออก 64,600 ทองรูปพรรณรับซื้อ 63,111 บาท8สตางค์ขายออก 65,400 บาทนะคะอันนี้เป็นราคาทองล่าสุดนะคะของเราราคาทองคำไทยนะซึ่งค่าเงินบาทวันนี้ก็อ่อนค่าซะด้วยนะคะ 33.80 นะใกล้จะแตะ40แล้วอะใช่ไหมส่วนโกลด์สปอตนี่4,033ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์วันนั้นยังเห็น4,150ยังวิ่งไปอยู่ขนาดนั้นแล้วลงมาเร็วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์เนาะตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเราก็เลยเห็นภาพบรรยากาศทั้งน้ำมันทองคำนี่เห็นไหมน้ำมันกลับมาขึ้นไปเป็นบวกแล้วทองคำก็กลับไปเป็นลบละนะคะส่วนวันนี้ที่จะคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะก็จะคุยเรื่องไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่ตอนนี้กลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่คือคนที่ผ่านก็ผ่านแหละก็ถ้าคนใหม่ก็ไปเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมส่วนคนเก่าที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยจะได้ใช้แค่2เดือนนะคะมิถุนากับไอ้กรกฎาแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันจันทร์27กรกฎาคมว่า13ล้านคนเก่าอ่ะก็ใช้ไปเลยยาวไปเลย4เดือน 1,000 บาทเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เนี่ย4เดือนนะคะ4เดือนก็นู่นอ่ะใช้ไปถึงสิ้นเดือนกันยายนสิ้นเดือนกันยายนก็4เดือนพอดีส่วนคนใหม่ค่อยไปใช้สิงหาคมค่ะแล้วคนเก่าหมดจากกันยายนแล้วคุณไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคุณรับจากเดือนละ 1,000 นี้ก่อนจบแล้วคุณก็ไม่มีแต่ถ้าคุณอยากอุทธรณ์ตามเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นไปตามเวลาที่เขาให้มาอย่าลืมไปยื่นอุทธรณ์กันด้วยนะคะอย่าลืมไปยื่นอุทธรณ์วันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มงคลจะเข้ามาพูดคุยกับเราก็คือเรื่องที่ดิฉันเกริ่นไปนี่แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เขาคัดกรองผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์9ล้าน5แสนไม่ผ่านเกณฑ์ตั้ง9ล้าน3เกือบครึ่งต่อครึ่งนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ทันเหตุการณ์นะคุณเตย
4: ค่ะพอพูดทุกวันเลยอาจารย์คือมันปรับเปลี่ยนทุกวันอ่ะอันนี้เขาจะให้13ล้านคนได้รับเดือนละ 1,400 เดือนไปจนถึงกันยาเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยว่ากันตัดไปสิ้นเดือนกันยานู่นน่ะ
9: ก็ผมคิดว่าเราไม่วิจารณ์เรื่องอะไรยังไงนะแต่ผมคิดว่าเรามาปูฉาวิชัชนาว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจริงๆเกิดขึ้นมา10ปีแล้วนะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องดูเหมือนว่าทำมาก็เขาเรียกใช้เงิน ของประเทศไปร่วมๆราวๆ600,000 ล้านไม่น้อยทีเดียวนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะต้องมาพูดเรื่องที่เรียกว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดต้องคิดในเรื่องที่จะควบคู่กันไปผมว่าโดยสรุปก็คือในความเห็นผมก็เรียกคุ้มค่าในแง่การบรรเทาทุกข์ในระยะสถานการณ์ปัจจุบันแต่มันไม่คุ้มค่าในแง่ที่จะยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวนะเพราะว่าถ้าทำไปอย่างนี้เรื่อยๆก็เหมือนกับที่เรียกว่าแจกเงินมากินใช้อย่างเดียวถูกไหมครับ
4: ค่ะ
9: เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเราต้องเชื่อมโยงหรือจับคู่พร้อมกันไปด้วยในการเสริมอาชีพหรือการตลาดท้องถิ่นที่ให้เงินมันไหลไปที่คนกลุ่มนี้พร้อมๆกับที่เรียกว่าการบรรเทาข้อเล็กทุกข์ของคนที่เรียกยากไร้นะแล้วก็รายได้ไม่พอรายจ่ายที่เปราะบางผันผวนรวมจนถึงที่เรียกว่าทักษะไม่ทันกับยุคสมัยผมคิดว่าทำยังไงที่ดีสำคัญที่สุดในระยะยาวก็ต้องให้พึ่งพาตนเองให้ได้แล้วก็มีสัมมาอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเราก็อยากให้รายจ่ายมันน้อยกว่ารายได้ใช่ไหมคุณเตยก็เลยเป็นเรื่องที่
4: ทุกวันนี้มันยากนะอาจารย์ที่จะให้รายได้มากกว่ารายจ่าย
9: เพราะนั้นมันก็มีเรื่องในเรื่องนี้คุยกันในหลายมิติเอาเป็นว่ามิติที่เราคุยกันมากก็คือมิติรายได้เพราะว่าช่องว่างนั้นมันสะท้อนถึงสวัสดิการเพราะขีดความสามารถและเสถียรภาพของรายได้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในประเทศไทย66ล้านคนนะผมไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกแยกหรือต้องการไม่นั่นแต่ว่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์เพราะว่ารายได้และสวัสดิการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในประชาชนเห็นว่าพอกระทบตัดสิทธิ์กับครึ่งนึงเนี่ยเตยเห็นไหมมันเสียงมันเซ็นแท้ทั้งประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเรากลุ่มรายได้ที่มันคงสูงแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเงินเดือนที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบบำเหน็จบำนาญมีสวัสดิการที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งจริงๆก็มีอยู่ประมาณแค่3 ล้านกว่าคนแล้วก็ปัจจุบันก็คงกังวลเหมือนกันเพราะว่าข่าวก็บอกว่ารัฐบาลมีประสบปัญหาด้านการคลังใน3 ปีข้างหน้าจะไม่เพิ่มคนแล้วอาจจะต้องมีเงื่อนไขจำกัดอะไรต่างๆในระบบสวัสดิการแล้วพอท้ายสุดก็อาจจะมีการที่เรียกว่า early retire ลดจำนวนภาระการคลังตรงนี้เพราะว่าภาษีที่เราเก็บมา3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยวันนี้ต้องลงรับความจริงเอามาใช้กับการจ้างบุคลากรเนี่ยเกือบ1 ล้านล้านนะคุณเตยเพราะนั้นถ้าเป็นกิจการไหนหรือหน่วยงานไหนก็ต้องทบทวนแล้วเพราะนั้นอีกอันหนึ่งที่กลุ่มที่มีระบบประกันสังคมแล้วก็มีเงินเดือนประจำก็คือมาตรา33 กับ 39คุณเตยก็คงเห็นในเรื่องที่มีอยู่ประมาณสักราวๆในสัดส่วนที่เราเรียกว่าไม่ได้มากนักนะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีปัญหาก็คือรายได้ไม่พอรายจ่ายหรือในภาวะที่เรามีหนี้ค่อนข้างมากก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาดูของกลุ่มคนที่อาชีพอิสระหรือนอกระบบหรือรับจ้างทั่วไปซึ่งไม่มีระบบประกันสังคมไม่มีสวัสดิการก็น่าจะมากกว่า20 ล้านล้านคนเดียวเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลเข้มงวดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผ โอ้โหผมว่าก็ถูกเขาเรียกอะไร
4: เสียงวิพากษ์วิจารณ
9: ์เพราะว่ามันโครงสร้างประเทศมันเป็นอย่างยิ่งยิงกูเตอ
4: ค่ะอาจารย
9: ์เพราะนั้นคนที่มันมีตัวเลขอย่างนี้เนี่ยมันไม่มากนะน้อยมีแค่10เขาเรียกคนมีนายเนี่ยมีแค่15ล้านคนเองนะกูเตอ
4: ค่ะอาจารย์
9: เพราะว่าคนกลุ่มที่มีข้าราชการที่มีรับเป็นนายกลุ่มที่มีบริษัทกินเงินเดือนก็12ล้านกรรมตาเขาเรียก39ด้วยก็รวม14ล้านตกประมาณถ้ารวมกันเข้าๆรวมมาตา39ก็ไม่เกิน17ล้านคน
4: ค่ะอาจารย
9: ์ซึ่งระบบสวัสดิการแต่ไม่มีเงินเดือนละสำหรับคนมาตา39ก็เห็นได้ชัดว่าคนมันก็เลยกังวลมากนะถ้ารัฐถอนตรงนี้ออกไปแล้วทีนี้ใน 9.5 ล้านที่มีรายได้อย่างนี้เราก็มาวิเคราะห์ผมก็เลยมีข้อมูลมาวิเคราะห์ให้คุณเตยดูว่าใน 9.5 ล้านคนที่คัดกรองอย่างเข้มงวดนะแล้วเนี่ยซึ่งกำลังจะผลปนอีกหลายเงื่อนไข ความหวังของการยกระดับเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะจับคู่ที่ผมพูดถึงผมวิเคราะห์อย่างนี้ว่าถ้าเอาคนที่เป็นพิการหรือติดเตียงเนี่ยสักออกไปสัก 5% ตกประมาณสักราวๆ500,000คนนะเคยซึ่งใน 9.5 เนี่ยมีอยู่ประมาณราวๆ500,000คนที่มีประมาณตรงนี้แล้วก็วัยทำงานที่อายุ18ถึง39เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอยู่ในสัดส่วนประมาณราวๆ 60% คือ 5.5 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบเกษตรรายย่อยรับจ้างทั่วไปรายได้ผันผวนไม่แน่นอนส่วนผู้สูงอายุเนี่ยมีแค่ 40% คุณใจก็ประมาณราวๆสัก4ล้านกว่าคนที่นี้ส่วนใหญ่คนที่สูงอายุที่เดือดร้อนมากแล้วตามข่าวก็คือก็อาศัยเงินบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยเบี้ยยังชีพหรือเงินออมหลังจากเกษียณเนี่ยมาใช้จ่ายสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยวัยทำงานเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมทำงานหรือขี้เกียจนะแต่เป็นคนที่ทำงานหนักมากเท่าที่ผมเดินไปเชิญเหตุไปยังทั่วประเทศเนี่ย เพราะว่าทุกคนเนี่ยตกอยู่ในกับดักที่เรียกว่ารายได้ต่ำนะคุณเตยแล้วก็ขาดทักษะในยุคใหม่ที่สำคัญก็มีความหวังแค่ไหนที่เราจะเปลี่ยนจากการแจกเงินควบคู่จับคู่กับการฝึกทักษะอาชีพของคน 5.5 ล้านคนนี้ได้ผมว่านี่น่าสนใจมากแล้วก็จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องอยู่ที่วิธีคิดและออกแบบให้มันตรงกับคนตรงกับชุมชนตรงกับโครงสร้างของประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆก็ไม่ง่ายนะก็พูดไปก็เหมือนพูดจากคนทั่วๆไปแต่สำคัญที่สุดจากที่ผมมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางเห็นเนี่ยผมว่าฝั่งเกษตรกรรมเนี่ยน่าจะมีความหวังสูงเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราเรียกว่าถ้าใช้สีเขียวแล้วก็มูลค่าเพิ่มของเกษตรแม่นยำเนี่ยน่าจะเป็นบริบทที่สำคัญที่เดิมเมื่อก่อนส่วนใหญ่คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยแบบดั้งเดิมคือปลูกพืชเชิงเดียวแล้วขึ้นราคากับธรรมชาติโชคดีก็ราคาดีโชคไม่ดีก็ราคาแย่แต่มันสำคัญที่สุดคือต้นทุนปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยมันสูงมากในยุคที่วิกฤตพลังงานและสงครามภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเพราะนั้นจะหากฝึกทักษะเรื่องเกษตรสัมมาชีพในด้านของคาร์บอนต่ำเช่นทำนาข้าวแบบลดโลกร้อนปรับปรุงดินในลักษณะลดสารเคมีทันทีในเรื่องของการลดต้นทุน 30-40% แล้วควบคู่กับการแปรรูปในท้องถิ่นเอื้ออำนวยกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ขายตรงผ่านทางตลาดท้องถิ่นไ จริงๆข้าวเนี่ยที่เป็นข้าวสารที่เรากินข้าวถุงก็พูดในรายการนี้หลายครั้ง5กิโลเนี่ยเราขายประมาณทั้งราวๆ200บาทแค่คุณเตย
4: ค่ะ
9: ก็กิโลนึงประมาณ40บาทถ้าชาวนาสามารถมีกำลังและมีทุนเพียงพอในการสีข้าวแล้วขายเองเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเพิ่มทั้งรายได้และที่สำคัญทำสารเคมีให้น้อยหรือปลอดภัยหรือเป็นอินทรีย์เลยก็ยิ่งดีแล้วก็เขียนได้ชัดว่าลดโลกร้อนวัดได้ว่ามันทำให้ลดโลกร้อนไปเท่าไหร่กี่เมตริกตันต่อปีอะไรต่างๆในสลากที่รัฐบาลจะเกื้อหนุนซึ่งต้องทำเพราะว่าเราเนี่ยมีที่ดินอยู่แค่ประมาณคุณเตยรู้ไหม12ถึง16ไร่เท่านั้นเองทีนี้ถ้ามาทำในยุคที่ในรวมเป็นลักษณะข้าวอินทรีย์หรือข้าวที่ลดโลกร้อนเนี่ยไม่มีกำลังพอเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องรวมกลุ่มเกษตรกรและคนจนรวมกลุ่มก็ยิ่งยากเพราะว่าทุกคนต้องอยู่รอดนะวันๆก็เครียดนะสังเกตเห็นไหมว่ามันเครียดมากพอรัฐบาลตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้วัยแรงงานเหล่านี้สามารถหลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้ซึ่งถ้ารัฐบาลขีดที่100,000บาทเนี่ยผมว่าไม่ยากในการที่จะช่วยเหลือจริงๆจากงบประมาณ40ปีมาแล้ว600,000บาทนะถ้าทำจริงๆไม่รั่วไหลแล้วก็ไม่มีคุ้มค่าจริงๆก็น่าจะทำได้ส่วนฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยถ้าชุมชนยังคงอยู่บริบทเดิมเมื่อก่อนเนี่ยช่วยชาวบ้านทำอะไรฝึกอะไรนะตะกร้าสารใช่ไหมฝึกทำหมอนขิดฝึกไอ้ทอผ้าผมว่าต้องเลิกหมดนะครับเพราะหรือทำน้ำยาล้างจานจากใบหมี่อะไรพวกนี้มันตลาดเต็มแล้วก็ขายไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่ทำแผนถ้าฝากฝึกเป็นช่างชุมชนหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เรียกว่าช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าช่างตู้เย็นช่างมือถือแล้วให้เครื่องมือเท่าที่จำเป็นในทำมาหากินเขาไปด้วยหรือผ่อนในระยะยาวในหลายประเทศที่เขาทำกันในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วสามารถช่างติดตั้งหรือซ่อมโซล่าไอ้แผงไอ้ที่กำเนิดไฟฟ้าซึ่งวันนี้ฮิตติดในต่างจังหวัดมากนะครับเพราะนั้นการใช้เรื่องเหล่านี้เพิ่มช่างได้แล้วก็การใช้ออนไลน์ขายสินค้าในชุมชนลงไปแล้วก็ช่วยเหลือคนเหล่านี้วัย18ปีถึง45ปีเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างรายได้ทันทีในท้องถิ่นเพราะนั้นเงื่อนไขเนี่ยก็อาจจะทำให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้ถ้าหากว่าภาครัฐหรือภาคสังคมหรือมูลนิธิสมาคมหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ซึ่งบริษัทใหญ่ๆในตลาดเนี่ยต้องพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จสำคัญที่สุดก็คือฝึกแล้วต้องมีงานทำแล้วมีรายได้จริงผมคิดว่าคนอยากมานะครับแล้วก็อยากจะฝึกอาชีพจริง
4: ๆจริงค่ะทุกคนก็อยากมีอาชีพติดตัวของตัวเองอาจารย์เนาะคือจริงๆถ้าคิดอีกทางนึงเราหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเราก็ดีขึ้นนะอาจารย์เนาะท่านมุมอะหลุดจากฐานะเขารู้ว่ารายได้ต่ำแล้วอะไรเงี้ย
9: แล้วที่สำคัญพยายามหาเครื่องมือเบื้องต้นเนี่ยผมเคยเห็นเครื่องมืออันนึงที่ทางใต้ทำกันมากคือเครื่องมือขนมจีนทำเอาแป้งสดจากข้าวเจ้าคุณเตยเคยเห็นไหม
4: ที่
9: เขาหีบไอ้แป้งที่หมักไว้แล้วก็เอามาทำขนมจีนสดแล้วก็ขายขนมจีนสดได้มูลค่าประมาณราว

0: หลายเท่าตัวเพราะนั้นถ้ามีเครื่องมือและเครื่องมือนี้ถูกนะไม่แพง50,000 บาท30,000 บาทเท่านั้นเองเลยถ้าเราสามารถจัดหา
1: ค่ะ
0: ให้กับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพสัก3-4 คนเนี่ยทำขนมจีนสดขายอย่างเช่นหรือเครื่องมือที่แถวบ้านกูเตยสมัยก่อนผ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เคยไปทำที่เขาทำพวก
1: ที่ภาคเหนือนะ
0: ภาคเหนือหลายอัน
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่ทำเหล้าจากไอ้เกษตรกรรมพืชผลอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าบ้าง
1: ค่ะ
0: สับปะรดพูแลบ้างหรือแม้กระทั่งเครื่องมือตีเหล็กที่เอามาทำมีดพาเอามาหลอมถ้าเรามีเครื่องมือในการทำไฮดรอลิกตีแทนที่จะใช้คนแรงงานก็สามารถทำมีดพระหรือจอบหรือเสียมต่างๆได้แล้วต้นทุนก็ถูกขึ้นประสิทธิภาพก็เพิ่มอีกประมาณหลายเท่าตัวอาชีพเหล่านี้มันสามารถทำเป็นทุนตั้งต้นขนา
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: เล็กเป็นอุปกรณ์ทำมาหากิน
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ใช่ทำงานให้คนได้ผม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ิดว่าสิ่งเหล่านี้อยากให้รัฐบาลลงมือทำกันจริงๆจับคู่เรื่องนี้ครับคุณเตย
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ด
1: อา
0: ้ว
1: จ
0: ย
1: าร
0: ค
1: ย์
0: วาม
1: ค
0: ย
1: ะ
0: ินดีครับให้กำลังใจทุกท่านครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลานะคะลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ดูแลตัวเองค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะยังคงทำงานตามปกติวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพ

0: ป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Food Market และ Trader Joe ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณ
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
6: ทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะครับ24กรกฎาคม2569 11 นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันศุกร์ตามที่สัญญาเอาไว้เราชวนคุณครูนานากลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมครูนานาสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย
7: ์วันนี้
8: สุพรรณด้วยค่ะ
7: พิเศษอีกรอบหนึ่งนะพยายามจะทำให้ได้ทุกๆวันศุกร์นะคือเชิญครูนานามาอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วก็แฟนๆรายการที่บางทีก็ยังไม่อยากจะบอกว่ามีความทุกข์นะคนที่สนใจว่าเออโหราศาสตร์หลากหลายแขนงเนี่ยจะช่วยวางแผนชีวิตให้ได้อย่างไรวันนี้ก็จะเปิดสายกันตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนสถานการณ์ความเป็นไปของโลกใบนี้ตอนนี้ท่านต้องทำใจละเพราะว่ารู้สึกทุกเรื่องมันกำลังเขาเรียกเบ่งบานแล้วก็บานปลายเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วงนะความอึดอัดคับข้องใจของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนที่เปราะบางนะครูนานาใช่ไหมตอนนี้คนเปราะบางก็ลำบาก
8: ใช่ค่ะ
7: ตังค์ไม่มีใช้ส่วนราคาน้ำมันก็กำลังจะขึ้นจะเอาอะไรครับสงครามจะไปถึงไหนมันคงจะไปไกลมากงั้นวันนี้เรามาเปิดสายนะคุยกับแฟนรายการแต่เดี๋ยวผมจะถามนำก่อน ช้ไพ่เหมือนกันเพราะวันนี้จะใช้2 อย่างเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังเราจะเปิดไพ่ ขณะเดียวกันก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยประกอบด้วยนะแต่จะถามนำไปก่อนได้ไหมอย่างนี้อาจารย์ถามได้ใช่ไหม
8: ได้ค่ะ
7: แล้วถามแทนใครล่ะถามยังไง
8: จริงๆถ้าแบบเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบบถามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตั้งคำถามว่าเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เงี้ยค่ะก็ถามว่าอาจจะถามเป็นแนวโน้มได้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไง
7: ถามแทนคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี
8: ้
7: มีคุณป้าคนหนึ่งโทรมาโอ้ยคุยกันก่อนเข้ารายการจนเลี้ยวเข้าสถานีอยากจะขายที่ดิน
8: จริงๆถามให้อาจารย์นึกถึงเขาคนนั้นแล้วก็คำถามของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามออกมาแล้วหนูก
7: ็หนูก็ลองดูคุณป้านี่ชื่อคุณป้าปริญญาสมทรัพย์ที่ท่านคงฟังผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะก็คุยยาวนานมากสามีเสียชีวิตคือท่านโทรมา8 โมงผมไม่ได้รับครับท่านผู้ฟังใครก็ตามโทรเข้ามือถือผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้รับสักพักหนึ่งผมโทรกลับส่วนใหญ่โทรกลับหมดไม่รู้ใครเป็นใครนะเจ้าตัวก็บอกว่าปีนี้ก็70เท่าไหร่เข้าไปแล้วสามีเสียตัวเองอยู่คนเดียว ที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดอยากจะขายแล้วอยากจะกลับไปอยู่พะเยาถามแทนป้าเลยว่าขายได้ไห
8: ม
7: ที่ดินแถวนั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงบริเวณข้างๆสน.ปากเกร็ดนะอยู่ในเมืองเลยอะตอนนี้เจริญละเป็นมรดกตกทอดเพราะสามีเป็นคนพื้นที่แถบนั้นถามแทนเลยว่าไอ้ที่แปลงเนี้ยหน้ากว้างติดถนนประมาณสัก30 เมตรเนี่ยนะก็ลึกประมาณสัก40 กว่าเมตรประมาณ1 ไร่ 2 งานเกือบ3 งานจะขายได้ไหมคุณป้าปริญญาสมทรัพย์ฟังด้วยเลยละกันนะส่วนท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้เราเปิดสายฮะเนี่ยเพราะว่าผมว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้คุยกันทักทายกันในวาระเวลาที่โลกเข้าสู่จังหวะแห่งความบีบคั้นถามว่าบีบขนาดไหนก็ดูแล้วราคาน้ำมันมันคงขึ้นอีกเยอะท่านผู้ฟังบีบไปถึงขนาดไหนมันอาจจะถึงขั้นจังหวะที่โลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขณะนี้ประเทศไทยของเราก็อยู่ในจังหวะของความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในวิถีทางอย่างไรส่วนท่านผู้ฟังทางบ้านใครที่จะโทรเข้ารายการนะครับ2763632และ2763633วันนี้ผมเปิดสายตั้งแต่แรกเลยนะเบอร์โทรศัพท์เรานะครับส่วนผมเดี๋ยวจะเปิดดวงโหราศาสตร์ไทยไว้นะครับทักทายคุณแฟนรายการนะครับคุณพุทธพี่เล็กสุนทรคุณจักรวัฒน์นะจักรวัฒน์อ่ะคุณนาเชิญเลยฮะ
8: นามองว่ามันอาจจะต้องผ่านการสะสางปัญหาของทาง คุณพี่ก่อน
7: คุณป้าทนนี
8: ้ใช่ใช่ค่ะอาจจะต้องผ่านการสะสางปัญหาหลายๆอย่างที่ค้างๆอยู่เกี่ยวกับการจัดสรรมรดกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
7: ่อ
8: นแล้วที่เนี่ยมันอาจจะขายได้แต่ว่าเราต้องใช้เวลานิดนึงหลังภายหลังจากการที่แก้ปัญหาไปแล้วแล้วก็ปรับเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณป้าเองด้วยที่อาจจะกำลังยังเสียใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการที่แบบเพิ่งสูญเสียไปก็จะต้องรอจังหวะนิดนึงค่ะ
7: น่าสนใจผมยังไม่ได้เล่าให้ครูนานาฟังว่าความที่คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยแกอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วก็สามีเพิ่งเสียไปเมื่อมีนาที่ผ่านมานี่เอง
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วโฉนดก็ไปแบ่งแยกเรียบร้อยแต่ป้าไม่มีเงินไปจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อรับโฉนดตัวจริงเพราะว่าเวลาแบ่งแยกมันมีค่าธรรมเนียมถูกไหมครับมีทั้งภาษีมีทั้งธรรมเนียมหลายอย่างแสนกว่าบาทยังไม่มีตังค์ไปรับนั้นเวลาวันนี้ถ้าจะขายเนี่ยขายลำบากเพราะไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นสายสางปัญหาใช่ต้องหาตังไปเคลียร์ตรงนี้เอาโฉนดออกมาเจ้าตัวบอกว่าอาจารย์ก็เดี๋ยวถ้ากดคนเขาซื้อเนี่ยนะก็ไปโอนถึงขั้นเวลาก็โฉนดอยู่ที่ที่ดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนซื้อจริงๆนะเวลาคนจะซื้อหรือในหน้าจะไปขายเนี่ยเขาต้องมีหลังโฉนดถูกไหมครับ
8: ค่ะ
7: หรือ
8: แบบ
7: หร
8: ือ
7: ค
8: ุ
7: ณนาไม่ทราบ
8: ทราบแค่ว่าแบบปกติน่าจะเจอเคสที่ว่าเรามีโฉนดแล้วเราถึงจะ
7: ไปขายหรือไปซื้อใช่ถ้าเกิดเจ้าตัวเขาจะขายเนี่ยไม่มีโฉนดมาให้เราดูเราจะซื้ออะไรถูกไหมเราจะซื้อลมเสียใช่ไหมฮะเอาเป็นคุณป้าก็เป เป็นไปดังที่ผมพูดเมื่อเช้าต้องไปหาวิถีทางเอาโฉนดออกมาก่อนป้าบอกอาจารย์ถ้าไปเอาโฉนดมาไปกู้นอกระบบมาโหจุกจะขายเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่รู้ขายได้เมื่อไหร่ถามอีกคำหนึ่งดูแล้วอีกนานกว่าจะขายไหมครับตอนนี้มีโทรศัพท์เข้ามาสองสายใช่ไหมพี่ต่อฮะส่วนผมเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ปากหนักไปนิดนึงไม่ได้ถามว่าป้าเกิดวันเดือนปีเวลาเกิดอะไรถ้ามีดวงผมอาจจะพูดได้มากกว่านี้นะขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องเอาปากกาขึ้นมาจดหน่อยท่านผู้ฟังทางบ้านตอนนี้ที่โทรเข้ามาแล้วอดใจรอผม1นาทีฮะ2อึดใจเดี๋ยวเราตอบคำถามเสร็จทีละคนทีละคนไปนะฮะ
8: ถ้าจากไพ่นะมองว่าตั้งแต่เดือน9เดือน10ไปค่ะจะมีโอกาสในการแบบขาย
7: กันยานี
8: ้ใช่ค่ะ
7: เดือน9คือกันยานี
8: ้ใช่ค่ะอาจารย
7: ์โอเคก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะเบอร์โทรศัพท์ผมก็เบอร์เดิมนะครับตอนนี้สายโทรศัพท์เรา276-3632และ276-3633ครับคุยกับแฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนให้สบายใจในช่วงสายๆวันศุกร์นะก่อนเที่ยงสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ชื่อวิชุดาค่ะจะถามงานให้ลูกสาวอะค่ะ7กันยา2534
7: สามสี่ต้องให้เขาโทรมาเองแล้วล่ะ
3: เหรอคะ
7: ใช
3: ่อ๋อ
7: คิดว่าควรไหมล่ะ
3: เขาฝากให้ถามให้หน่อยอะค่ะ
7: จ้าให้เขาสละเวลาโทรมานะ
3: นี่เขาโทรไม่ใช่ติดอะสิ
7: มันโทรไม่ติดอ่ะ ทำไมโทรไม่ติดแล้วทำไมแม่โทรติดนะฮะ
3: เขาไม่เคยโอเคไม่เคยนั่นเท่าไหร่อะค่ะ
7: คืออะไร
3: จะรบกวนว่าเขาจะได้งานเมื่อไหร่ล่ะคะ
7: แสดงว่าไม่ได้ทำงานอยู่สิฮะตอนนี
3: ้ใช่
7: แล้วทำไมไม่โทรมาฮะ
3: คือเขาอยู่อีกที่นึงอะค่ะ
7: ยกยอดไปให้เจ้าตัวโทรมาเองนะครับ
3: ค่ะขอบคุณ
7: สว
3: ั
7: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: สายถัดมาเชิญครับถ้าปี34นี่ก็อายุ30กว่าแล้ว
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: ชื่ออะไรครับพี่
9: ฮัลโหลครับ
7: ชื่ออะไรครับน้อง
9: ครับบันเจิดครับบันเจิดบุญเดชคร
7: ับ อ๋อบันเจิดอ้าวมาบันเจิดมาคุยกันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณบันเจิด
9: 18กรกฎาคม2528ครับ
7: 18กรกฎาคม28เกิดกี่โมงนะบันเจิดครับ
9: 4:30ครับโดยประมาณ
7: 4:30เกิดที่จังหวัดอะไรครับ
9: นครศรีธรรมราชครับ
7: นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโอเคคำถามคืออะไรครับน้องบรรเจิด
9: ถามเรื่องการเงินสุขภาพนี่แหละครับ
7: การเงินและสุขภาพต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าคุณบรรเจิดคนนี้คือคนที่ผมเนี่ยเคยได้ไปเยี่ยมที่บ้านถูกไหมครับบรรเจิด
9: ใช่ครับอาจารย
7: ์ไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ถึงความกตัญญูความตั้งใจที่คุณบรรเจิดดูแลครอบครัวต้องสนับสนุนท่านผู้ฟังครับนะแต่ก็บางอย่างก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าการที่คุณบรรเจิดเป็นลูกแต่ผมจะไปบอกให้พ่อแม่เขาเปลี่ยนแปลงถือว่ายากไหมบรรเจิด
9: ยากมากครับ
7: แต่บรรเจิดเนี่ยทำครบทุกอย่างแต่พ่อกับแม่เนี่ยอีกเรื่องนึง
9: ครับ
7: คำถามคืออะไรเชิญคุณนาอยู่กับอาจารย์ชยุทธด้วยนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: ให้บรรเจิดถามก่อนเชิญฮะ
9: ถามเรื่องกิจการนี่แหละครับผมตอนนี้ผมเปิดอู่ซ่อมรถครับ
7: ทำอู่ซ่อมรถคำถามคือ
9: ครับคำถามก็เรื่องอนาคตของอู่เรื่อง
7: ธุรกิจจะเป็นยังไง
9: ครับใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับ
7: ธุรกิจอู่ซ่อมรถของบรรเจิดจะเป็นอย่างไรเอาเชิญลัคนาราศีพฤษภแต่เรายังไม่ใช้โหราศาสตร์เอาไพ่ก่อนนะผมสนใจศาสตร์เรื่องไพ่คนในโลกยุคปัจจุบันนี้ถ้าผู้ฟังครับเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องมีการเขาเรียกมีการฝึกการจัดระเบียบความคิดหรือที่เรียกว่าการฝึกจิตลึกกว่านั้นก็เรียกว่าฝึกสมาธิเมื่อไรก็ตามที่จิตของเราเนี่ยนะปลดเปลื้องออกจากเขาเรียกว่าความครอบงำของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหล่อหลอมเราอยู่เนี่ยนะครับเมื่อจิตมันสว่างกระจ่างสงบมันย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ที่เราจะเรียกเกิดปัญญาถ้าทางพระก็บอกเกิดพุทธิปัญญารับรู้ได้ว่าอะไรควรจะทำอะไรขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนในสังคมอาจจะต้องสับสนโอลมานวุ่นวายมีเรื่องเยอะแยะถึงวันหนึ่งที่มีคนที่ฝึกตัวไว้ดีแล้วเนี่ยคุณดูไพ่อย่างเงี้ยดูโหราศาสตร์จิตต้องนิ่งท่านผู้ฟังครูนานาเห็นอย่างไรกับเรื่องที่คุณบรรเจิดถามเชิญ
8: ค่ะอาจจะรบกวนถามคุณบรรเจิดนิดนึงว่าตอนเนี้ยคือกำลังเครียดอยู่ใช่ไหมคะว่าแบบจะเปิดยังไงหรือว่าจะทำยังไง
7: เขาเปิดอยู่แล้วเขาเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วหรือจะไปเปิดใหม
9: ่อาจจะเปิดใหม่ครับ
7: จะไปเปิด
9: ใหม่มันต้องมูฟอ่ะครับจะมูฟอีกแล้วคร
7: ับ ต้องย้ายอีกแล้ว
8: ต้องย้าย
9: ครับครับ
8: เพราะว่าดูเหมือนว่าจะกังวลหลายๆอย่างว่าถ้าย้ายไปจริงๆอ่ะจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
9: โดยประมาณด้วยครับแล้วก็เรื่องบริวารถ้าย้ายแล้วจะมีปัญหาไหมอะไรประมาณนี้ครับ
8: ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าแบบจะแนวโน้มจะเป็นยังไงในจนถึงสิ้นปีนี้ถ้าเกิดว่าย้ายไปนะคะ
9: ครับผม
7: นี่นอกจากดูไพ่แล้วเนี่ยก็ส่งตำราให้คุณนานาอ่านโหราศาสตร์ไทยไปด้วยนะเอาเชิญ
8: ค่ะน้ามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะแต่ว่ายังไงซะก็จะต้องมีเจอกับปัญหาแหละค่ะในการให้บอกว่าเราย้ายที่ไปกับบริวารลูกน้องอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ติดตามไปด้วยนะคะก็พอไปเริ่มต้นที่ใหม่เนี่ยค่ะมันก็จะต้องเจอกับการต่อสู้ในพื้นที่แถวๆนั้นด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าแบบพื้นที่แถวนั้นเขามีเจ้าเดิมๆอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
9: มีอยู่แล้วครับ
8: ก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเราบริหารลูกน้องยังไงแล้วก็เรื่องของการต่อสู้ในพื้นที่ด้วยค่ะ
7: ทีนี้พอมาดูโหราศาสตร์ไทยนะเป็นเจิดนะ
9: ค
7: ือพฤหัสเนี่ยกำลังจะเดินไปเป็นสี่กับชะตาใช่ไหมครับพระหัตถ์เดิมในดวงเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนลาภะอยู่ในภพสุภะแต่ว่าเป็นดาวบริวารเป็นดาววันเกิดเป็นนิดนะหมายถึงว่าลูกน้องเนี่ยการที่เราจะไปคาดหวังทำอะไรได้เต็มที่เต็มทางเนี่ยไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็เราเนี่ยแหละคือตัวหลักนะบรรเจิดทำไปทำมาสุดท้ายก็บรรเจิดนี่แหละเป็นในช่างหลักถูกไหม
9: ใช่ครับ
7: ทีนี้ยังไม่พออีกพฤหัสที่กำลังจะเดินขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าวันเนี้ยบรรเจิดอายุ41แล้วถูกไหมครับ
9: ใช่ครับ
7: 41เนี่ยเสาเนี่ยเจ้าเรือนสุภะเป็นกลากินีอยู่ในภพลาภะนะก็คงจะต้องวางแผนให้ดีพฤหัสจะเคลื่อนวันที่20 ตุลานี่มีเกณฑ์เปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ครับสถานที่ใหม่คงดีแหละแต่ว่าเสาเป็นกลากินีลาภะคือต้องระวังคนใกล้ตัวเพราะในชะตาเดิมเขามีสุขอยู่น้องนานาดูนี่นะครับเขามีสุขอยู่การที่เสามาอยู่ที่ภพลาภ
8: ะ
7: ก็คือเสาทับลัคนาด้วยนะเพราะต้องระวังเรื่องสุขภาพให้มากหลังวันเกิดเนี่ยสุขกับเสาเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเสาเป็นดาวไฟสุขเป็นดาวน้ำก็ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งในตนเพราะฉะนั้นระวังเรื่องภูมิที่ตกลงป่วยง่ายนะมีผื่นคันขึ้นทั่วร่างกายอะไรเงี้ยนะจะต้องระมัดระวังสุขภาพมากในช่วงนี้ตั้งแต่หลังวันเกิดเป็นต้นมาเราจะรู้สึกว่าทำไมมันถดถอยลงไปหัวภาพนะบรรเจิด
9: ครับ
7: นั้นขยายงานได้ขยับได้แต่ว่าวางแผนให้ดีอย่าให้ไกลมากคนข้างตัวที่จะช่วยงานก็ต้องเฟ้นที่เรามั่นใจจริงๆว่าเราไว้ใจได้นะไม่งั้นสุขกับเสานี่คือเขาเรียกเกิดศัตรูในตนคนที่เราไว้วางใจมากบางทีอาจจะนำความเสียหายมาให้กับเราเขาเป็นเจอะมีอะไรถามเพิ่ม
9: ไม่มีแล้วครับ
7: เห็นภาพไหม
9: ครับผมครับ
7: พอนึกออกเราไม่ว่ามันประมาณนี้ไหม
9: ครับ
7: อยากถามอะไรเพิ่มเดี๋ยวส่งไลน์มาเดี๋ยวไปดูให้เป็นเจิดไม่มีปัญหา
9: ครับครับผมขอบคุณครับ
7: น้องจะย้ายไปตรงไหนครับเนี่ย
9: เอกชัยครับอาจารย์อ๋อ
7: เอกชัยเอกชัยก็ใกล้ๆบ้านนี่นี่คนนี้ก็เป็นช่างซ่อมรถยุโรปนะ
8: ค่ะ
7: ไอ้วอลโวคุณทำเปล่า
9: ทำหมดครับ
7: แต่นี่ก็แต่นี่ก็รุ่นใหญ่นะเล่นแต่วอลโวรุ่นใหญ่บ้านนี้อื
8: มครับ SUV ค่ะ
7: มีช่างประจำตัวแต่นี่ก็ฝีมือละอันนี้เป็นช่างมือหนึ่งนะคนนี้เขาเก่งมาก
8: ได้มาอยู่ใกล้บ้านก็จะดีใจมาก
7: เดี๋ยวเอาเบอร์ให้เดี๋ยวเบอร์ให้
9: ขอครับยินดีครับอาจารย์ยินดีคร
7: ับ ขอให้โชคดีแล้วไปเจอนะ
9: ครับผมครับขอบคุณคร
7: ับสายถัดมาเชิญครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย
7: ์ชื่ออะไรครับพี
10: ่ชื่อน้ำมิชัยครับ
7: น้ำมิชัยเอาทำไมโทรเข้ารายการเชิญ
10: อ๋อพอดีอยากให้อ
7: ยากดูไพ่ใช่ไหม
10: ใช่ครับแล้วก็อยากรู้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดปลายเดือนนี
7: ้
10: มีโอกาสไหมครับ
7: มาเลยมาเลยน่าสนใจมากดวงคุณน้ำมิชัยเป็นดวงที่เล็กๆไม่ถ้าใหญ่ๆหยีจะต้องจัดการนะไอ้ขายกันล้านสองล้านไม่อ่ะคุยกันแต่ละโปรเจกต์ซัดเข้าไป500 700 1,000 2,000 นะอย่าให้คนเห็นตัวเยอะนะมีตังค์แล้วอันตรายนะ
10: คุณครับอาจารย์
7: มันน้ำมิชัยเกิดวันที่อะไรนะครับ
10: 18มกราครับ
7: พ.ศ.ฮะ
10: 2515ครับ
7: 515
8: เป็นโปรเจกต์แบบว่าต้องบิดไหมคะ
7: เขา
10: อะไรครับ
7: เขาเป็นเอเจนต์ซื้อขายที่ดินระหว่างประเทศ
8: ค่ะ
7: เดี๋ยวก็กี่โมงนะคุณน้ำมิชัย
10: 11โมง11.05ครับ
7: กรุงเทพนะ
10: กรุงเทพครับผม
7: คุณนมิชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนรายการอีกคนหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ไปปรับทำเลท่านผู้ฟังครับเมื่อหลังจากที่ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เท่าที่ติดตามกันนะก็เหมือนมีออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆเข้ามาถือว่าเยอะไหมคุณนมิชัย
10: เยอะครับมีเคสมาวอลลุ่มพันล้านขึ้นนะครับ
7: ครับเจ้าตัวก่อนหน้านั้นที่เจอผมเนี่ยก็แบบไม่แน่ใจเอ๊ะอาจารย์ผมอาชีพนี้มันจะไปได้ไหมผมบอกอันนี้คืออาชีพคุณ เพียงแต่ว่าตอนที่ทำเลบ้านมันไม่แข็งแรงเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันก็ทำให้เขาสูญเสียไปเจอคนที่มันไม่ใช่คนจริงและของจริงถูกไหมคนนั้นไม่ใช
10: ่ครับผม
7: บางทีคุยไปเจ้าของที่อย่างนั้นอย่างนี้เราวิ่งเสียเวลาเปล่านะแต่รอบหลังจากที่ปรับทำเลเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเล่าได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณนิมิตชัย
10: ก็เหมือนมีความบังเอิญนะครับว่ามีเจ้าของทรัพย์อยู่ๆก็มีแปลงใหญ่ๆมาให้แล้วก็อยู่ๆก็แบบซึ่งสนามกอล์ฟอะไรเนี้ยไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไปจับอะครับอยู่ๆก็มีเอาสนามกอล์ฟเข้ามาเสนอให้แล้วจังหวะว่ามีทุนต่างชาติกำลังมองหาอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำเสนอทุนต่างชาติอยู่
7: คือพูดง่าย
10: อันนี้โปรเจกต์หนึ่ง
7: ผู้ซื้อก็ไว้ใจเขาให้เขาหาให
8: ้
7: ผู้ขายก็มาเจอเขาให้เขาขายให้เขาก็อยู่ตรงกลางก็คือ middleman ก็คือเป็นเอเจนต์โดยตรงแต่ว่าเป็นเอเจนต์แบบทั้งสังกัดบริษัทและทั้งเป็นฟรีแลนซ์ด้วยแล้วผมบอกว่าทำเลแบบนี้ดวงแบบเนี้ยถ้าปรับเสร็จเรียบร้อยคุณจะต้องได้ของจริงมาแต่วันนี้ของจริงเริ่มมาคุยกันละเขาทำเอกสารเสนอละขณะนี้คือคำถามคือขายได้ไหม
8: ขายได้ไหม
7: เอาครูนานาก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์ปุ้ยว่าทีหลังเชิญเชิญเชิญ
8: นะว่าจากที่มองอะค่ะตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของการเจรจาค่ะถ้าจะได้จริงๆอะว่าจะสัก3เดือนน่าจะเห็นคำตอบที่ชัดเจนขึ้นค่ะว่าได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าเรื่องเงินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องค่อยๆทำไปค่ะค่อยๆ on process ไปแต่ว่าเรามองว่าใน3เดือนเนี้ยน่าจะได้ยินข่าวดี
7: เป็นไปได้มากเพราะอะไรรู้ไหมฮะขณะนี้เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนาเขาตั้งแต่หลังวันเกิดเป็นต้นมาตั้งแต่มกราคมนะเสาดวงนี้เนี่ยเป็นสีนะและเสาดวงนี้ในชะตาเดิมเป็นเจ้าเรือนลาภะ
8: โอ้เห็นไหมฮะ
7: เป็นเจ้าเดี๋ยวนะ18มกราคม15ใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับผม
7: 11.05 นนะครับ
10: ใช่ครับผม
7: เสาดวงนี้เป็นเจ้าเรือนลาภะนะแล้วก็กุมลัคนาแล้วขณะนี้ทักษาจรเนี่ยเสาเป็นสีแต่เสาจะทำงานเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีดาวที่เขาเรียกเป็นกุศลธาตุสนับสนุนกันคือดาวธาตุไฟดาวธาตุไฟจะไปเล็งลัคนาคุณคือดาวอาทิตย์ตั้งแต่กลางกันยาเป็นต้นไปขณะนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ก็ตรีโกณอาทิตย์และพฤหัสเนี่ยตรีโกณถึงเสาจึงเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่กลางกรกฎาคมเป็นต้นมาถูกไหมครับตั้งแต่กลางกรกฎาคมมานี่คุยกันขมงชงเชงเพราะอาทิตย์พฤหัสตรีโกณถึงกันถึงกับเสาเท่ากับพฤหัสเนี่ยทับที่ราศีคุณด้วยนะขณะนี้เสาทับแรกแต่เท่ากับพฤหัสเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะแล้วก็มีราหูอยู่วินาศเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยให้เวลาอาทิตย์เดินมีคุณภาพสูงมากในราศีกันเมื่ออาทิตย์เล็งไปที่ลัคนาคุณราศีสิงห์มีพฤหัสตรีโกณเป็นมหาอุดวันนั้นเนี่ยดีลน่าจะจบแล้วงั้นกลางกันยาเนี่ยดีลน่าจะจบแล้วนะก็เหลืออีกแป๊บเดียวช่วงสิงหาตอนอาทิตย์เข้าเรือนอริช่วงนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์นะซึ่งคำว่าอริแล้วชะตาเดิมของคุณเนี่ยเจ้าเรือนอริอยู่ในภพราภะมีราหูกับจันทร์เบียนหมายความว่าโหแบ่งกันกระจายเลยนะ
10: ใช่เพราะตอนนี้ก็เหมือนกับมีการเข้ามาคุยกันแล้วคนที่ดีลด้วยเขาจะขอพาร์ท
7: ใช่คุณต้องให้ say yes ไปตั้งแต่ day one เลยให้คิดไว้เลยก็เฉือนเท่าไหร่ก็เฉือนเลยขอให้งานมันเกิดต้องคิดอย่างนี้เลยนะแล้วหลังจากนี้ตรงนี้เกิดเป็น reference ใหญ่แล้วเนี่ยต่อไปมีแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าชิ้นเล็กถ้าของอาจารย์ส่งไปช่วยขายให้ด้วยนะอย่าลืม
10: เพราะตอนนี้จริงๆมีโปรเจกต์ใหญ่มา2โปรเจกต์นะฮะแต่ว่ามีโปรเจกต์นึงนี่เงียบไปแต่ว่ารออยู่เหมือนกันรอการตอบรับแต่ว่า
7: ไม่เงียบเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับไม่เงียบเดี๋ยวกลับมาใหม่ดาวเสาเนี่ยคุณนาเสาเป็นดาวเดินช้าเสาเป็นดาวเดินช้าแต่พละกำลังใหญ่โตมากนะขณะนี้เนี่ยดาวเสาทับลัคนาเขาก็เลยทำให้ของใหญ่มาหมดเลยชะตาให้แล้วเข้าใจไหมถ้าเราไปปรับทำเลฮวงจุ้ยนะท่านผู้ฟังแล้วดวงเขาไม่ไปนะมิจฉาไม่ต้องไปทำเสียเวลาแต่อันนี้จังหวะดวงเข้ามาพอดีผมเลยบอกให้ทำเลยคุณทำแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ชวนผมไปดูนะน้องแนนอาจารย์ชวนอาจารย์ชุดไปดูแปลงนั้นแปลงนี้ผมบอกมันคนที่ดิวมันใช่ของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนก่อนหน้านั้นที่เจอกันวันแรกนี่เขายังไม่ได้ปรับทำเลนี่ออกไหมแต่วันนี้พอปรับแล้วเนี่ยก็จูนรับกระแสพลังงานดีในดวงชะตาของตัวคุณเองนะนานาบอก3เดือนอาจารย์ชุดบอกกลางกันยาตอนนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยากลางกันยาต้องรู้เรื่อง
10: ครับ
7: มีอะไรน่าหนักใจอีกไหมครับ
10: พอดีตอนนี้น่าจะมีภาระหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งฮะคิดว่าตรงนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมครับ
7: หนี้สินก็คือดาวอริคือดาวอาทิตย์พ้นครับก็ถ้าดีลนี้จบก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วต้องโทรเข้ารายการด้วยเดี๋ยวเชิญมาร่วมรายการ
10: ครับดีครับอาจารย์ครับ
7: ตำแหน่งน้ำที่บ้านยังโฟลดีไหม
10: ดีฮะก็
7: ศาลาที่ทำไว้ตรงนั้นไปนั่งไหมคุณอ่ะ
10: มีน้ำแต่ว่าช่วงเนี้ยจะไม่ได้นั่งเพราะว่ามีวิ่งอยู่ข้างนอกอยู่พอสมควรนะฮะก็เลยไม่ได้ลงไปนั่งเท่าไหร
7: ่ก็ไปนั่งรับพลังงานบ้างฮงจุ้ยจัดไม่ได้เป็นการแก้เคล็ดนะไม่ใช่จัดแหมะไว้ให้มันดูเนี่ยอาจารย์ชยุทธบอกให้ทำฉันก็ทำแล้วได้ไปนั่งซึมซับรับพลังงานดีตรงนั้นฮงจุ้ย
10: ผมได้ไปนั่งช่วงวันอาทิตย์นะฮะช่วงที่แบบว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยเราผมมีไปอยู่ตรงช่วงวันอาทิตย
7: ์
10: รับช่วงประมาณช่วงบ่ายๆอะฮะมีไปนั่งพยายามไปนั่งตามที่อาจารย์แนะนำอยู่ครับ
7: ฮงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของการบาลานซ์ธาตุในดวงชะตาคนเป็นการเขาเรียกกำกับการโฟลว์ของพลังงานที่มันไหลเวียนมาหาเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทำแล้วเราไม่เห็นเราไม่ได้รับคลิกอายตนะไม่ได้สัมผัสเนาะไม่ได้ซึมซับแอบซอบเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์นะก็เราไม่ได้เป็นการแก้เคล็ดแบบพึ่งกุมารทองนะน้อง ถ้านี่เป็นเรื่องของจริงมันต้องใช้จริงนะขอให้โชคดีนะคุณนิมิชัย
10: ครับมีอะไรแนะนำไหมครับ ต้องระวังอะไรไหมฮะ
7: ต้องระวังคือขณะนี้เสาทับอังคารเสากับอังคารเนี่ยมันมีคู่แตกหักนะแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อเกณฑ์ชะตาคุณตนุรักษ์ดาวพฤหัสเดินเป็นมหาอุดใช่ไหม
8: ค่ะ
7: เท่ากับพฤหัสทับลักษณ์ด้วยพฤหัสกับเสาเนี่ยเป็นคู่ยืดเยื้อเข้าใจไหมเป็นคู่เขาเร
8: ีย
7: กคือเขาก็แสบแล้วก็เสียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีอังคารในดวงชะตากำกับอยู่ก็อย่าแตกหักเพราะดีลเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวถ้าจะไม่เรียบร้อยก็มาจากเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ทำใจถอยไว้เยอะๆวันนี้ก็ขอเท่านี้พรุ่งนี้ขอเท่านี้มะรืนคิดไปเลยมาเรื่องมานู่นเดี๋ยวมันขออีกแน่นอนนะถ้าคุณคิดได้แบบนี้ดีลนี้จบเพราะอังคารกับเสาเนี่ยมันเป็นคู่หักกันเข้าใจไหมแล้วถ้าทำไม่ดีมีปัญหาตามหลังมาด้วยนะอันนี้ต้องระวังให้ดีข้อตกลงสัญญาเงื่อนไขเอกสารการจัดสรรผลประโยชน์อย่าให้กลายเป็นแบบว่าได้เงินมาแล้วได้เป็นของร้อนมานะแต่ว่าเสาเนี่ยความที่ทักษะจรเป็นสีนะมันก็เลยพยากรณ์ว่าดีนะแต่ว่าเวลาเสาเป็นสีเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นกาลกิณีแต่อาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวอริเดิมในดวงชะตาอรินี่หมายถึงหนี้สินนะเพราะฉะนั้นอริเป็นกาลกิณีก็พยากรณ์ได้ว่าหนี้จะหมด
10: คร
7: ับเข้าใจไหมอริเป็นกาลกิณีหนี้จะหมด
8: ปัญหาจะหมด
7: ปัญหาจะหมดมีอีกสายหนึ่งคุณอมิชัยชาวบ้าน
10: เข
7: าถามว่าคุณเป็นใครทำไมอยู่กับผมนานจัง
10: ขอโทษครับ
7: ยินดียินดีสวัสดีครับ
10: อาจารย์นานาด้วยครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: สายท่านมาเชิญครับ276-3632-33สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับ
11: สุภาษีค่ะ
7: สุภาษีเหรอสอสาราสรุปพอสำเภา
11: ใช
7: ่โอ้สุภาษีก็ชื่อดีจังเลยสุภาษิตเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
11: 27/8/2529
7: วันนี้ใครให้โทรหรือโทรเอง
11: แฟนโทรให้ค่ะ
7: อ๋อมีแฟนเป็นผู้รับใช้เกิดกี่โมงครับ
11: เกิด6โมงเย็นค่ะ
7: จังหวัดอะไรเอ่ย
11: จังหวัดปทุมธานีค
7: ่
11: ะ
7: อ๋อเกิดปทุมธานีฟังได้กี่วันแล้วครับคุณสุภาษิต
11: ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะ
7: เดือนกว่าๆเขามาลองเสี่ยงดวงดูดวงสักหน่อยนะคุณสุภาษีทวนนะครับ27 กรกฎาคม 29เวลา6โมงเย็นปทุมธานี
11: เดือน8ค่ะเดือน27เดือน8
7: เป็นเดือน8นี่อะไรเอาสิงหาเหรอสิงหาไม่ใช่เดือน9เหรอเดือน8โอเคถูกต้องแล้วอ่ะคุณแจ็คซันชัยสวัสดีครับนี่แจ็คซันชัยเข้ามาดูอยู่ในเฟซแจ็คสัญชัยต้องโทรมาร่วมรายการกับอาจารย์ได้แล้วนะเพราะว่าร้าน Hello Fast Fix รับซ่อมมือถือเบอร์หนึ่งของเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยลูกค้าเยอะมากบอกเจ้าตัวมาเปิดตัวหน่อยไม่มาอ้าวคุณสุภาษีทวนนะครับพุธที่27/29เวลา6โมงเย็นถูกไหม
11: ถูกต้องค่ะ
7: โอเคลัคนาราศีมังกรใช่ไหม
11: ค่ะ
7: คุณอนา
8: ค่ะ
7: เอาคำถามคืออะไรเดี๋ยวโหราศาสตร์มาทีหลังเรามาดูไพ่กันก่อนน้องสุภาษีอยากทราบอะไรเชิญ
11: อยากจะทราบพื้นดวงค
7: ่
11: ะ
7: อ๋ออยากทราบพื้นดวง
11: เป็นยังไงใช่ค่ะอ
7: ยากทราบพื้นดวงก็ต้องโหราศาสตร์ไทย
8: ใช
7: ่มาอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้40
11: ใช
7: ่
11: ค่ะ
7: ก็ถือว่า40แล้วล่ะอีกไม่กี่วันนะ
11: ใช่ค่ะ
7: เกิดวันพุธปัจจุบันทำอะไรครับ
11: ปัจจุบันเป็นพนักงานขับรถค่ะ
7: รถอะไรเอ่ย
11: รถแบบขับรถบริษัทเนี่ยค่ะ
7: อ๋อแล้วสามีทำอะไรครับ
11: ก็เขาขับรถบริษัทนี่แหละค
7: ่
11: ะ
7: แล้วคุณน่ะ
11: หนูก็พนักงานออฟฟิศปกตินี่แหละค่ะ
7: ไม่ใช่เมื่อกี้ที่ถามนี่คือคุณสุภาษีทำอะไร
11: คุณสุภาษีขับรถ
7: เดี๋ยวสุภาษีนี่คือสามีคุณเหรอ
11: ใช่เป็นแฟนค่ะเป็นแฟน
7: อ๋อแล้วนี่ไม่ใช่ตัวคุณใช่ไหม
11: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณสุภาษีค่ะ
7: แล้ว
11: จะดูให้คุณสุภาษี
7: แล้วคุณสุภาษีอยู่ไหน
11: คุณสุภาษีอยู่นี่แหละค
7: ่
11: ะ
7: เจ้าตัวมาคุยสิครับมาคุณสุภาษีมา
11: ตอนนี้เขาไม่นั่งอยู่ไม่ได้นั่งอยู่นี่ค่ะอาจารย์คือเขาลงไปข้างล่างแล้วค
7: ่
11: ะ
7: ไม่โอเคนะเจ้าตัวต้องมาคุยเอง
11: เจ้าตัวต้องคุยเองใช่ไหม
7: ใช่โทรใหม่ดีไหม
11: โอเคค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
7: เจ้าตัวคุณต้องคุยเองสิเพราะว่าความในใจสุภาษีเนี่ยแล้วคุณภรรยาคุณชื่ออะไรเนี่ย
11: สุวรรณพรค่ะ
7: เออเ บางเรื่องเราบางทีเนี่ยแม้ขนาดพี่น้องกันยังไม่รู้เลยพี่คิดอะไรน้องคิดอะไรถูกไหม
8: ใช่
7: เพราะฉะนั้นดวงเนี่ยต้องดูเจ้าตัวเลยต้องเอาเจ้าตัว
11: ต้องให้เจ้าตัวดูเองใช่ไหมคะ
7: มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะน้องว่าไหมหลักการโหราศาสตร์เนี่ยเราไม่ดูดวงชะตาบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับหลังเขา
11: เ
7: ออถูกไหมล่ะเราดูเราทำไม่ได้นะเพราะเขาป้องกันอย่างนี้คุณนาบางทีบางคนก็เอาดวงเจ้านี่ดวงลูกนี่มาดูดวงเจ้านี่มาดูเมื่อไหร่มันจะตายทีนี่อะไรมากเข้าใจไหมเนี่ยมันต้องให้เจ้าตัวมาคุยแล้วเวลาเจ้าตัวคุยเนี่ยเรารู้โหราศาสตร์เราซักไปซักมาก็รู้แล้วว่าเจ้าคนเนี่ยมันเป็นเจ้าของดวงจริงหรือเปล่านึกออกไหมนะอ้าวเข้าใจการคิดเข้าใจว่าคุณเป็นห่วงนะ
11: ได้ค่ะเดี๋ยวโทรอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะ
7: จ้าอาศัยท่านมาสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสอง
7: ชื่ออะไรครับทำไมเสียงหวานมาเลยพี
12: ่ชื่อมณีรัตค่ะ
7: มณีรัต
12: ค่ะเคยดูกับอาจารย์ปีที่แล้วปีนี้ตอนต้นปีดูกับอาจารย์นัทการนะคะ
7: โอ้ดีดูครบทุกคนเลย
12: จำได้ไหมครับเป็นแม่ของน้องเหมียวเขาเพิ่งเสียเมื่อวันฉัตรนี่เองค่ะเคยด
7: ู
12: กับอาจารย์เกือบทุกปีเลยค่ะ
7: น้องเหมียวเสียเพราะอะไรนะพี
12: ่เขาไม่สบายไม่ทานข้าว3วันแล้วก็เสียเลยอะค่ะ
7: น้องเหมียวนี่คือ
12: แมวเหมียวค่ะ
7: อุปกรณ์ตกใจหมดเลย
12: เคยดูกับอาจารย์อยู่ค่ะ
7: พี่มณีรัตน์เกิดวันที่เท่าไหร่พี่
12: เกิดวันที่22วันอาทิตย์เดือนมกรา2510ไม่มีเวลาเกิดเพราะไม่มีใบเกิดค่ะ
7: อ๋อแต่ว่าเกิดกรุงเทพเนาะ
12: เกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะ
7: อ๋อไม่มีวันเกิดไม่มีเวลาเกิดไม่เป็นไร
12: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรก็ดูเฉพาะดาวในชะตาเดิมนะ
12: ค่ะอาจารย
7: ์เอาคำถามก่อนอย่าเพิ่งเอาดวง
12: อยากดูเรื่องการเงินกับสุขภาพค่ะ
7: การเงินกับสุขภาพคำถามชัดๆเรื่องการเงินคืออะไรพี่มณีรัตน์เชิญเดี๋ยวให้ครูแนะนำเปิดไพ่ก่อน
12: ช่วงนี้เรื่องการเงินมันติดขัดขัดนะคะ
7: พี่มณีรัตน์ทำอาชีพอะไรอยู่ขณะนี
12: ้เป็นแม่บ้านค่ะเพื่อศึกษาอาจารย์ช่วงนั้นเครียดแล้วอาจารย์แนะนำหาทางออกให้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ดีขึ้นมากๆเลย
7: แล้วตอนนี้มันแย่ลงเหรอพี
12: ่ไม่ตอนนี้ ก็สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแต่ว่าเรื่องสุขภาพมันดูจะเริ่มแย่ค่ะ
7: ครับเพราะฉะนั้นคำถามคือเรื่องแรกนะ
8: สุขภาพก่อน
7: จะเป็นยังไง
12: ค่ะใช่
7: เชิญน้องคุณครูนานาเชิญนี่เดี๋ยวผมมีงานงอกวันนี้จะต้องไปเยี่ยมบรรเจิดต้องไปคุยกับคุณหยีนมิตรชัยเพิ่มเนี่ยต้องเอาที่ไปให้เขาขายเพิ่ม มีแต่คนมาฝากผมขายที่แล้วเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับยินดีนะเป็นตัวเชื่อมให้แต่ผมไม่ใช่ในหน้านะบางคนเนี่ยอาจารย์ไปดูสิไปขายมันจะได้ 3% เอาตามสบายเลยแต่ก็ให้คนขายเนี่ยเขาได้ 3% ถูกไหมฮะผมเนี่ยไม่ใช่ในหน้านะแต่แนะนำได้นะก็พอรู้จักคนอยู่บ้างเอาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วปัจจุบันพี่มณีรัตน์ใช้ชีวิตอยู่กับใครครับ
12: ตอนนี้กลับมารับใช้เจ้านายเหมือนเดิมเคยลาออกไป4เดือนไปทำฟาร์มเป็ดแล้วตังซื้ออาหารให้เป็ดหมดก็กลับมาทำงานให้พี่สาวดูแล
7: โอ้แล้วเป็ดอยู่ยังไงอ่ะเพราะพี่กลับมา
12: ตอนนี้เสียหมดแล้วพี่เหลือพี่สาวก็ขายเพราะว่าไข่ออกมาเข้าเสียหมดก็เลยมีแววว่าจะไม่รอดพี่สาวก็เลยขายค่ะ
7: เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศมันร้อนหนักมากนะ
12: ใช่เดี๋ยว
7: เป็ดเนี่ยเขาทนไม่ได้ใช่
12: ค่ะไข่ออกมาเสียหมดเลย
7: ใช่ใช่คือเป็ดสุขภาพจิตเสียพูดง่าย
12: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็เลยเงินทุนหมดก็เลยจะต้องอยู่กับเจ้านายจนกว่าจะเก็บเงินเริ่มต้นใหม
7: ่ตอนนี้เป็ดไม่แข็งแรงนะที่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีหนูแข็งแรงเพราะหนูเนี่ยเป็นนายกที่ตื่นเต้นก็จะมีหมาแก่กับแมวสาวนะเพราะอันนั้นก็เป็นสื่อใช่ไหมผมรู้จักติดตามแต่ละคนนี่ชื่อนะเอามาครูนานาว่าไงคุณพี่มณีรัตน์ถามว่า
8: ตอนนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าโรคที่กังวลอยู่เนี่ยเป ็นเกี่ยวกับอะไรคะ
12: ก็เป็นความดันสูงแล้วก็หัวเข่าค่ะหัวเข่าขาเพราะเคยล้มแล้วมันรักษาไม่หายมันก็เลยยาวตอนนี้มันชาค่ะ
8: ตอนนี้ชานะคะ
12: ค่ะ
8: ตอนนี้ได้หาคุณหมอท่านไหนเป็นพิเศษอยู่ไหมคะ
12: ตอนนี้หยุดหาแล้วค่ะเพราะว่าทานยาเยอะมากก็เลยอาการมันก็เหมือนเดิมก็เลยหยุดมาผ่านอาหารเสริมพวกคอลลาเจนแล้วก็น้ำมันงาดำ
8: จริงๆอาจจะแนะนำว่าให้กลับไปเช็คดูพวกแบบค่าเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ระวัง เวลาเดินเหินนะคะว่าแบบจะล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังการล้ม
12: ใช่จะอาการคือจะล้มบ่อยมาก
8: อันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะว่าแบบถ้าจะวูบหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องกลับไปเช็คกับคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เห็นน่ะจริงๆไพ่เขาก็อยากจะให้มากลับมาออกกำลังกายเบาๆนะคะแต่ก็ควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะใช่
12: ค
8: ่
12: ะ
8: เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าปัญหามันก็จะลากยาวจนถึงสิ้นปีเหมือนกันมีเกณฑ์ว่าจะลากยาวจนถึงสิ้นปี
12: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะปวดยาวจังเลยปวดตลอด
7: ที่น่าเป็นห่วงคือวันอังคารที่4สิงหาคมเป็นต้นไปอังคารขณะนี้จรเป็นกาลากินีจะเล็งลัคนาตอนนี้ต้องระวังมากนะแต่ปกติเนี่ยถ้าลัคนากลุ่มเขาเรียกกลุ่มนระเนี่ยถ้าเสาเป็นกาลากินีนี่อันตรายแต่ว่าอังคารดวงเนี้ยนะก็พอเป็นกาลากินีไปอยู่บนเรือนพุธเล็งมาที่ลัคนาเขามีเกณฑ์ตั้งรับเพราะฉะนั้นสิงหาเนี่ยอาการปวดอาการทรมานอาจจะหนักหน่วงกว่าเดิมนะพี่มณีรัตน
12: ์
7: ต้องเตรียมรับมือนะครับอังคารเนี่ยที่เป็นจตุโกณกับเสาจรขณะนี้เพราะขณะนี้ลัคนาเขาอยู่ที่นี่เสาเป็นสี่พออังคารเล็งนี่หมายความว่าเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัดต้องทำอะไรที่จะต้องมีการรักษาตรงนี้นะพี
12: ่
7: ต้องระวังให้มาก
12: ค่ะ
7: ครับแล้วเตรียมคุณหมออะไรไว้ที่ไหนยังไงบ้างไหมครับพี่มณีรัตน
12: ์ไม่มีค
7: ่
12: ะ
7: ก็แล้วนี่ใช้บัตรสวัสดิการหรือใช้อะไรพี่เวลาไปหาหมอ
12: ไม่เคยใช้เลยค่ะมีเคยมีบัตรทองแต่ไม่เคยไปใช้ก็ไปหาหมอก็จ่ายตังเอง
7: ไปติดต่อได้แล้วพี่ต้องเตรียมตัวฮะเพราะว่าอาการเนี่ยทุกวันนี้ถ้าปล่อยไว้คุณภาพชีวิตถดถอยเนาะแล้วมันก็จะนำไปสู่ถ้าไปยิ่งล้มแทนที่จะไปเรื่องนี้จะไปเจ็บเรื่องอื่นอีก
8: ใช่อันตราย
7: พี่นะมีคนดูแลใกล้ชิดพาไปหาหมอไหมครับ
12: ไม่มีค่ะทำงานอยู่คนเดียวกับเจ้านาย
7: บอกนายเลยว่าเนี่ยอิตาอาจารย์ชยุทธบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปตรวจก่อนนะคะพูดไปเลย
12: ค่ะค่ะอาจารย
7: ์ขอให้ปลอดโปร่งปลอดภัยนะพี่มณีรัตน์นะ
12: ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากเลยค่ะ
7: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: เอาอีกสายนึงครับ2763632 และ 33สวัสดีครับ
13: ฮัลโหล
7: ชื่ออะไรครับพี
13: ่ชื่อบุษบาค่ะ
7: พี่บุษบาจ้าเชิญครับพี่บุษบาเกิดที่อะไรครับ
13: 15มิถุนา2

0: ได้พี่บุษบาวันนี้ลมอะไรหอบมา
1: ครับ
0: เชิญฮะ
1: อาจารย์ครับก็เรื่องเดิมๆนี่แหละค่ะอาจารย์อยากจะถามว่าเมื่อไหร่พี่จะไม่ต้องทำงานอาจารย์อย่าบอกให้พี่ลาออกนะ
0: พี่บุษบาอ้าวถามครูนานาก่อนเดี๋ยวดูไพ่ก่อนเราต้อง cross check เราต้องดูสองอย่างเชิญ เมื่อไหร่ที่ไม่ต้องทำงานหรอปีนี้พี่บุษบา นี่ซัดเข้าไป70เท่าไหร่พี
1: ่9
0: 79สุดยอดซุปเปอร์เกิลซุปเปอร์วูแมนนะฮะ79 1 2 3 4 5 7 8เอ้ย78นะพี่นะ
1: 8เมื่อมิถุนาแต่ว่าโทรไม่ติด
0: ครับผมก็คือยัง78ครับพี่ครับพี่จะ79ตอน
1: จ
0: ิตตอนจะสูงใช
1: ่
0: ใช่โอเค
1: ปีหน้า
0: ผมเกิดวัน
1: แล้วจะถามอาจารย์ฝากไว้ด้วยว่าปีนี้พี่อยู่ครบปีไหมยังไม่ตายใช่ไหมปีนี้ปีนี้ยังไม่ตายไหมจ๊ะ
0: พี่บุษบาท่านนี้ถ้าผู้ฟังครับแข็งแรงผิดมนุษย์มนาใครมองมาก็รู้สึกว่าพี่เขาไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าลัคนาเนี่ยมีมฤตยูคุมลัคนาก็เลยมีวัคซีนอยู่มีพฤหัสเล็งลัคนาเป็นเกษตรเป็นสีเป็นเจ้าเรือนกรรมะชีวิตคือแต่งกับงานนะถ้าไม่ได้ทำงานเมื่อไหร่คือป่วยพี่คุณนานาเชิญก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะยังต้องทำงานอีกนานขนาดไหน
2: มองว่าคือถ้าอยากจะหยุดอ่ะคือเป็นการตัดสินใจของเราเอง
0: ใช
2: ่ใช่เพราะว่าคือไพ่มันก็ขึ้นมาแหละค่ะว่าพี่อยากจะออกจากตรงนี้แต่ว่ามันทิ้งไม่ได้
0: ไม่มีตัวแทนพี
2: ่ใช
0: ่ก็องค์กรเขาทำมาไว้อย่างนี้นะพี่ก็ต้องอยู่ต่อไปเวลาหมดครับพี่บุษบาทำต่อนะพี่นะ
1: สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คราวหน้า
0: โชคดีครับสวัสดีครับเวลาหมดฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันวันจันทร์ทุบโต๊ะหนขอบคุณคุณนานาฮะสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
3: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
5: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก ร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
2: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
3: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
5: นายจิรศักดิ์ผุยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเปร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
6: คือได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยอ่ะฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300 บาทมันอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงินครับว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
5: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
7: เพราะได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทางนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเซาตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
13: นางสาวนลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นสันติการแก้วใสรายงาน
10: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
14: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
15: สิ่งที่พยายามพูดก็คือเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมพักมึงครับเอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
14: ขณะเดียวกันนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
17: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
16: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
17: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
18: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตรา10%-12.5%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตรา12.5%พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ
1: ทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
10: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
1: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
10: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกัน ดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2-0เซต6-4และ7-5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2-1เกม17-21 21-16 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0-2เกม17-21 14-21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-19 21-11ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน 21-17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภคพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 ถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรก โดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงศ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณร้อยละ 80-90 เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Thaitical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยสตอรี่เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแปลบที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์ 6. โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตา ยืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อ

แน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบายBAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.

0: The Way We Are
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569อยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และก็ทีมข่าวคุณภาพ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะมากันที่ข่าวนี้ก่อนเลยละกันนะคะอาจจะทำให้ข้าราชการที่ทำงานอยู่แล้วก็ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสบายใจขึ้นเพราะว่านางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางยืนยันค่ะว่าไม่มีการตัดเงินบำนาญอย่างแน่นอนแม้กระทั่งข้าราชการปัจจุบันสิทธิ์เป็นอย่างไรก็ยังคงอยู่จนกว่าชีวิตจะหาไม่นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ชี้แจงเกี่ยวกับเงินบำนาญผ่านทางเฟซบุ๊กของกรมบัญชีกลางค่ะระบุว่าเงินบำนาญนั้นตัดไม่ได้เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับราชการมาตามสัญญาจ้างเมื่อเกษียณอายุออกไปแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แม้กระทั่งข้าราชการปัจจุบันสิทธิ์เป็นอย่างไรก็ยังคงอยู่จนกว่าท่านชีวิตจะหาไม่ขณะที่แนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีอธิบดีกรมบัญชีกลางก็กล่าวว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ควรดูเฉพาะค่ารักษาพยาบาลแต่ประเทศไทยควรต้องมีระบบการป้องกันดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสัดส่วนการใช้ยารักษาโรคที่สูงที่สุดในการเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะได้โพสต์ไว้ใน Facebook ของกรมบัญชีกลางนะบำนาญตัดไม่ได้เพราะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นรับราชการมาตามสัญญาจ้างที่เคยรับราชการท่านหมดออกไปแล้วก็ยังได้สิทธิ์เดิมอยู่แม้กระทั่งข้าราชการในปัจจุบันสิทธิเป็นอย่างไรก็ยังคงอยู่ตลอดไปจนกว่าจะหาไม่ชีวิตหาไม่ก็คือจนกว่าจะตายนะคะทางนี้เนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็เป็นประเด็นข่าวที่สร้างความหวั่นใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องเงินบำนาญเพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยเขามีการศึกษานะคะคุณฟังเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ของข้าราชการเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นนะคะก็เลยมีการวางแผนในเรื่องของการจะหาทางให้เอาระบบประกันสุขภาพมาทดแทนนะข่าวนี้ก็เป็นประเด็นข่าวเมื่อทางด้านของคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นเดือนก็คือประมาณสักวันที่6กรกฎาคมมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปกรณ์นินประพันธ์นะคะเรื่องของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.หรือว่าบอร์ดกพ.ก็มีทั้งเรื่องของการควบคุมขนาดกำลังคนนะคะของข้าราชการซึ่งก็คือเรื่องของการเออร์ลี่ไทร์ซึ่งก็จะมีผลในช่วงของปี2570ในประมาณปีนั้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยเรื่องบำเหน็จบำนาญด้วยบอกว่าภาครัฐเนี่ยจำเป็นต้องควบคุมขนาดกำลังคนค่าใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ให้ทางด้านของสำนักงานกพ.แล้วก็สำนักงานกพ.ร.เนี่ยไปร่วมกันศึกษานะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของ early retirement ด้วยนะเรื่องเกษียณอายุก่อนกำหนดก็ขอให้สำนักงานกพ.เนี่ยเร่งดำเนินการให้มีผลในปีงบประมาณ2570เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังขณะเดียวกันเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เป็นประเด็นไปนั้นก็เป็นเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่ค่ะคุณฟังเพราะว่าทางสำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นั้นศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้เพื่อในการทดแทนในปัจจุบันนี้นะก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เขากำลังคิดกันอยู่แต่ก็คงจะต้องเกิดขึ้นกับคนใหม่อนาคตของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ารับราชการนะคะแนวคิดนี้นั่นก็คือเรื่องของการเอาประกันสุขภาพของภาคเอกชนเนี่ยมาใช้ทดแทนสวัสดิการเดิมของผู้ที่รับราชการนะก็คืออาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพช่วยเหลือด้วยนะก็เป็นการปรับเปลี่ยนของนโยบายภาครัฐที่ศึกษาระบบประกันสุขภาพทดแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการควบคุมงบประมาณค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่ายาต่างๆนะก็อาจจะให้ข้าราชการนั้นทำประกันสุขภาพแล้วก็รัฐเนี่ยก็จะคำนวณเบี้ยประกันพื้นฐานให้แล้วก็จ่ายให้เพื่อเอาไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนได้แต่อันนี้ก็จะเป็นสำหรับอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามารับราชการนะคะคงจะต้องใช้เวลาแหละเรื่องของการใช้ระบบประกันสุขภาพทดแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟัง ณวันนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อไม่เรื้อรังความดันเบาหวานโรคอ้วนนะคะโรคมะเร็งโรคตับโอ้โหมากมายเลยทีเดียวคุณฟังก็ต้องมีการวางแผนประกันสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆโอ้โหเห็นโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยคนก็แน่นเอียดเลยนะคะบางคนที่พอมีกำลังอยู่นะก็ดิฉันมีการถามเพื่อนๆ เหมือนกันบางคนเขามีกำลังมีประกันสุขภาพก็ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนหรือบางคนเนี่ยโอ้โหเข้าไปโรงพยาบาลรัฐที่จะใช้เรื่องของสิทธิข้าราชการเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้โรงพยาบาลเอกชนยอมที่จะจ่ายเงินเองนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่รับราชการมาตอนนี้ก็เบาใจได้นะคะว่าคุณนั้นจะมีการใช้สิทธิ์ได้นะคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะได้ดูแลคุณหลังจากที่คุณได้เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยแน่นอนความเสื่อมตามวัยก็ต้องติดตามมาดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้าออกโรงพยาบาลไปตรวจที่ไหนก็เจอคุณฟังต้องบอกแบบนี้เลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าพอมีกำลังอยู่บ้างดิฉันก็แนะนำนะไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันสุขภาพสำคัญมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในที่สุดแล้วนะคะยอมถอยแล้วค่ะจะมีการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์นะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้แก่ประชาชนซึ่งท่านรองนายกนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะเรื่องการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้เดือดร้อนจริงและก็เปิดโอกาสให้อุทธรณ์อย่างเป็นทำค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานที่ประชุมได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะก็มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้นะคะ 1. เห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569เดิมนั้นเป็นวันที่31กรกฎาคม2569โดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมและก็ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569ในส่วนการขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะขยับไปเป็นวันที่31สิงหาคม2569ค่ะเดิมเนี่ยเป็นวันที่31กรกฎาคม2569นะคะก็ไปทำกันได้นะคะใครที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการนะคะก็จะมีเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณฟังที่แอปพลิเคชันเป๋าตังที่แอปพลิเคชันทางรัฐและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลนะคะไปจนถึงวันที่20กันยายน2569เดิมเนี่ยกำหนดวันที่16สิงหาคม2569นะคะก็ทั้งนี้ก็บอกว่าเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำนะคะครอบคลุมและก็สอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงไม่เป็นภาระกับประชาชนในการทบทวนสิทธิ์ก็มีการกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของการครอบครองรถยนต์เนี่ยนะคะคุณฟังการครอบครองยานยนต์เนี่ยก็มีการกำหนดนะคะกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและก็ยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีการจำหน่ายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ไม่ได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนที่เรียกกันว่าโอนลอยรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากการแอบอ้างชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะส่วนเรื่องของกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งเขาไม่ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงค่ะ ข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเรื่องของการถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมส่วนกรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์คำนึงถึงการเคลื่อนไหวแอคทีฟของบัญชีนะคะทางนี้เนี่ยการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนำเสนอครม.เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะก็เป็นการขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ข้อมูลบางอย่างซึ่งกระทบต่อประชาชนนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะคะให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจริงแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์อย่างเป็นธรรมก็มีการขยายเวลาออกไปนะคะคุณฝั่งที่ถูกตัดสิทธิ์ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะก็ไปดำเนินการตามที่ได้กล่าวไปนะคะก็ยื่นทบทวนกันค่ะคุณฟังคะวันนี้แล้วนะคะที่จะมีการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็เชิญชวนค่ะทุกท่านไปชิมช้อปสินค้าเพลิดเพลินกับการแสดงของศิลปินนะคะบริเวณ4คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะเมนหลักของการจัดงานเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและก็ที่บริเวณคลองต่างๆในโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมีที่คลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างค่ะคุณฟังงานนี้เนี่ยไปติดตามกันได้เลยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีศิลปินด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องทำงานนะคะเราก็ไปตอนเย็นก็ได้คุณฟังเขาจะมีเสียงดนตรีและมีการแสดงด้วยนะคะริมสวนสาธารณะป้อมมหาการเนี่ย8วัน8คืนเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะศุกร์ที่24ถึง31กรกฎาคมทุกเย็นเลยนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย3เป็นต้นไปเวทีริมน้ำจะเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะไทยนะคะอันนี้ที่บริเวณของป้อมมหาการค่ะคุณฟังวันนี้นะคะเป็นการเปิดงานนะศุกร์ที่24เนี่ยมีการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็มีการแสดงของคุณโบ๊ทปรัชญานักร้องของเพลงเอกที่จะมาสร้างสีสันค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะใครที่เป็นแฟนของคุณสอนรามน้ำเพชรคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันไปกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะมาพบกับท่านเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตลิเกและก็วงดนตรีไทยจากทั่วกรุงเทพวันเสาร์ที่25นี่คงจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีคุณสอนรามน้ำเพชรแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาววันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังขวัญใจนะจะมีเนเน่มาด้วยนะคะเนเน่รอยัลนะคะแล้วก็วงโอโซนจากภูเก็ตมามีวงดนตรีกรุงเทพมหานครนะคะวงดุริยางค์ฐานเรือนะคะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีการแสงโขนและคีตะมวยไทยเทิดพระเกียรติด้วยเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักมากเลยนะคะส่วนวันจันทร์ที่27ก็มีจินตลีลาเทิดพระเกียรตินะคะมีคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนที่จะมาเป่าแซกโซโฟนให้นะคะได้ฟังกันอย่างหวานซึ้งเลยส่วนวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะละครพันทางเรื่องพระหล่อแล้วก็มีคุณเก่งทัชยะนะคะมาแสดงค่ะส่วนวันพุธที่29จะมีละครในเรื่องอุณรุตนะคะแล้วก็พบกับคุณแอนนัทนัชชาและโกตุนจากรายการ The Golden Song วันที่30นะคะมีโขนรามเกียรติค่ะแล้วก็คุณรุ่งสุริยาด้วยนะคะวันศุกร์ที่31นะคะวันสุดท้ายเลยนะคะเป็นการแสดง8ริ้วนะของชุด8ริ้วสายทานบารมีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนักราชนครินทร์ค่ะและคุณนัทเดอะโกลเด้นซองตลอด8วันนี้ก็การแสดงดนตรีเปิดหมวกจากศิลปินนะคะ Bangkok Street Performer คอยสร้างบรรยากาศให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขกันนะคะก็ไปกันได้นะใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นอีเวนต์ก็ไปกันได้ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์แน่นอนนะคะที่คลองพดุงกรุงเกษมคลององอาคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตร24ถึง31กรกฎาคม9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีหากผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ไปร่วมงานนี้นะคะก็จริงๆแล้วเดินทางกันเนี่ยก็อาจจะใช้ รถสาธารณะนะคะน่าจะได้รับความสะดวกมากกว่าเนาะคุณฟังเพราะว่าจุดจอดรถก็มีไม่มากอะค่ะคุณฟังดังนั้นเนี่ยท่านใดที่อยากจะไปงานก็เรียนเชิญนะคะดิจิฟาก้อนมาประชาสัมพันธ์ให้แก่คุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะส่วนเรื่องของการประชุมสภากรุงเทพมหานครนะคะที่สก.ก็บอกว่าโอ้ประชุมแล้วไม่มีผู้บริหารมาฟังเนี่ยจะประชุมไปทำไมนะคะก็อันนี้ได้รับคำชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็ระบุว่าเมื่อวานเห็นมีสก.บางท่านออกมาต่อว่าผู้ว่ากทม.และฝ่ายบริหารไม่เข้าประชุมสภากทม.ทำให้ต้องยุติการประชุมสภานะท่านผู้ว่าก็บอกขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับผมกับทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชุมสภากทม.มาโดยตลอดตัวผมเองจะไม่ขาดประชุมยกเว้นจะติดภารกิจสำคัญจริงๆเมื่อวานนี้ในวาระมีกระทู้สด2เรื่องวาระ 3.1 และก็วาระ 3.2 และเรื่องที่เสนอใหม่เป็นยติ9เรื่องวาระ 7.1 ถึง 7.9 ผมกับรองผู้ว่าทั้ง4คนประธานที่ปรึกษาและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตั้งแต่10นาฬิกาพักเที่ยง12นาฬิกา10นาทีเริ่มประชุมอีกที13นาฬิกา10นาทีและก็ชี้แจงในทุกกระทู้และยติเวลา15นาฬิกาหลังจบวาระที่ 7.3 ที่ประชุมขอเลื่อนวาระที่ 7.9 ซึ่งเป็นยติร่างข้อบังคับการประชุมสภามาพิจารณาก่อนซึ่งยติดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารทางฝ่ายบริหารซึ่งยังอยู่กันครบถ้วนจึงออกจากห้องประชุมมารออยู่ด้านนอกปรากฏว่ายติดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับข้อบังคับให้การถ่ายทอดสดการประชุมสภานะคนที่ดูถ่ายทอดสดอยู่น่าจะเห็นรายละเอียดครับมีการหารือกันมากกว่า2ชั่วโมงแล้วก็เสร็จในเวลา 17:10 นาทีผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ติดภารกิจอื่นคาดว่าจะมีการปิดประชุมเพราะมีการเลื่อนอวาระสุดท้ายมาประชุมก่อนจึงกลับไปทำงานของตัวเองการประชุมสภากทม.ผู้ว่าและทีมผู้บริหารไม่ได้เป็นองค์ประชุมนะครับแต่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยผู้ว่ามีหน้าที่ต้องมาตอบกระทู้และเสนอยติต่างๆที่สำคัญเช่นข้อบัญญัติต่างๆสำหรับการชี้แจงยติอื่นๆนั้นถึงแม้ว่าบางครั้งผู้ว่าไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจการประชุมก็ดำเนินได้ตามปกติและทางฝ่ายบริหารก็ต้องทำหนังสือชี้แจงข้อซักถามในยติที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้สภาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกยติอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงผ่านทาง Facebook ของท่านผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็บอกว่าตนกับทีมผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญกับการประชุมสภากทม.มาโดยตลอดตัวเองเนี่ยจะไม่ขาดประชุมยกเว้นจะติดภารกิจสำคัญจริงๆอาจจะที่เป็นประเด็นที่ว่ามีสก.เนี่ยออกมาต่อว่านะคะเรื่องไม่เข้าประชุมสภากทม.ทำให้ต้องยุติการประชุมสภากทม.นะท่านว่าก็ชี้แจงแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องยติที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับเรื่องของข้อบังคับนะเป็นยติร่างข้อบังคับการประชุมสภาก็เลยต้องออกมาก่อนเพราะว่ามีภารกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสภากทม.นั่นเองในยตินี้ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังทักทายกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะ FM 97ของเราก็ในช่วง2นี้เราก็มีการออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live Fanpage ด้วย QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรค่ะคุณฟังน้ำยาบ้วนปากออร่าไรเป็นสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยข้าวสีดำออร์แกนิกนั้นก็ถูกวิจัยและก็ค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสกัดเอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนะคะลดการอักเสบของเหงือกและก็แผลในช่องปากค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดค่ะความหอมเย็นสดชื่นจากใบมิ้นสารสกัดจากใบเสดบรรเทาอาการระคายคอและช่องปากแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะตัวที่ไม่ดีนะคะคุณฟังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกจากโรคปริทันและก็ไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุด้วยลมหายใจหอมสดชื่นนะคะทำความสะอาดช่องปากของเราอย่างถูกวิธีแปรงฟันนะคะอย่างน้อย2ครั้งหรือว่าหลังอาหารค่ะแต่ว่าต้องแปรงเบาๆนะคะเดี๋ยวเหงือกร่นเหงือกอักเสบแล้วก็ต้องดูแลด้วยการใช้ไหมขัดฟันด้วยถ้าปล่อยให้มีเศษอาหารต่างๆเนี่ยอุดอยู่ในช่องปากของเราอาจจะทำให้ฟันผุค่ะฟันแล้วก็จะเกิดกลิ่นปากด้วยรวมทั้งก็จะทำให้เป็นโรคต่างๆที่เกิดในช่องปากของเรานะคะแล้วก็ใช้ตัวช่วยดีๆอย่างตัวของน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอังคารที่28วันพุธที่29วันอาสาฬหบูชาวันพฤหัสที่30นั้นวันเข้าพรรษานะคะก็วันหยุดยาวๆอย่างนี้นะคะก็เสริมสร้างความมั่นใจเดินทางกันนะคะคุณฟังก็บางท่านต้องออกไปต่างจังหวัดนะคะก็ไปพักผ่อนหย่อนใจด้วย ยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะแนะนำค่ะพกเอาออร่าไรท์เมาส์สเปรย์ไปนะคะพกง่ายคุณฟังแล้วก็เติมความสดชื่นระหว่างวันด้วยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าห้องน้ำแปรงฟันก็ใช้ออร่าไรท์เมาส์สเปรย์นะคะแล้วก็พกเอาออร่าไรท์นะออร่าไรท์ขวด100 ml เนี่ยขึ้นเครื่องได้นะคะดูแลช่องปากให้สะอาดลดการสะสมของแบคทีเรียช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะคะเป็นคู่หูเลยนะคะทั้งออร่าไรท์เมาส์สเปรย์ออร่าไรท์เมาส์วอชก็คือตัวน้ำยาบ้วนปากก็ดูแลช่องปากกันได้อย่างครบถ้วนนะคะออร่าไรท์มีจำหน่ายที่ร้านมูลร้านค้าขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะคะคุณฟังร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามา LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็กนะคะที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตค่ะแล้วก็เส้นถนนพระนกตัดใหม่มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาด้วยนะคะร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะก็คือร้านซิกมาเฮลตี้นี่อยู่ใกล้ๆร้านสิริยาเลยนะคะจอดรถที่เดียวกันค่ะแล้วก็ร้านยาพิลล่าคุณฟังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่บ้านสีส้มหรือว่าใน Facebook Fanpage เนี่ยคุณฟังเข้าไปติดตามได้ออร่าไรท์ก็จะเห็นในช่องทางออนไลน์ต่างๆถ้าสนใจนะคะก็แอดไลน์ก็ได้ @oralrice ORALRICE หรือโทรเลยคุณฟังยกหูโทรถามนะคะโทรถามทั้งคุณสมบัติช่องทางการสั่งซื้อ0814914291 0814914291ค่ะคุณฟังช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีฝ่ายยังไม่ได้อัปเดตนะคะคุณฟังก็วันนี้เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการแกว่งตัวไซด์เวย์ด้วยนะคะอาจจะมีความผันผวนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของไทยก็อาจจะมีการขายลดความเสี่ยงออกมากดดันตลาดหุ้นได้บ้างค่ะนะคะแต่ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะคะอย่างตัว PTTEP ที่ได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ดิบขึ้นนะราคาน้ำมันดิบนี่ก็ใกล้จะขึ้นไปใกล้100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะอย่างน้ำมันดิบ Brent นะคะเพราะว่ามีเรื่องการโจมตีฐานทัพของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียด้วยนะคะอย่างไรก็ตามหุ้นที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องของสถานการณ์สงครามที่กลับมาตึงเครียดแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีการปรับตัวลงมาค่ะและคุณฟังมากันที่เรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะคะก็จะมีผลต่อตัวของราคาหุ้นนะคะคุณฟังบริษัทการบินกรุงเทพหรือว่า BA นะคะคุณฟังก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่7ทับ2569วันที่23กรกฎาคม2569นะคะก็มีมตินะคะเรื่องของการที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวนไม่เกิน25,695,900หุ้นนะคะคิดเป็นสัดส่วน 1.22% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมจำหน่ายหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 25.69 ล้านหุ้นคิดเป็น 1.22% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569ถึง1ธันวาคม2571นะคะทางนี้บริษัทกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569ถึงวันที่1ธันวาคม2571โดยจะเสนอขายผ่านระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายอัตโนมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเนี่ยบริษัทจะขายในราคาไม่ต่ำกว่า 85%ของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น BA ในช่วง5วันทำการซื้อขายก่อนวันที่ทำการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนทางนี้บริษัทสามารถเริ่มจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้เมื่อพ้นระยะเวลา3เดือนนับจากวันที่โครงการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลงและก็ต้องจำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นหรือไม่เกินวันที่1ธันวาคม2571 หากกำหนดระยะเวลาจำหน่ายแล้ว BA ยังไม่สามารถจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้ทั้งหมดบริษัทก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นซื้อคืนที่เหลือและยังไม่ได้จำหน่ายออกเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะคุณฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายหุ้นซื้อคืนมานะคะก็คิดเป็น 1.22% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วนะคะคนที่ถือหุ้น BA นะคะก็ต้องทราบข่าวสารนี้นะบริษัทการบินกรุงเทพนะคะหรือว่าบางกอกแอร์เวย์นั่นเองค่ะคุณฟังมีเรื่องที่เกี่ยวกับบิดครับนะคะว่าโดนทางการนั้นสั่งลงโทษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารค่ะเดี๋ยวเราติดตามข่าวนี้กันนะคะแต่ว่าก็บิดครับเองเขาก็ออกคำชี้แจงในทันทีเลยนะคะว่ากรณีที่โดนกรต.สั่งลงโทษนั้นนะบอกว่ามีการได้มีการชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะนะเป็นประกาศสำคัญนะที่กรณีของกรต.ที่กล่าวโทษนะคะคือประเด็นเรื่องของกรต.เนี่ยกล่าวโทษทางด้านของบริษัทบิดครับออนไลน์จำกัดนะคะโดยเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.เนี่ยกล่าวโทษบริษัทบิดครับออนไลน์จำกัดและก็อดีตกรรมการบริษัทต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะบก.ป.อ.ส.นะคะกรณีแจ้งความเท็จต่อกรต.อันเป็นความผิดตามมาตรา76แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลต้องระวังโทษตามมาตราเดียวกันนะคะแล้วก็อดีตกรรมการบริษัทต้องรับผิดตามมาตรา94แห่งพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลค่ะทั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบของกรต.นะคะเมื่อปี2564ที่พบว่าบิดครับได้ถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล16สกุลโดยการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเหตุให้มีสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าจำนวนหนึ่งถูกนำออกไปจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาทนะคะต่อมาพบข้อมูลว่าบิดครับได้หาสินทรัพย์ดิจิทัลมาทดแทนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกโจรกรรมไปแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2564แต่จากการตรวจสอบของกรต.พบว่าบิดครับนั้นไม่ได้แจ้งกรต.ในแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวันนะคะให้สอดคล้องกับเหตุการณ์การถูกโจรกรรมนะคะก็เลยบอกว่ายอดเนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ถูกโจรกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จแห่งพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปีพุทธศักราช2561นะคะอันนี้ก็คือแจ้งความอันเป็นเท็จหลังจากที่ไม่ได้รายงานให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์นะคะแม้ว่าจะหาสินทรัพย์มาทดแทนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทางด้านของบริษัทบิดครับออนไลน์จำกัดก็มีการออกแถลงการชี้แจงค่ะในทันทีเลยนะคะหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวโทษบริษัทและก็อดีตกรรมการบางรายกรณีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จในเอกสารของบริษัทช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2564โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากว่า5ปีก่อนย้ำว่าปัจจุบันทรัพย์สินของลูกค้าทุกรายมีความปลอดภัยและก็ครบถ้วนนะคะบิดครับก็บอกว่าสาเหตุการถูกกล่าวโทษไม่ได้เกิดจากการทุจริตแต่เกิดจากกรณีที่การที่มีผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลในขณะนั้นตัดสินใจไม่เปิดเผยเหตุที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท1ใบถูกโจรไซเบอร์โจรกรรมในช่วงเดือนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2564แม้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของกระเป๋าสินทรัพย์ทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามบริษัทอธิบายว่าการไม่เปิดเผยข้อมูลในขณะนั้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแบงก์รันหรือการที่ลูกค้าแห่ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมกันจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินทรัพย์มาทดแทนได้ทันในระหว่างการแก้ปัญหาอาจสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อผู้ลงทุนและอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าแม้บริษัทจะยังไม่สามารถติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกโจรกรรมกลับคืนมาได้แต่ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัทบิดครับที่เป็นโคฟาวเดอร์ได้รับภาระความเสียหายแทนโดยจัดซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในสกุลและจำนวนเดียวกันมาทดแทนให้บริษัทส่งผลให้ลูกค้าทุกรายไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก็อ้างผลการตรวจสอบของกรต.ณวันที่8กันยายน2568ที่ยังยืนยันว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังคงปลอดภัยและก็ครบถ้วนนะคะจากนั้นก็มีการย้ำเกี่ยวกับเรื่องของว่าบริษัทเนี่ยได้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าบริษัทเนี่ยมีกรรมการอิสระมีระบบการดูแลกิจการที่ครบถ้วนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลแล้วก็เปิดเผยว่า จ้งความดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุโจรกรรมและผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2564และดำเนินคดีจนถึงที่สุดช่วงท้ายของแถลงการบริษัทก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินการดำเนินงานหรือการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าแล้วก็ระบุว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนะคะก็คืองานนี้เนี่ยเรียกว่ามีการถูกโจรกรรมไปจริงนะคะแต่ว่าก็มีการรับผิดชอบด้วยการหาสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมาคืนให้กับผู้ที่ลงทุนนะคะแต่ว่าเรื่องการแจ้งแบบฟอร์มให้กับทางก.ล.ต.เนี่ยอาจจะทำไม่ถูกต้องก็เลยได้ถูกก.ล.ต.ร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องของโจรไซเบอร์นะคะสามารถเข้ามาล้วงเอาตัวของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยออกไปได้นะคุณฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนี่ต้องระมัดระวังนอกจากนี้นะคุณฟังเรื่องของขบวนการที่ลักไฟหลวงค่ะเพื่อเอาไปเดินเครื่องขุดเงินดิจิทัลเนี่ยคุณฟังนะคะมีการปลอมแปลงนะคะแล้วก็จ่ายค่าไฟจริงๆเนี่ยนิดเดียวคุณฟังแต่จริงๆใช้ไฟหลวงไปกว่า22ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมธรรมดานะคุณฟังก็ต้องติดตามเอาคนที่ขโมยสินทรัพย์ก็คือไฟของการไฟฟ้าเนี่ยไปนะคะเป็นการขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินเลยทีเดียวนะคะทางนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติการในการที่จะดำเนินการกับผู้ก่อเหตุนะคะทางนี้รัฐบาลก็เปิดปฏิบัติการไซเลนต์โวล์นะคะนำโดยนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็แถลงเรื่องการตรวจค้นครั้งใหญ่ของปฏิบัติการไซเลนต์โวล์นะคะก็ที่มีการบุกไปตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรสาครและก็นครปฐมค่ะคุณฟังบอกว่าโรงงานเนี่ยมีการแอบใช้ไฟนะคะต่อตรงเลยนะคะเอาไฟฟ้าเนี่ยไปใช้นะคุณฟังเจาะเข้าไปเพราะว่าเป็นฟาร์มขุดเงินดิจิตอลนะคะโดยที่ไม่มีตัวเลขใดปรากฏในบิลค่าไฟเลยค่ะคุณฟังนะคะเพราะว่าต่อตรงไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์เข้าไปในเครื่องขุดเงินดิจิตอลนะคะเข้าไปนี่เจ้าหน้าที่อึ้งเลยนะคุณฟังพบเครื่องขุดเงินดิจิตอลประมาณ 1,900 เครื่องมูลค่าของกลางกว่า200ล้านบาทแล้วก็ความเสียหายจากค่าไฟเนี่ยถึง280ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องเหล่านี้เนี่ยใช้ไฟเนี่ย 2,000 เครื่องนะคุณฟังต้องจ่ายค่าไฟเนี่ย22ล้านบาทแต่กลับจ่ายเพียงแค่ 10,000 ถึง 25,100 บาท 25,000 ต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นปฏิบัติการที่ต้องกวาดล้างเลยทีเดียวนะเรื่องของการขุดเงินดิจิตอลซึ่งอันนี้ก็พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวบ้านอย่างเราเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วนะคะว่ามันขุดยังไงนะคุณฟังแต่ว่าดูในทีวีหรือว่าดูในภาพยนตร์ต่างประเทศมันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะมันสามารถจะขุดเงินดิจิตอลได้มันต้องใช้เครื่องนี้มันต้องใช้ไฟค่ะนะมันก็มาโกงหลวงแบบนี้แหละค่ะก็ต้องเชื่อมโยงติดต่อหาคนที่จะดำเนินการต่อเรื่องของความผิดต่างๆนะคะก็ไปเอาผู้เกี่ยวข้องมาแล้วก็บางส่วนนี่บอกมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ประกาศชัดค่ะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการเพียงจับกุมหรือยึดของกลางแต่ต้องการตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาประโยชน์โดยมิชอบให้กรมศุลกากรตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าเครื่องขุดเงินดิจิทัลทุกเครื่องว่าเข้ามาอย่างไรสำแดงสินค้าประเภทใดและก็มีปลายทางอยู่ที่ใดนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ลักไฟหลวงเอามาทำเหมืองบิตคอยน์นั่นเองนะคะข้อมูลจากทาง NBT Connect โดยคนครองกระแชงนะคะคุณฟังเรื่องนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการตรวจตราแล้วก็ดูแลกันอย่างจริงจังละค่ะเพราะไอ้พวกนี้มันหัวหมอนะคุณฟังมันลักไฟหลวงไปใช้แล้วก็เอาไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวของพวกมันเองนะคะขุดบิตคอยไปใช้เลยทีเดียวสร้างความเสียหายต่อรัฐบาลนะคะโอ้โหจริงๆต้องจ่ายเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวนะที่เสียหายไปนะคุณฟังคือมันต้องจ่ายเนี่ยถึง22ล้านนะไอ้เครื่องขุดบิตคอยเนี่ยแล้วก็ความเสียหายจากค่าไฟที่ถูกใช้ครั้งนี้เนี่ยก็สูงถึง280ล้านบาทเลยถ้าเกิดว่าตรวจพบทั่วประเทศเนี่ยจะไปปาไปที่ตัวเลขเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้สำหรับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศแล้วนะว่าต้องตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาประโยชน์โดยมิชอบให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยของเราค่ะ เบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ช่วงที่3ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะวันที่30กรกฎาคม2569นี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมค่ะในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะร่วมรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะคะก็ไปปฏิบัติธรรมกันณวัดใกล้บ้านแล้วก็สามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศด้วยขณะเดียวกันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมสืบสานประเพณีและก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยส่งต่อพลังแห่งคุณธรรมและการทำความดีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะคะ90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตพุทธศักราช2569ก็อย่าลืมนะคะเข้าร่วมโครงการนี้และการทำความดีเปลี่ยนชีวิต90วันเนี่ยให้เป็นชาเลนจ์กับชีวิตของเราเลยนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดดีนะคะการพูดดีความมีน้ำใจดูแลคนในครอบครัวช่วยเหลือผู้อื่นให้อภัยแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆนะคะสามารถที่จะชาเลนจ์ตัวเองได้นะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆพร้อมชวนครอบครัวเพื่อนๆและคนรอบข้างมาร่วมส่งต่อพลังบวกแล้วก็สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ไปด้วยกันนะติดแฮชแท็กนะคุณฟัง90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะหรือว่าแฮชแท็กนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ90นะคุณฟัง Day Good Challenge นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะก็เป็นโอกาสดีเลยหลายคนอาจจะเลิกเล่าเข้าพรรษาอย่างที่ชอบทำกันก็ได้นะเพื่อสร้างมิติใหม่ของชีวิตในการดูแลสุขภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมที่ตอนนี้ก็กำลังพูดกันมากเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบเรื่องไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เหมือนกันของฝั่งล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างวันก่อนที่ดิฉันฝากพูดให้ฟังว่ารุ่นน้องไปตรวจเรื่องของลำไส้ใหญ่ไปตรวจตับนะคะสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเรื่องของตับที่มีไขมันพอกตับเยอะเนี่ยก็ให้ไปตรวจด้วยเครื่องไฟโบสแกนเลยทีเดียวนะครับโรคไขมันพอกตับเนี่ยตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เกิดเฉพาะคนลงพุงนะคุณฟังคือบางคนเนี่ยรับประทานอาหารที่ มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไปก็เป็นนะคะแล้วก็ดื่มเหล้าก็เป็นได้ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยมากๆเลยในปัจจุบันแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับแข็งโรคมะเร็งตับน่ากลัวมากและคุณฟังตับนี่เป็นอวัยวะที่ทนทานมากหลายคนเนี่ยดื่มเหล้าเป็นประจำสุดท้ายปลายทางของชีวิตก็กลายเป็นโรคตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับบางคนเป็นแค่ตับแข็งยังกลับปรับตัวทันนะคะเลิกเหล้าดูแลตัวเองอ่ะก็มีชีวิตยืนยาวได้แต่ถ้าเป็นมะเร็งตับนี่บางคนไปเจอนู่นเลยระยะที่4เลยทีเดียวก็สุดที่จะเยียวยาเพราะเป็นเรื่องของระยะลุกลามแล้วนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือการดื่มเหล้าการดื่มสุราค่ะการมีภาวะอ้วนลงพุงที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแป้งแล้วก็น้ำตาลมากจนเกินไปขาดการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็มีการมีโรคเบาหวานด้วยแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะเมื่อไขมันเนี่ยสะสมในตับมากขึ้นก็จะทำให้ตับของเราเนี่ยอักเสบค่ะมีผังผืดเกิดขึ้นเป็นโรคตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องดูแลตัวเองหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องตรวจนะที่เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องไฟโบสแกนค่ะนะเครื่องนี้เนี่ยก็ตรวจดูเรื่องการเกิดผังผืดในตับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเลยนะคะเพราะเนื้อตับปกติของเราเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มนะแต่ถ้ามีผังผืดมากเกินไปมันก็จะแข็งนะคุณฟังเนื้อตับก็จะแน่นมีความยืดหยุ่นลดลงนะเครื่องไฟโบสแกนเนี่ยมันจะวัดความยืดหยุ่นของตับแล้วก็วินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะแรกได้แล้วก็วัดปริมาณไขมันในเนื้อตับแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขซึ่งก็จะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ทั่วไปนะคะคุณฟังเครื่องนี้เนี่ยก็มีการเอามาใช้นะดิฉันเคยตรวจครั้งหนึ่งก็จริงๆก็สนใจอยากจะไปตรวจเหมือนกันนะคะก็จะดูก็ตอนนั้นเขาก็มีนะแต่ยังมีปริมาณน้อยอยู่นะคือไขมันที่มันพอกตับเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะได้ไปรักษาได้แต่เนิ่นๆนะคะซึ่งไอตัวการตรวจด้วยไฟโบสแกนเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดอะไรคุณฟังนะคะมันก็มีการใช้พวกสัญญาณคลื่นนี่แหละนะคะมาตรวจวัดนั่นเองแล้วก็นอนไปแล้วคุณหมอก็จะใช้ตัวของเจลเนี่ยมาแล้วก็มาทาที่ชอยโครงด้านขวาเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยมาถูส่งสัญญาณไปที่เนื้อตับนะเขาก็จะทำอย่างน้อย10ครั้งแล้วก็จะได้ผลมานะคะไม่ได้ให้เกิดความเจ็บปวดอะไรด้วยนะคะจะเป็นแค่การสั่นสะเทือนไอ้ตรงปลายหัวตรวจนะใช้เวลาตรวจก็ไม่นานด้วยแล้วก็ทราบผลเลยทีเดียวนะก็เอ้ยมีผังผืดในตับหรือเปล่าปริมาณไขมันตับเป็นอย่างไรเพื่อการวางแผนกันต่อไปนะคะอันนี้ก็บางคนบอกโอ้ยตรวจสุขภาพยุคนี้ตรวจยังไงก็เจอมันเป็นเรื่องของการเสื่อมไปตามวัยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วคือคนที่งานทำงานประจำเนี่ยโอ้โหองค์กรเขาก็มีการตรวจสุขภาพให้นะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยคุณอาจจะละเลยนะก็อย่าละเลยค่ะปีละครั้งนะทั้งคุณสุภาพสตรีแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยนะคะต้องทั้งคุณสุภาพสตรีและก็คุณสุภาพบุรุษนะต้องหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเป็นเรียกว่าเราซื้อไปแพ็กเกจไปเลยแหละเขาก็จะตรวจครบนะคะและคุณฟังมาที่เรื่องของการเปิดตัวกิจกรรมการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลกค่ะไทย Local Food to World Food นะคะอุประเทศไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบมารับประทานอาหารนะคะที่พักก็ดีนะคะอาหารก็อร่อยนะแล้วก็มีสตรีทฟู้ดกินกันได้ตลอดเลยบ้านเมืองเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะสามารถจะหาอาหารทานได้คุณสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลกนะคะไทย Local Food to World Food นะคะแล้วก็เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ค่ะ TBLF นะคะ Thailand Best Local Food ภายใต้แนวคิด The Lost Tasty The Living Heritage นะคะเพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Tasty นะคะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเนี่ยรวบรวมองค์ความรู้อาหารไทยพื้นถิ่นจาก77จังหวัดรวมกว่า231เมนูนะคะทั้งนี้ในปี2569ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลกไทย Local Food to World Food นะคะมุ่งพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในระดับสากลภายใต้ชื่อ Thailand Based Local Foodค่ะ เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพและอัตลักษณ์ของอาหารไทยที่ทั่วโลกยอมรับและก็จัดกิจกรรมสำคัญคือเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศเพื่อเข้ารับการคัดเลือกมีร้านอาหารสมัครใจเข้าร่วมกว่า170ร้านค้านะคะก็ตรวจประเมินอย่างเข้มข้นนะจนได้5ร้านที่เป็นอาหารต้นแบบได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food นะคะมีความเป็นเลิศ3ด้านด้วยกันก็คือคุณค่าความเป็นมรดกของอาหารไทยค่ะ Heritage Value การต่อยอดอาหารไทยนะคะ Culinary Interpretation แล้วก็มาตรฐานการดำเนินงานเป็นเลิศ Restaurant Excellent นะคะร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์แบ่งเป็น2ด้านได้แก่ด้านการรักษารากวัฒนธรรมสูตรดั้งเดิมหรือ Classic Selection นะคุณฟังฟังกันเดี๋ยวไปต้องไปตามกันนะคะร้านที่ได้รับนะคะตราสัญลักษณ์นะคะจะมีร้านข้าวสารเสกกรุงเทพมหานครค่ะเป็นเมนูแกงรันจวนนะคะแกงรันจวนค่ะร้านข้าวสารเสกนะคะร้านโต๊ะแดงจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเมนูยำย่าหนัดนะคะร้านบูชาจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูข้าวเหนียวเหลืองร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีเมนูวุ้นตาลน้ำกะทินะคะส่วนการสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่คงแก่นแท้ของเมนูนะคะ Creative and Innovation Selection นะคะก็คือร้านโบราณกทม.นะคะเมนูหลนปลาส้มนะคะอันนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็มอบตราสัญลักษณ์ไปให้นะคะก็ขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ Ministry of Culture New Era กระทรวงวัฒนธรรมยุคใหม่ก้าวไกลสู่สากลโดยใช้วัฒนธรรมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกโครงการไทย Local Food to World Food เป็นตัวอย่างที่ซ้อนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่คุณค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสืบสานภูมิปัญญาอาหารไทยสร้างโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการพร้อมผลักดันอัตลักษณ์อาหารไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะเพราะว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมในวันนี้ไม่ใช่เพียงการรักษาอดีตไว้แต่คือการทำให้วัฒนธรรมยังคงมีชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้คนได้อย่างยั่งยืนนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลกไทย Local Food to World Food นะคะแล้วก็เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ค่ะ TBLF ภายใต้แนวคิด The Lost Tasty The Living Heritage นะคะยกระดับอาหารไทยในพื้นถิ่นที่ส่งคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นั่นเองค่ะอาหารไทยอร่อยนะคะคุณฟังแต่ว่าเราก็บริโภคแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันในทุกๆเมนูละกันนะคะและก็กิจกรรมสำคัญในช่วงของวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมในกิจกรรมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย24ถึง31กรกฎาคมนะคะทั้งที่จุดที่จัดงานเลยนะคะคุณฟังก็คือที่ป้อมมหาการนะคะที่คลองพดุงกรุงเกษมคลององอาจคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะก็จะมีอาหารอร่อยๆไปจำหน่ายด้วยคุณวางสินค้าโอท็อปต่างๆใครที่ไปเดินแถวคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยก็จะมีของกินตลาดนางเลิ้งมานะคะเนี่ยของอาหารอะไรก็เพียบเลยนะที่คลององอ่างเขาก็มีร้านดังเยาวราชมานะมีหอยจ้อมีลอดช่องมีไอติมอะไรต่างๆงานนี้เพลิดเพลินมากเลยนะถนนคนเดินที่คลองหลอดวัดราชนัดดาก็มีโซนของดี50เขตของกรุงเทพมหานครเสื้อผ้าโอท็อปนะที่คลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกนะคะมีโซนกินดีร้านอาหารของดี50เขตส่วนคลองหลอดวัดราชบพิตรก็มีศิลปะการแสดงการจำหน่ายหนังสือแล้วก็ชุมชนริมคลองก็ออกงานขายสินค้าและการแสดงบนเวที

0: ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้

0: หน้าตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิตสามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางผูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณครับในรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะครับขอบคุณผู้ต้องร้องออเกตพลนะครับที่ได้ติดต่อทั้งที่เป็นกรมธรรม์และก็ติดต่อทางนายกองการวงจังหวัดนะครับคุณประยุทธ์ฉายแสงนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ
2: พี่วิเชียน พี่วิเชียนยังอยู่ไหมเดี๋ยวทีนี้ขอภาพที่เป็นผักตบชวานะเป็นภาพนิ่งเลยให้น้องฝนได้ดูหน่อยให้น้องฝนได้ดูหน่อย
3: เรื่องนี้พี่บอกร้องมาเป็นเดือนละ
2: ครับก็ประมาณนี
3: ้เนี่ยนึกว่าทุ่งหญ้าป่าเขาลำเนาภัยแต่ที่ไหนได
2: ้สายฝนโยนลงไปเนี่ยไม่ตกไม่ถึงน้ำ
3: เออหรออ
2: ืมอยู่ค้างอยู่มันผักยอดตบ
3: ตัวฝนเบาขนาดนั้นมันเลยลอยอยู
2: ่นะฮะ
3: แน่นมากเลยพี่แน่นมาก
2: คลองลัดขวางเต็มอย่างนี้เลยนะครับพี่วิเชียนบอกโอ้แย่แล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็ชาวบ้านต้องการน้ำไปทำนานะครับไม่มีน้ำให้ทำนะครับผักตบเต็มเลยแล้วก็เน่าเสียเองว่าจะไม่ทันฤดูทำนาพี่วิเชียนมาแล้วยังครับ
3: พี่วิเชียนคะ
2: เดี๋ยวสักครู่เนี่ยถ้ามาแล้วบอกนะ
3: อู้พี่แน่นขนาดนี้เลยเหรอ
2: ใช่
3: ก็น่าเห็นใจนะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะหนึ่งก็คือพี่วิเชียนนี่แหละครับตัวตั้งตัวตีทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรทำนาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาว่าไปสองก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านประยุทธ์ฉายแสงนะพี่วิเชียนนะ
3: พี่วิเชียนมาแล้วนะคะ
2: แล้วก็ทางผู้อำนวยการชลประทานที่ฉะเชิงเทรา
4: พุทธครับ
3: ค่ะพี่วิเชียน
4: ครับผม
2: นะก็เรียบร้อยนะพี่นะชาวบ้านพอใจแล้วนะ
4: ครับ
2: มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับ
4: ก็ขอบคุณรายการช่อง5ทีวีรวมใจช่วยชาวบ้าน
3: ครับ NBT ค่ะค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับ
4: ต่อรายการนี้ครับเรื่องนี้เรื่องหัวใจของเกษตรกรเรื่องน้ำนะครับ
2: ครับ
4: ผมก็เป็นห่วงมากครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมเป็นกลัวของโลกขนาดนี้นะเรื่องน้ำเป็นตายใหญ
2: ่
4: เกษตรกรเกษตรกรรมนะครับผมขอฝากเยอะครับฝากถึงรัฐมนตรีเกษตรครับท่านสุริยะเมืองกิจนะครับให้สนใจเกษตรกรให้มากนะครับ คนไทยนะครับส่วนมาก
2: ผมฝากพี่วิเชียนบ้างได้ไหมพี่วิเชียนผมฝากกลับไปด้วยได้ไหม
4: ครับ
2: ใครที่อยู่ริมคลองอ่ะถ้าผักตบมันลอยขึ้นมาอีกช่วยกันเก็บขึ้น
4: ตอนนี้ทางนายกเทศบาลคุณไพวันก็จ้างคนลอยเป็นระยะระยะแล้วคร
2: ับ ดีจังดีจังเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยไม่เกินเดือน3เดือนมันก็จะเต็มคลองอีกเพราะว่าเม็ดมันอยู่ในคลองอยู่แล้ว
3: เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมพี่
4: วางแผนให้เป็นระยะครับให้คนดูแลเป็นระยะเลยครับ
2: เฝ้ารักษาไว้เป็นระยะเลยนะดีมากเห็นด้วยอย่างยิ่งครับพี่วิเชียน
4: ขอบคุณทุกวันเลยครับขอบคุณเลยยกคนเลยยกอบจคุณยศสายแสงด้วยครับ
2: ครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่วิเชียนนะขอบพระคุณมากครับที่คืบหน้ามาให้นะแล้วก็ส่งภาพมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นอันนี้ผมชอบนะ
3: ค่ะ
2: คือเนี่ยแหละผมเสนอมานานแล้วพอลอกเสร็จปั๊บเนี่ยไม่เกินเดือน
3: ก็มาใหม่
2: จะมาเต็มเพราะว่าลูกผักตบลูกมันเนี่ยมันจะอยู่ในคลองอยู่แล้ว
3: ฝังอยู่ข้างใน
2: อยู่ในดินในคลองพอสักปั๊บเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต้องไปลอกอีกนึกออกมั
3: ้
2: ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้คนที่อาศัยอยู่ริมคลองจ้างเลยก็ได
3: ้
2: ฝนรับผิดชอบไป500เมตรพี่รับผิดชอบไป500เมตรแล้วต่อกันไปทั้งคลองน
3: ะ
2: นะครับแล้วก็ปล่อยปลาลงไปในคลองให้เขาด้วยนะทั้งเก็บผักตบชวาได้ค่าตอบแทนนะครับแทนที่จะมาลั่งรับบัตรคนจนอยู่เนี่ยนะไปทำงานแล้วก็หาปลาไปในคลองด้วย
3: เพราะผักตบเนี่ยเอาไปจักสารก็ได้นะ
2: ใช่ใช
3: ่เป็นวัสดุอะไรที่ขายได
2: ้น้องฝนครับมีเรื่องดีๆเนี่ยมีคนถามผมเยอะเพราะเคยพูดในฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองจะไปผ่าหลังจะไปผ่าหัวใจ
3: ฟอกไต
2: และฟอกไตนะครับบางคนเป็นมะเร็งนะครับทีนี้ด้วยการที่สิทธิ์ของบัตรทองเราเนี่ยมันต้องมีคิวรอคิวนะ
3: นานนะ
2: บางคนรอข้ามปีนะนี่ผมเจอคนเนี่ยเขา ป็นตุ่มอยู่หน้าอกแน่นมากเขาบางทีหายใจลำบากมากเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าผมก็ถามเอ้าแล้วทำไมไปไม่ผ่าตัดบอกหมอนัดแล้วบอกนัดไปนัดปีหน้าบอกเฮ้ยทำไมพี่จะรอปีหน้าบอกไม่เป็นไรยังทนไหวเอ้าแล้วทำไมต้องทนถ้าทนไม่ไหวทนไม่ได้เนี่ยนายแพทย์เหรียญทองนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยท่านก็หาทางที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนคนเดือดร้อนเหล่านี้นะครับก็เลยชวนท่านมาคุยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีครับคุณฝนสวัสดีครับคุณสนามสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
2: ครับ
5: ผู้ฟังครับ
2: คุณหมอช่วยอะไรชาวบ้านบ้างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบัตรทองเนี่ยครับ
5: อย่าเรียกว่าผมช่วยเลยนะ
2: ครับ
5: นี้มันเป็นปัญหาของระบบบัตรทองซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องของงบประมาณ
2: ครับ
5: ความไม่พอของงบประมาณบัตรทองเนี่ยซึ่งทำให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดทั่วประเทศโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเขาขาดสภาพคล่องทางการเงินนะ
2: ครับ
5: เมื่อเขาขาดสภาพคล่องทางการเงินการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์นะครับการอัตราจ้างเวรการทำงานนอกเวลาต่างๆเนี่ยมันสะดุดหยุดลงเนี่ยในขณะที่คนไข้เนี่ยการเจ็บป่วยไม่ได้หยุดลง
2: ครับ
5: เพราะคิวนี่มันถึงคอยนามข้ามปีนะครับเมื่อสมมติการผ่าตัดเข่าอย่างเงี้ยนะครับข้อเข่าข้ออะไรต่างเนี่ยพวกนี้มันมีต้นทุนทั้งนั้นนะครับเมื่อเงินมันจำกัดปั๊บเนี่ยนะครับงบประมาณจำกัดโรงพยาบาลต่างๆเงินไม่พอเงินขาดสภาพคล่องเขาก็ต้องจัดสรรการผ่าตัดให้มันตามที่เขามีงบประมาณที่มีอยู่ดังนั้นคนไข้ถึงเลื่อนข้ามปีไงครับ
2: มันไม่ใช่แค่ว่าคนเยอะอย่างเดียวแต่มันถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการผ่าด้วย
5: ถูกต้องครับคือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเขามีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่กองทุนเงินติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลมันมีปัญหาการผ่าตัดมาถึงเลื่อนคิวกันข้ามปีกันนานอย่างนี้นะครับ
2: ทีนี้ของคุณหมอช่วยยังไงในกรณีเห็นบอกว่า
5: โครงการที่ผมทำเนี่ยนะครับผมก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของปัญหาของอันนี้เป็นปัญหาของการบริหารเงินกองทุนของระบบบัตรทองนะครับของปตช.
2: ที
5: นี้ทางแก้ก็คือหลักการง่ายๆเมื่อวันนี้เนี่ยเราจะอาศัยเรื่องของฟรีเนี่ยของงบประมาณเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะคนไข้ก็ต้องพึ่งตนเองกัดฟันพึ่งตนเอง
2: ครับ
5: ผมใช้คำว่ากัดฟันพึ่งตนเองเหมือนคนไข้เนี่ยเวลาเขาจะไปผ่าตัดไปอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีใบส่งตัวถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
5: เป็นระบบใบส่งตัวใบส่งตัวมันจะเกี่ยวกับเรื่องของพอส่งไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลปลายทางเขาจะได้เบิกได้นะครับเบิกจ่ายได้นะครับเมื่อไม่มีส่งตัวเขาเบิกไม่ได้เขาก็หาเงินไม่ได้มาเอาเงินมาจ่ายค่ายาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใบส่งตัวคนไข้ก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการก็คือคนไข้ก็กัดฟันไปเองไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนี่แหละนะครับไปเองแต่ก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับจ่ายเงินเองคราวนี้ที่โครงการที่ผมที่เรียกว่าบัตรทองแพลตินัมคือจ่ายเงินเองในราคาที่ถูกที่สุดที่ผมทำได้คือโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของมุกุฎวัฒนะทำได้ก็เรียกราคาเทียบเคียงโรงพยาบาลรัฐนะ
2: ครับ
5: เรียกว่าบัตรทองแพลตินัมคือจ่ายเงินไม่ต้องใช้ใบตัวตรงมาเลยจ่ายเงินเองในราคาโรงพยาบาลรัฐนะครับพอตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับตรวจเสร็จตรวจเช็คนู่นที่ครบผมพูดหยาบๆนะครับให้กว้างนะครับเราพบว่าคนไข้มีต้องผ่าเข่าอยู่ในข้อบ่งชี้การผ่าจริงนะครับตรวจแล้วหัวใจไม่มีปัญหาตัวเลือดทุกอย่างพร้อมนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คนไข้พึ่งตนเองจ่ายไปนะ
2: ครับ
5: เมื่อจากนั้นพอเราการผ่าตัดพวกนี้นะครับเราก็ต้องนอนโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
5: ไม่ใช่ผ่าแล้วก็มันอันนั้นผ่าแบบผ่าสิวผ่าฝีอะไรนั้นโรงพยาบาลเขาไม่เป็นไรหรอกเขาใครก็ผ่าได้นะครับ
3: น
5: ะครับเพราะต้องนอนโรงพยาบาลต้องเข้าห้องผ่าตัดอันนี้ก็ใครไปใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับใช้สิทธิ์บัตรทองคนไข้ก็ไม่ต้องจ่าย
2: คร
5: ับพอสช.เขาก็จ่ายตรงนี้อยู่นะครับส่วนโรงพยาบาลผมเนี่ยรับได้ก็คือมันก็ไม่ใช่ว่ากำไรนะครับผมก็บริหารต้นทุนให้มันพอสูถ่ายได้นะครับไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่ไม่ขาดทุนนะครับแต่คนไข้ตรงมาเองเนี่ยถ้าตรงมาเองมาตรวจมาผ่าตัดมารักษามาผ่าตัดที่ผมเนี่ยไม่มีใบส่งตัวเนี่ยผมก็เบิกไม่ได้เพราะคนไข้ต้องมาตรงมาเองก็ต้องจ่ายเองเขาเรียกบัตรทองแพลตินัมตรงมาเองจ่ายเงินเองในราคาถูกที่สุดคือราคาโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งผมใช้ของงบประมาณปี62เมื่อ7ปีที่แล้วเอามาใช้ครับ
2: ต่อรายเท่าไหร่ครับคุณหมอครับ
5: มันตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้แต่ผมก็เรียกว่าโครงการ 3,000 บาทนะครับ3,000 บาทผ่าตัดทุกโรคหรือ 3,000 บาทหัตถการพิเศษหัตถการพิเศษเช่นส่องกล้องดูหลอดอาหารส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่หรือหัตถการพิเศษในการใส่เครื่องที่หัวใจนะครับในกรณีหัวใจไม่เป็นจังหวะสวนหัวใจอะไรต่างๆนะครับเป็นการตรวจเบื้องตรวจข้างตรวจให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นยังไงจริงหรือไม
2: ่
5: นะครับถ้าจริงแล้วก็ถึงเข้าสู่กระบวนการไปอยู่ในกรณีผู้ป่วยในซึ่ง ระบบเนี่ย30บาทรักษาทุกที่อยู่แล้วอันนี้ไปแอดมิดในมันได้อยู่แล้ว
2: ร
5: ู้ไหมฮะ
2: ครับ
5: ครับอันนี้ก็เข้าใช้สิทธิ์มันไม่ใช่การร่วมจ่ายนะครับคนไม่รู้เรื่องก็ไปพูดว่าผมคนไข้ร่วมจ่ายไม่ใช่คนไข้ก็จ่ายของเขาเองนะครับถ้าเป็นการผ่าตัดอย่างผ่าตัดเส้นเลือดเนี่ย 3,000 บาทก็คือตรวจเช็คเรียบร้อยตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะครับพร้อมผ่าก็แอดมิดก็ไปตอนนี้ก็ไปใช้สิทธิ
2: ์อย่างนะอย่างของคุณหมอพูดง่ายๆก็คือว่าคนป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนป่วยที่เรียกว่ามีอาการหนักละจะต้องผ่าอย่างใดอย่างหนึ่งละนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจมาจากโรงพยาบาลสิทธิ์บัตรทองเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยเพราะบางทีเขาตรวจมาผมเล่าเรื่องคนไข้ผ่าเข่าก็แล้วกันเข่าเสื่อมเนี่ยรอสามปีเนี่ยรอกันจนบางทีเข่านี่มันแย่หมดแล้วนะครับนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะมันรอนี่พวกยิ่งรอยิ่งคนไข้ก็ยิ่งสะสมกันไปเรื่อย
2: ๆ
5: ครับเรามาตรงมาตรวจที่เราเขาตรวจของเขายังไงก็แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องตรวจใหม
2: ่แต่ว่าเขาต้องมีสิทธิ์บัตรทองถูกต้องไหมครับ
5: เขาต้องมีสิทธิ์บัตรทอง
2: ต้องมีสิทธิ์บัตรทองจะตรวจมาก่อนจากโรงพยาบาลอื่นหรือจะมาตรวจที่นี่ก็ได้แต่ต้องมีสิทธิ์บัตรทอง
5: ต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับคือที่ผมพูดเน้นสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการไม่เน้นปัญหาคนไข้บัตรทอง47ล้านคนตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักที่สุด
2: ครับ
5: นะครับเราก็ทำในสิ่งที่เรามีส่วนช่วยได้ก็คือในส่วนนี
2: ้แล้วถ้ามาที่คุณหมอก็คือว่าจ่ายนี้แหละ 3,000 บาทนี่แหละไม่เกินนี้ก็ในกระบวนการตรวจทั้งหมดดูแลเสร็จปั๊บร่างกายพร้อมผ่าตัดก็ผ่าและจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทแล้วที่เหลือก็ไปเบิกจ่ายกับบัตรทองโรงพยาบาลจัดการเอง
5: โรงพยาบาลมงกุฎราชก็ไปเบิกตรงบัตรทองเพราะเป็นคนไข้ในคนไข้ก็เป็นคนไข้ใช้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาไงฮะ
2: แปลว่าทุกโรคไม่เกิน 3,000 บาทถูกต้องไหมคุณหมอครับ
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: จะผ่าหัวใจผ่าหัวใจผ่าหัวเข่าผ่าหลังลอกตา
5: ครับครับถูกต้องครับ
2: ไม่เกินไม่เกินนี
3: ้ใช่
5: ไม่เกินนี
3: ้ไม่เกิน
5: แต่ว่าต้องอยู่ที่ผมทำได้หรือเปล่านะบางโรคผมรักษาไม่ได้ผมก็ไม่แล้วก็ไม่ใช่ผ่าตามใจคนไข้ไม่ใช่นะ
3: สโคปที่โรครุนแรงที่สุดที่มงกุฎวัฒนะเคยเจอเนี่ย
5: หัวใจครับ
3: โรคอะไรฮะ
5: ผ่าหัวใจครับ
2: หัวใจ
3: หัวใจ
2: ก็3,000เหรอครับคุณหมอครับ
5: 3,000 ครับเพียงแต่ว่ามันมีบางกรณีมันมีเวชภัณฑ์ที่มันเป็นพิเศษที่เมื่อกี้ที่คนไข้บอกยาลาบอกไม่มีเวชภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันเวชภัณฑ์ที่สิทธิ์มันไม่มีให
3: ้
5: อันนี้คนไข้ก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มเองมันเป็นไอ้พวกอุปกรณ์พิเศษอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันแล้วแต่รายนะครับอันนี้เป็นแล้วแต่ราย
2: อันนี้ก็คือเป็นการให้โอกาสกับในความคิดของโรงพยาบาลคุณหมอก็คือให้โอกาสกับผู้ป่วยที่เขารอไม่ได้ทนไม่ได้มันอยู่ในสภาพที่จะต้องด่วนเพราะถ้าไปรอคิวปกติค
3: ิ
2: วยาวใช่ไห
3: ม
2: ทั้งคิวคนคิวงบประมาณถ้ามาที่นี่ฉุกเฉินจำเป็นเข้าเกณฑ์ก็อย่างที่คุณหมอว่าก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับจ่ายเต็มที่ก็ไม่เกิน 3,000 ทุกโร
5: ค
2: และที่เหลือกระบวนการเบิกจ่ายกับบัตรทองนั้นโรงพยาบาลคุณหมอก็ไปว่ากับบัตรทองเอง
5: ถูกต้องครับอ
2: ีกอันหนึ่งคุณหมอครับผมมีเวลาสัก2นาทีแล้วกันเนาะ
5: ครับ
2: อีกโครงการหนึ่งที่คุณหมอทำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งคุณหมอทำอะไรตรงนี้ครับ
5: ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องร่วมจ่ายเลยนะครับถ้าสิทธิ์บัตรทอง
3: โอ้เหรอฮะ
5: ไม่ต้องมา3,000
2: ไม่ต้อง3,000ไม่ต้องจ่ายเ
5: ออ30บาทยังไม่เก็บเลยใบส่งตัวแล้วก็ไม่ใช้ไม่ต้องใช้
3: มะเร็งทุก
5: ใช้ตามระบบของสปสช.ก็เลยนะครับอันนี้ยังไม่มีสปสช.ก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้เพราะมันเป็นกองสปสช.แยกเป็นกองทุนฮะกองทุนของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยยังบริหารจัดการได้กันอยู่นะครับยังจัดการได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมันมีปัญหาเดียวก็คือเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเร็วมากมงกุฎน่าจะเร็วที่สุดในประเทศไทยขนาดนี
3: ้
5: คนไข้รอเคมีบำบัดนะครับตรงมาเนี่ยเราตรวจปั๊บเรานัดเลยหมอเจอหมอมะเร็งจะต้องนัดก่อนนะครับเพราะไม่ต้องเสียเลย30บาทหรือต้วมจ่ายไม่มีนะครับหรือเข้าฉายแสงก็ไม่ต้องจ่าย30บาทก็ไม่ต้องถ้าอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องฉายเลยนะเราก็นัดต้องนัดเข้าสู่กระบวนการแล้วถ้าไม่มีมาจากต่างจังหวัดทุกที่นะครับคนยากคนจนมากรุงเทพไม่มีที่พักมันฉายแสงกันเป็นเดือนเนี่ยไม่มีที่พักไปเช่าอยู่เป็นหมื่นเนี้ยบางคนยอมตายหรอกไม่เป็นไรมันมีขอพักมูลนิธิให้อยู่ฟรีนะครับเอาไม่มีค่ารถเดินทางจนต้องจนจริงนะครับถ้าจนไม่จริงจะมาขอเบิกแม่เราก็ขอความกรุณาอย่านั่นเลยให้เอาไปช่วยคนจนเถอะถ้าจนจริงเนี่ยผมออกค่ารถทั้งรถไฟรถเมล์นะครับ
3: ไป
5: ร
3: ับ
5: สถานีรถไฟมาพักที่ขอพักฟรีไม่มีข้าวกินจัดข้าวให้สามมื้อด้วยแล้วให้ญาติมาได้1คน
2: ให้ญาติไปด้วย1คนนะนอกจากผู้ป่วยญาติไปด้วย1คนไม่มีจริงๆจ่ายค่ารถไปกลับให้
5: ให้หมดอาหารกินหมดจนกว่าจะฉายแสงครบนะครับแล้วก็สำหรับคนไข้มะเร็งในระยะที่แพร่กระจายแล้วของรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได
2: ้
5: จะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมะเร็งกับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ในระยะที่แพร่กระจายแล้วเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพวกนี้จะเจ็บป่วยเข้าๆออกๆบ่อยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลยากเนี่ยนะครับโรงพยาบาลมักจะเตียงเต็มใช่ไหมครับไม่ต้องมาที่ผมถ้าเป็นสิทธิ์ประทองผมแอดมิดให้นะครับผมดูรักษาให้เสร็จแล้วค่อยๆย้ายไปนะครับ
2: มีที่พักให้ด้วย
5: มีที่พักหมด
3: เห็นว่าอยู่ในมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เหรอฮะ
5: ใช่ครับมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง
3: อ
2: ันนี้อยู่ที่แจ้งวัฒนะหรืออยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่ครับคุณหมอ
5: แม้อยู่ที่แจ้งวัฒนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลผมเลยครับที่แจ้งโรงพยาบาลครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีอาคารเราสร้างอาคารขึ้นมาเฉพาะนะครับไม่ใช่หอพักแบบสวยหรูนะครับสำหรับคนยากคนจนนะครับ
2: ครับ
3: ค่ะ
5: นะครับ
2: ถ้าจะสรุปถ้าจะสรุปนะคุณหมอนะสองประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในสภาพหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยบัตรทองอ
3: ันนี้สำคัญ
2: แล้วก็รอคิวยาวมากนะครับอยากจะมาที่โรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยมาให้เขาตรวจอีกทีนึง
5: จริงๆไม่ต้องรอคิวคนไข้บัตรทองทั่วไปนะครับที
2: ่ไม่ต้องรอคิวมาแต่ว่าต้อง
5: รักษาจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐบาลแค่นี้นะครับ
2: มาให้โรงพยาบาลคุณหมอตรวจอีกทีหนึ่งยืนยันว่าโอเคใช่ได้แล้วก็ร่างกายพร้อมนะครับยังไงจ่ายไม่เกิน 3,000 ทุกโรค
3: ไม่เกินทุกโรค
2: นะครับ
5: อันนั้นสำหรับกรณีคนไข้ที่รอคิวขาผ่าตัด
2: ใช่ครับ
5: คนไข้ป่วยธรรมดาทุกวันนี้จะเป็นไข้แล้วก็ตรงมาได้ครับไม่จำเป็นต้องไปรอคิวตรงมาเนี่ยจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐบาลสิทธิ์บัตรทอง
2: ครับ
5: แอดมิดก็ไปใช้สิทธิ์เลย
3: ค่ะ
2: ส่วนมะเร็งนี่ฟรีเลยมาเลยมะเร็ง
5: ครับมาเร็งแล้วก็บัตรทองเนี่ยนะเราก็ฟรีเลยมันกองทุนไม่มีปัญหารองรับได้อยู่แล้ว
2: เขาต้องโทรมาแจ้งก่อนไหมหรือ walk in มาได้คุณหมอ
5: ควรจะโทรมาเพราะว่าอย่าง
3: น
5: ี้มันเยอะมากครับตอนนี้มันเยอะมากครับเยอะมาก
3: โทรมาเบอร์อะไรคะคุณหมอ
5: 02
3: ค่ะ
5: 574
3: ค่ะ
5: 5000ต่อศูนย์โรคมะเร็งครับ
3: ต่อศูนย์โรคมะเร็งตอนนี
5: ้
3: เพียงพอไหมอ่ะทั้งที่พักอะไรต่างๆบุคลากร
5: ผมสร้างหอพักเพิ่มอีก16ห้องครับตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดเดือนหน้านี่แหละครับมันจะแต่จริงๆมันจะคาดว่าจะจริงๆไม่ใช่เดือนหน้ามันเป็นที่8กรกฎาคมเนี่ยแหละคร
3: ับ มันจะไปเดือน
2: ครับคุณหมอมียานั้นไหมยาอิมคานิพระราชทานมีจ่ายด้วยไหมครับที่น
3: ี่
5: มันอยู่ที่สปทช.เขาให้ผมหรือเปล่าถ้าเขาให้มาผมก็จ่ายให้ถ้าเขาไม่ให้ผมก็ไม่รู้จะไปจ่ายยังไงเพราะยาพวกนี้มันไม่ใช่ไปหาซื้อเองไม่ได้
2: ใช่
5: พระราชทานให้สปทช.ไปแจกจ่าย
2: ครับ
5: นะครับถ้าอยู่ที่สปช.จะเขาจะให้ผมไหมล่ะครับถ้าเขาไม่ให้ผมก็ไม่มีให้
3: จ่ายไม่ได้
2: คุณหมอครับ
5: ครับ
2: ในนามของสื่อมวลชนเราสองคนเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนเราต้องเจอกับคนชาวบ้านที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนบางทีเขาไร้ที่พึ่งนะครับถ้าจะไปเข้าคิวรอก็ทนทุกข์ทรมานวันนี้มีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหนึ่งเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ตรงนี้นะครับไปได้มีโอกาสได้ไปต่อเนาะถ้าไม่มีก็หมอก็ช่วยทั้งค่ารถไปกลับญาติมาอยู่ด้วยก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะ
3: ที่พักด้วยเนาะ
2: ต้องขอบคุณคุณหมอเหรียญทองเป็นอย่างมากเลยครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
5: อยากขอบคุณเลยนะครับ
2: ครับ
5: ผมทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะ
2: ครับ
5: เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้นเอง
2: ครับ
5: มันประชาชนคนไหนไม่ต้องผมมีคนขอบคุณผมมากแต่ผมบอกผมไม่ใช่พ่อพระเทวดาเดินดินมันเป็นหน้าที่ที่อยู่ในวิสัยที่ผมทำได้เท่านั้นไม่ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศไม่ต้องขอบคุณผมทั้งสิ้นนะครับ
2: ครับถ้าจะใช้บริการเพื่อตัวเองนะครับโทรไปที่025745000 025745000นะครับโรคทั่วไปก็ถามเขาก่อนถ้ามะเร็งก็ต่อไปศูนย์มะเร็งเลย
5: ครับจริงๆไม่ต้องรอผ่าตัดก็ได้โรคทั่วจะโรคป่วยเจ็บอะไรก็โทรมาแล้วก็มาได้เลยนะคร
2: ับ
5: โทรมา
2: ครับ
3: ครับ
5: หรือจะตรงมาถ้ามันเป็นป่วยหนักก็ตรงมาเลยนะครับตรงมาเลย
3: ได้ค่ะค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ขออย่างเดียว
5: ขออย่างเดียวอย่าเกเรกันแล้วกันนะครับสูบบุหรี่ไม่เอานะครับ
2: ขอบคุณคุณหมอนะขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
3: นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะคะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะที่เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิ์บัตรทอง
2: ผมรู้จักกับคุณหม
3: อ
2: ก็เลยคุยกับคุณหมอเรื่องนี
3: ้
2: เพื่อเอาโอกาสดีๆมาให้กับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโรคถ้าจะต้องจ่ายไม่เกิน 3,000
3: ไม่ผ่าตัดทุกชนิด
2: คุ้มไหมคุ้มไหม
3: คุ้ม
2: กับต้องทนทรมานแต่ต้องรอคิวรอนาน
3: รอข้ามปีไม่ไหวหรอกมันไม่เสี่ยงกับโรคที่มันจะ
2: ถ้าเขาตรวจแล้วว่ามันได้ มาที่นี
3: ่ค่ะ
2: ถ้ามะเร็งมาเลยฟรีด้วยถ้าลำบากยากจนมีที่พักที่อยู่อาหารให้กิน
3: มีอาหารใน3มื้ออยู่ภายใต้มูลนิธิของโรงพยาบาล
2: ท่านจดไว้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งโทรศัพท์ไปก่อนนะปรึกษาเขาก่อนนะ
3: ค่ะ
2: ครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายกับคู่สายต่อไปเน
2: า
3: ะ
2: ครับถ้ายังมีสายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเยอะนะถ้าบัตรสวัสดิการเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยววันที่27ครม.มีมติตามมติที่ประชุมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานอย
3: ่
2: างที่เราเล่าให้ฟังไปตรงช่วงต้นเนา
3: ะ
2: นะครับ27เนี่ยเขาก็จะมีมติพอมีมติเสร็จปั๊บเนี่ยผลมันจะเป็นในทางปฏิบัติโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองอำเภอทุกอำเภอ878อำเภอ
3: ทั่วประเทศ
2: เปิดศูนย์บริการ
3: อุทธรณ์ได้ทุกเรื่อง
2: รับอุทธรณ์ไปไหนไม่ถูกไปที่อำเภอจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
3: คุณผู้ชมที่เขาฟังฝนผ่านไลฟ์นิติกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปแล้วที่กรมการขนส่งไม่รับเรื่อง
2: ครับ
3: ทีนี้ต้องแนะนำเขาไปไหนไปอำเภอเลยใช่ไหม
2: เดี๋ยวรอมตินิดนึงไงคือเข้าใจว่าตอนนี้มันต้องเป็นมติครม.ก่อน
3: ค่ะ
2: พอมติครม.ออกมาปั๊บทั้งขนส่งทั้งอำเภอเนี่ยทุกอย่างมันจะได้จบตรงนี้แล้วถ้าไปอำเภอไหนไปติดต่อแล้วไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยนะเดี๋ยวบอกเรามาก็ได
3: ้
2: แล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่านอกจากจะต้องปรับเกณฑ์แล้วยังจะต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยในการพิสูจน
3: ์
2: นั่นก็คือว่าราชการทำซะเองช่วยเขานะ
3: ไปสายต่อไปเลยคุณจัดค่ะจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณจัดค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: จ้าคุณจัดตกหลังคาผ่าตัดแล้วพิการเอาผิดหมอได้ไหมคุณจัดถามแบบนี้เหรอใช่ไหมคะ
6: ครับ
2: ตกลงมาตกลงมาไอตอนที่ตกลงมาเนี่ยกระดูกหักอะไรไหม
6: กระดูกสันหลังหักครับ
2: ตกลงมาปั๊บเนี่ยกระดูกสันหลังหักเลย
6: ใช่ครับ
2: แล้วก็พอหักปั๊บเนี่ยก็มีคนนำส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: คนที่นำส่งโรงพยาบาลนี่ใครนำส่ง
6: ลูกครับ
2: ลูกยกหามกันขึ้นรถแล้วไปส่งโรงพยาบาล
6: รถหวอมารับคร
2: ับ รถหวอรถพยาบาลมารับ
6: รถตรงลิ้งตรงลิ้งนะครับ
2: ทีนี้ลุงจัดพอลุงตกลงมาจากลุงขึ้นไปทำอะไรบนหลังคา
6: ไปมุงกระเบื้องที่พักคนงานครับ
2: ไปมุงกระเบื้องที่พักคนงานแล้วพลาดตกลงมาลงข้างล่างลงมา
6: ใช่คร
2: ับ พอตกลงมาปั๊บเนี่ยก่อนรถหวอวิวอวิวอจะมาเนี่ยใครมาช่วยลุง
6: ลูกครับลูกชาย
2: ลูกชายมายกมายกใช่ไหม
6: ไม่ได้ยกครับนอนแช่ตรงนั้นยกไม่รอดยกไม่ไหว
2: ให้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งรถหวอมาใช่ไหม
6: ใช่คร
2: ับ แล้วเขายกเองใช่ไหม
6: รถเจ้าหน้าที่ก็ไม่หามขึ้นเปลเองครับ
2: ไอ้นี่ที่ผมย้ำตรงนี้น้องฝน
3: เพราะพี่อยากจะรู้กระบวนการ
2: ว่
3: าใครเป็นคนยกถูกไหม
2: ใช่เพราะว่าถ้าเวลามีอาการทางกระดูกเนี่ยเขาห้ามยก
3: ค่ะ
2: นะต้องระมัดระวังเพราะว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องมันจะทำให้คนบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการ
3: ถูก
2: นะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญนะ
3: อ
2: ันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็มายกนะทีนี้พอไปรักษาแล้วกลายเป็นคุณลุงกลายเป็นคนพิการแล้วหมอจะไปแล้วลุงจะไปโทษหมอว่าหมอรักษาไม่หายแล้วแล้วลุงเป็นคนพิการแล้วจะเรียกอะไรจากหมอล่ะครับยังไงอะครับลุง
6: ไม่ได้เรียกตีนะครับผมถามเฉย
2: ๆถามเฉย
3: ๆไม่ตอนนั้นนะคะที่คุณหมอเขารักษาเสร็จแล้วอ่ะคุณหมอเขาแจ้งยังไงคะว่าทำไมคุณลุงถึงพิการไปเลยอ่ะ
6: อะไรนะครับ
3: คือตอนนั้นคุณหมอรักษาเสร็จแล้วคุณหมอบอกไหมฮะว่าอาการของคุณลุงอ่ะทำไมถึงกระดูกสันหลังหักแล้วพิการนะฮะ
6: คือว่าพอมาโรงพยาบาลแล้วก็หมอเก้าอ้องไอซียู3วัน3คืนมันดีอยู่เลยครับ
2: ขาม
6: ืออย่างไปมายกขาได้ดีเพียงจบเจ็บกระดูกสันหลังแค่นั้นแหละครับ
2: ครับแต่พอหลังจากนั้น
6: แล้วพอตอนที่เข้ามาห้องหมอเก้าห้องผ่าตัดเลยครับพูดได้ดีกว่านะครับ
2: ครับ
6: ผมมาก้าวผ่าตัดเนี่ยกับมันกับหมอตั้มแม่บอกว่าผมมีผีรุดนะครับคือว่าหมอไอ้เจนนั่นเจนมันไม่มีข้อความอะไรนะครับแล้วก็ปรับเลือดไว้ตรงนี้มีกระดาษก้าวเฉยๆเพราะว่าเจนตามมันเนี่ยครับเนี่ยจริงๆ
2: แล้วตอนนี้อาการของลุงยังไงพิการติดเตียงเหรอครับ
6: พิการเดินยกขาไม่ได้นอนติดเตียง
2: ติดเตียงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกลุงมีความรู้สึกติดค้างคาใจว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในการรักษาถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
2: ค้างคาใจตรงนี้ถ้าเกิดจากความผิดพลาดของการรักษาเนี่ยลุงจะเรียกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับลุง
6: 3แบบนั้นนะครับ
2: อ้าวล่ะครับคุณลุงครับลุงก็ไม่รู้ล่ะครับผมก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะตอนนี้คนที่รู้ก็คือหมอที่จะต้องตรวจพิสูจน์นะครับว่ากระบวนการรักษาเนี่ยมันทำเป็นขั้นเป็นตอนถูกต้องนะครับแล้วก็ความพิการที่เกิดขึ้นตามมาจากการรักษาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจุดไหนอะไรอย่างไรของกระดูกที่หักตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นจากอาการของโรคการที่พลัดตกลงมาเนี่ยนะ
3: หลังจากผ่าตัดใช่ไหม
2: แล้วก็ทำให้เกิดการเป็นคนพิการเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจหมอและโรงพยาบาลนะว่ามันมาจากเหตุปัจจัยตรงนั้นแต่ถ้ามันเกิดจากการปล่อยปละละเลยการไม่ดูแลเอาใจใส่การที่จะทำให้เกิดและเป็นเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาที่ผิดพลาด
3: ระหว่างการรักษา
2: ถ้าเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาที่ผิดพลาด อันนี้สปสช.บัตรทองลุงมีบัตรทองไหม
6: ไม่มีครับจ่ายตรงครับ
3: ไม่มี
2: จ่ายตรงใช้สิทธิ์ของใครลูกเป็นข้าราชการเหรอ
6: ลูกสาวราชการ
2: อ๋อคือถ้าเป็นบัตรทองเนี่ยเราก็ยื่นเรื่องให้สาธารณสุขจังหวัดเขาตรวจสอบถ้าเขาตรวจสอบแล้วมันเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาอันนี้จะมีเงินช่วยตั้งแต่ 100,000 ถึงไม่เกิน 400,000 บาทอันนี้กรณีบัตรทองแต่พอเป็นสิทธิ์ของราชการเนี่ยอันนี้ผมไม่มีข้อมูลครับนะครับทีนี้คุณลุงก็ถ้าเป็นสิทธิ์ของราชการถ้าจะร้องก็ต้องร้องโรงพยาบาลน่ะว่ามันมีความผิดพลาดอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะผมคิดว่าหมอก็ต้องการรักษาให้หายแหละแต่ถ้ามันไม่หายกลายเป็นคนพิการมันก็ต้องดูจากเหตุปัจจัยนะครับคุณลุง
6: คือว่าอย่างนี้ครับคุณถนอมที่ผมคลางแคลงใจอยู่นะครับ
2: ครับ
6: ตอนที่ว่าข้าก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่หมอให้เซ็นตรงนั้นเนี่ยก็มันก็น่าสงสัยอยู่แล้วพอเข้าไปห้องผ่าตัดก็ไปเห็นเด็กยืนอยู่สองคนนะครับใส่เสื้อชุดเขียวๆชุดหมอผ่าตัดเลยครับแต่ว่าเด็กจริงๆครับเด็กเล็กๆน่าจะจบใหม่ๆนะครับเจ้าเด็ก
2: อาจจะไม่เชื่อมือหมอจะเป็นหมอใหม
3: ่ไม่ๆคือไม่คุณลุง
2: เอาละครับลุงผมว่าเราไม่เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นในการพูดคุยหาข้อเท็จจริงนะลุงนะแต่ว่าถ้าลุงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการรักษาลุงก็สามารถจะร้องกับโรงพยาบาลได้นะครับหรือร้องแพทยสภาได
3: ้ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ขอให้มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับคุณลุงครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ร้องกับสาธารณสุขจังหวัด
3: ค่ะ
2: นะครับ 100,000 ถึงไม่เกิน 400,000 บาทนะครับแล้วแต่กรณีเสียชีวิตพิการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอย่างกรณีนี้ลุงใช้สิทธิ์ราชการเน
3: ี่
2: ยของลูกนะครับสิทธิ์จ่ายตรงนะครับลุงใช้สิทธิ์ตามที่เห็นลุงสมควรแล้วกันนะลุงนะผมคุยกับลุงตามนี้ก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: ครับ
2: ครับ
3: จริงเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์กันด้วยหลักฐาน
2: เห็นใจหมอเหมือนกันแหละ
3: คือจะมาบอกว่าอันนี้พูดในตัวแทนของถ้าผู้ที่ประกอบอาชีพหมอนะก
2: ็
3: ไม่ใช่ว่าเด็กแล้วจะไม่มีฝีมือเสมอไปสมัยนี้รุ่นใหม่ๆมีฝีมือกว่า
2: แต่บางคนอายุมากแล้วก็แย่เหมือนกันนะ
3: มันก็แล้วแต่ไงฮะ
2: ไล่คนไข้กลับบ้านบอกประสาท
3: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: จำได้ไหมหมอโรงพยาบาลที่ไล่หมอไล่ภรรยาครูชายว่าประสาทไม่รับประทานอ่ะนะ
3: โอ้โหไปสายต่อไปเลยนะ
2: ครับ
3: คุณประเทืองสวัสดีค่ะคุณประเทืองคุณประเทืองคะ
2: อยากเปลี่ยนสิทธิ์รักษาจากข้าราชการเป็นบัตรทองไม่ได้ได้เหรอต้องไปขอลาออกยังอยู่ไหมพี่ประเทืองอยู่ไหม
3: สิทธิ์รักษาม
2: ีแต่คนบัตรทองอยากจะไปใช้สิทธิ์ราชการนี่อยากจะออกสิทธิ์จากราชการมาใช้สิทธิ์บัตรทอง
3: เพราะอะไรอ่ะพี่ประเทืองอยู่ไหมเอ่ย
2: แต่ผมทำมาได้แล้วมาทิ้งแล้วนะ
3: จริงเหรอ
2: จริง
3: พี่ทำไง
2: โอ้ถนอมทำได้ทุกอย่างแ
3: ห
2: ละ
3: หรอ
2: นอกจากเรื่องตัวเอง
3: ทำไมเขาเปลี่ยนจากบัตรข้าราชการมาบัตรทองเหรอ
2: ใช่
3: เขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเพราะ
2: มีปัญหากับลูก
3: อ๋อ
2: ลูกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับทีนี้ใช้สิทธิ์ของลูกพอใช้สิทธิ์ของลูกเนี่ยนะครับลูกก็ไม่ได้สนใจคือบางทีมันต้องเบิกไปก่อนลงไปก่อนอะไรก่อนเนี้ยแล้วแกบอกแกก็ลำบากลูกเขาไม่ดูแลแกก็เลยบอกว่าฉันอยากจะใช้สิทธิ์บัตรทองดีกว่าไม่ต้องจ่าย อยู่ที่บ้านโพฉะเชิงเซาเนี่ย
3: ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกด้วย
2: สุดท้ายก็เปลี่ยนมาใช้บัตรทองได
3: ้โอ้หรอ
2: ก็ทำเรื่องออกมาเลยนะครับ
3: ถนอมจัดได้เลย
2: ก็แล้วแต่กรณีอ่ะนะ
3: เดี๋ยวถาม
2: คุณประเทือง
3: คุณประเทืองนะคะสวัสดีค่ะคุณประเทือง
7: ครับสวัสดีครับคุณถนอมน้ำทองน้ำฝนครับ
3: คุณประเทืองอยากเปลี่ยนจากสิทธิ์ของข้าราชการเป็นบัตรทองทำไมฮะ
7: ลุงอยากจะถามหน่อยเพราะลุงตอนนี้ลุงป่วยล
3: ุ
7: งพิการมา3ปีแล้วลุงเดินไม่ได
3: ้ป่วยพิการ3ปี
7: ตอนนี้ลุงต้องไปรักษาที่สำเสนกรุงเทพ
2: ลุงใช้สิทธิ์อะไรตอนนี้ครับ
7: ลุงใช้สิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวงอยู่ครับ
2: การไฟฟ้านครหลวงเป็นข้าราชการการไฟฟ้ามาก่อนหรือว่าเป็นใช้สิทธิ์ลูก
7: เป็นข้าราชการไฟฟ้าครับ
2: ก็ใช้สิทธิ์เบิกตรงใช่ไหม
7: ก็ใช้สิทธิ์ลูกด้วยฮะพอลูกก็ทำงาน
2: ทีนี้มันมีปัญหาอะไรครับที
7: ่ตอนนี้ลุงป่วยเดินไม่ได้เลยฮะแล้วลุงก็ไม่มีรถไปหาหมอ
2: ครับ
7: ลุงไม่ได้ไปหาหมอมา3ปีแล้วฮะ
2: ครับ
7: หมอก็โทรมาบอกลุงมาตรวจร่างกายมั่งส่งยามาให้อย่างเดียวเดี๋ยวปอดเปิดพังหมดอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกลุงไปไหนใช่ล่ะครับ
7: ฮะ
2: ลูกอ่ะ
7: ลูกลุงเขาก็งานยุ่งนะลุงก็
2: ยุ่งถึงขนาดว่าพ่อป่วย3ปีไม่พาพ่อมาหาหมอเลยเนี่ยมันยุ่งอะไรนักหนา
7: ไม่คือว่าลุงก็ไปอยู่ตลอดน่ะพอช่วงนี้รถลุงมันเสีย
2: เอาตกลงไปไม่ไปเมื่อกี้บอก3ปีไม่ได้หาหมอ
3: ลุงว่า
7: 3ปีแล้วนะลุงไม่ได้ไป3ปีแล้วแล้วตอนนี้ลุงก็หาหมอที่นี่แล้วลูกก็ทำใบส่งตัวมาให
3: ้ค่ะ
7: อันนี้ลุงก็อยากจะถามคุณถนอมหน่อยว่าถ้าลุงจะเปลี่ยนเป็นบัตรทองนี่มันจะดีไหมนี
3: ่ทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นบัตรทองอะคะ
7: คือว่าลุงอยู่ตรงนี้มัน
2: จะได้รักษาใกล้บ้านใช่ไหม
3: ไม่ต้องไปกรุงเทพ
7: ใช่ใช
2: ่ลุงโทรปรึกษาที่สายด่วนบัตรทอง1330นะลุงนะ
7: ลุงโทรแล้วฮะเขาบอกว่าลุงเปลี่ยนไม่ได
2: ้ลุงเปลี่ยนไม่ได
7: ้
2: คือผมเข้าใจบัตรทองทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้ลุง
3: เพราะอะไรคะ
2: ก็จะมาเป็นภาระของกองทุนบัตร
3: ของบัตรทอง
2: บัตรทอง
3: เพราะคุณก็มีสิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้ว
2: ใช่
3: แล้วทำไม
2: ม
3: ัน
2: คนละกองกันอยู่แล้วใช่ใช
3: ่คุณลุงลองหาวิธีไปรักษาดูไหม
2: ก็ต้องให้จริงๆก็อยู่ลุงอยู่จังหวัดอะไรนะ
7: ใจนาดครับ
2: ใจนาดมากรุงเทพก็ไม่ไกลลูกมีเวลานิดหนึ่งพาพ่อมา
7: ก็เขามาทีก็ต้องใช้เวลา2วันนะฮะ
2: มันก็จำเป็นนะครับคุณลุงมันจำเป็นนะครับคนเราเนี่ยนะมันมีเหตุอันจำเป็นอยู่นะครับคนเป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่อะครับลุงเกรงใจลูกหรือเปล่าไม่บอกลูกหรือเปล่าครับ
7: ก็เคยบอกพอดีแล้วก็บอกงานยุ่งลุง
2: ก็เข้าใจแล้วถ้างั้นพอบอกเขาแล้วเขาไม่สนใจนำพามาก็ลุงก็เลยไม่อยากบอกอีกใช่ไหมก็เลยคิดเองว่าถ้างั้นอยากจะเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาเซตข้างๆบ้านใช่ก็แล้วกันคิดอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมลองสอบถามเรื่องนี้กับท่านเลขาธิการสปสช.ดูนะครับว่ากรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะทำได้แต่ทำได้เพราะผมบอกแล้วผมทำมาแล้วที่บ้านโพ
3: เคยทำมาแล้ว
2: มีปัญหากับลูกเหมือนกันนี่ไงพอพูดแล้วมันต้องมันมี
3: สืบเนื่อง
2: แต่ของพี่เนี่ยพี่ประเทืองเนี่ยแกเป็นตัวของแกเองเป็นข้าราชการของเป็นพนักงานการไฟฟ้า
3: ใช้
2: สิทธิ์ของตัวเองอันนั้นน่ะใช้สิทธิ์ลูกก็เลยลาออก
3: อันนั้นคืออีกเคส
2: ใช่แต่นี่เป็นสิทธิของพี่เองเดี๋ยวแต่ผมถามสปสช.ให้นะพี่นะแต่ยังไงพี่ก็ควรกับลูกคุยกับลูกอะครับลูกเอ้ยมีเวลาพาพ่อไปหน่อย
7: คุยไปทางเจ้าหน้าที่แล้ว
2: ครับ
7: เขาบอกว่าพ่อใช้สิทธิ์ลูกอยู่แล้ว
2: ข้าใจผมคือเราคุยเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพูดอย่างนั้นแหละครับเข้าใจแต่คำถามสุดท้ายว่ามันเปลี่ยนได้ไห
3: ม
2: อยู่ตรงนี้ครับแต่กับเจ้าหน้าที่บอกก็ลุงก็รักษาสิทธิ์นี้มันก็ดีอยู่แล้วทำไมจะเปลี่ยนมาที่บัตรทองท
3: ุ
2: กคนอยากจะไปใช้สิทธิ์ราชการกันทั้งนั้นแหละ
3: ใช่ใช
2: ่แล้วทำไมอยู่ลุงอยู่จะมาใช้บัตรทองซึ่งไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเรื่องปัญหากับลูกลูกไม่พามาอยู่ตรงนี้แหละ
7: ผมขอขอบคุณคุณถนอมค่ะ
2: ครับลุง
7: น้ำผลนะ
3: ค่ะลุง
7: ขอตามอีกเรื่องหนึ่งนะ
2: ครับ
7: ลุงป่วยมา3ปีแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
7: ลุงติดต่อพม.ไปขอความช่วยเหลือเขาอะลุงไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยเขาบอกว่าคิวเต็มตลอด
2: ลุงจะขอความช่วยเหลือเขาเรื่องอะไรครับ
8: เรื่องที่เขาปักหมุดไม่มีใบนำ
7: เคยมี
8: ท่านเพียงร้อยผมครับ
2: เดี๋ยวมีใครแทรกเข้ามาลุงติดต่อพม.จะขอความช่วยเหลืออะไรจากพม.ครับ
3: คุณลุงประเทืองคุณลุงประเทือง
2: เดี๋ยวนะเขาอาจจะมีสายแทรกเข้ามาเขาเลยดึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีอยากจะรู้ว่าจะให้ช่วยอะไรพม.นะครับ
3: วันนี้มีประเด็นเรื่องพม.
2: ครับ
3: ไหล
2: กลับมาได้ไหมคุณลุงกลับมาได้ไหม
7: ครับพูดอยู
2: ่อ้าวตอบคุณลุงตอบว่าลุงจะให้พม.ช่วยอะไรครับคุณลุง
7: คือว่าลุงเคยได้รับความช่วยเหลือปีหนึ่งลุงได้3,000อะไรอย่างเงี้ย
2: ลุงต้องการให้เขาช่วยอะไรครับตอบคำถามนี้ครับ
3: อยากได้อะไรครับคุณลุง
7: ลุงอยากได้ค่ารถไปหาหมอที่กรุงเทพครับ
2: อ๋อให้รถโอเคครับลุงครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานก่อนนะลุงนะ
7: ครับ
2: อันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆนะว่า3ปีแล้วลุงไม่ได้มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเลยถูกต้องไหม
7: ครับ
2: สิทธิ์ลุงอยู่ที่วชิระที่กรุงเทพถูกไหม
7: ครับไม่สิทธิ์ลุงอยู่ที่โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง300,000คร
2: ับอ๋อเอา300,000ไม่ใช่วัชระโทษทีวัชระก็300,000สิทธิ์ลุงอยู่ตรงนี้แต่ว่า3ปีแล้วไม่ได้มาเลยตอนนี้กลายเป็นคนติดเตียงหรือเป็นคนแบบไหน
7: ครับคือว่าต้องอยู่บนวีลแชร์ตลอดเลย
2: อยู่บนวีลแชร์ตลอดนะครับ
7: อาบนรถวีลแชร
2: ์ลุงครับโทษนะตรงผมต้องตรงไปตรงมาเวลาเราเอาเรื่องไปประสานต่อคือลูกไม่พาลุงมารักษาเลย3ปีแล้วถูกต้องไหมครับนี่คือเหตุผลว่าพ่อต้องขอความช่วยเหลือจากพม.ว่าช่วยพาลุงมารักษาทีได้ไหมใช่หรือเปล่าครับ
7: คือว่า
2: ใช่ไหมครับเอาตรงนี้ครับไม่ต้องคืนแล้วครับใช่หรือเปล่าครับ
7: ได้ครับ
2: ใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
2: เอาละครับที่เหลือเป็นหน้าที่ผมกับทีมงานน้องฝนครับรายการนะลุงนะจะได้ไม่ได้เดี๋ยวผมขอประสานเรื่องนี้นะครับว่าต้องการความช่วยเหลือถ้าไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวผมหาร
3: ถ
2: แท็กซี่เพื่อนแท้เราเนี่ย
3: เ
2: ดี๋ยวรับมาจากชัยนาทอยู่อำเภออะไรครับลุง
7: อยู่อำเภอวัดสิงห์ครับ
2: อำเภออะไรนะ
3: วัดสิงห์อ
7: ำเภอวัดสิงห์ครับ
3: วัดสิงห์
2: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไม่รับปากโดยเร็วนะเดี๋ยวต้องคิดวางแผนก่อนนะถ้าทำแล้วไม่ได้เนี่ยจะขอให้ไปรับมาสักครั้งหนึ่งแล้วพาลุงมารักษาที่โรงพยาบาลที่300,000
3: นัดแนะคุณหมอ
2: เอางั้นนะลุงนะ
7: ครับ
2: เอาตามนั้นนะ
7: คุณถนอมผมขอความช่วยเหลือว่ามีคนใจบุญขายรถเก่าๆอะไรให้ลุงสักคันทำไมเงี้ยลุงเดี๋ยวไปเองได้อย่างเงี้ย
2: ไม่เอาดีกว่าลุงครับ
3: ตกลงคุณลุง
2: ไม่ไปอย่างนั้นนะไม่เลยไปกว่านี้แล้วครับผมผมได้ประเด็นผมแล้วเนา
3: ะ
2: ได้ประเด็นแล้วครับคุณลุงครับ1พม.ถ้ามันติดขัดยังไงเดี๋ยวจะขอชมรมอ่ะนะคุยตามนี้ก่อนลุงครับลงบันทึกเรื่องไว้ครับ
7: คุณถนอมช่วยบอกพม.ว่าให้มาเยี่ยมลุงบ้าง2ปีไม่มีใครมาดูลุงเลยผู้ใหญ่กำนันนาย
2: ลุงอยู่คนเดียวเหรอครับลุงอยู่คนเดียวเหรอ
7: ครับอยู่กับลูกชายเขาก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไปรับจ้างตัดหญ้ามาอะไรมั่งเพราะลุงลำบากกว่านี้ว่าลุง
2: อยู่กับลูกที่ไม่แข็งแรงส่วนคนที่แข็งแรงก็ไม่มีเวลาจะมาพาพ่อไปถูกไหม
7: ใช่
2: เอาละคุยตามนี้ครับลุงครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใช่ดอกจันเป็นภาระที่จะต้องไปคิดต่อครับน้องฝนนะ
3: ตอนแรกแกบอกว่ายังไงนะลูกไม่สะดวกพาไป
2: ครับ
3: 2อยากขอเงินช่วยเหลือ
2: ไม่ใช่ขอเงิน
3: ตอนแรกเขาพูด
2: ไม่นะไม่ได้ฟังเป็นขอเงินนะขอให้พม.ช่วยเอาแกมาหาหมอทีได้ไหม
3: หรอฟังได้ยินเป็นอย่างนั้น
2: นะให้พมให้พม
3: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ประสานชมรมเพื่อนแท็กทีนึง
2: เดี๋ยวขอพมก่อนให้พมทำคือตอนนี้ให้พมทำหน้าที่ก่อนแล้วเรามีราชการราชการทำหน้าที
3: ่
2: แต่ถ้ามันติดขัดตรงไหนยังไงเดี๋ยว
3: ค่อยเข้าไปช่วยทีหลัง
2: เดี๋ยวพาแท็กซี่ไปเอามา
3: ไปสายคุณบรรทมต่อเลยจากนครนายกค่ะสวัสดีค่ะ
9: ไม่ผมอยากจะรู้ว่าผมจะทำยังไงต่อเนาะ
2: เดี๋ยวครับพี่คุยกันก่อนนะสวัสดีกันก่อนนี่
3: พี่บรรทมถามมาว่าเพื่อนบ้านปักเสารุกล้ำแนวเขตที่ดินต้องการดำเนินการอย่างไรใช่ไหมคะ
9: ครับเขาไม่มีใบนำไอ้ข้างเคียงมาให้ผม
3: ปักเสารุกล้ำ
2: เอาอย่างนี้คุณลุงบรรทมอยู่อำเภออะไรนครนายก
9: ปากพลีครับ
2: ปากพลีชื่อนี้เลยไม่นอนทั้งวันเหรอ
3: ทำไมอ
2: ่
3: ะ
2: บรรทมไง
9: ช่วงนี้แก่แล้วก
2: ็นอนทั้งวันเลยทีนี
3: ้ตอนนี้ก็ไม่บรรทมเขาคุยกับเราอยู่เขายังไม่บรรทม
2: เอาละมีเพื่อนบ้านนะครับเอามาปักหมุด
3: ปักเสาลูกล้ำแนว
2: เอาเสามาปักในที่ดินลุงเหรอ
9: เจ้าหน้าที่ที่ดินน่ะเขามาปักหมุด
2: โดยไม่มีใ
9: บดีแนวเขต
3: รังวัดเขตแดน
2: แสดงว่าข้างเคียงเขามาทำการรังวัดเขตแดนสิครับคุณลุง
9: ครับครับครับ
2: พอเขามารังวัดนี่เกิดนานหรือยัง
9: เดือนพฤษภาหรือเปล่า
2: เมื่อเดือนพฤษภาที่ข้างเคียงเขาให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตพอมารังวัดปั๊บมาปักหมุดที่ดินเนี่ยมาปักอยู่ในเขตของคุณลุงถูกไหมครับ
9: วันที่20เขามาปักหมุด
2: เอาละลุงตอบที่ผมถามเนี่ยฟังที่ผมถามแล้วตอบพอเขามารังวัดและที่ดินเขาปักหมุดในเขตที่เข้ามาในเขตที่ดินของลุงถูกต้องไหม
9: ถูกต้องครับ
2: แล้วตอนที่เขามารังวัดเนี่ยลุงอยู่ไหม
9: ลุงไม่รู้ว่าเขามาวัดด้วยเพราะว่าเขาไม่มีใบนำ
2: ลุงไม่รู้นะครับลุงไม่รู้ไม่ได้มารังวัดไม่ได้มาชี้กันแนวเขตในวันที่เขามาทำการรังวัดถูกต้องนะ
9: ครับ
2: ด้วยความไม่รู้นะครับก็เลยไม่ได้มาแล้วลุงบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งให้ลุงมาชี้กันแนวเขตด้วยถูกต้องไหมครับ
9: ใช่ครับ
2: ทีนี้พอเขาแล้วมารู้อีกทีนึงเขามาปักหมุดเข้ามาในที่ดินของคุณลุงถูกต้องไหมครับ
9: ครับ
2: คำถามที่ลุงต้องการถามคืออะไรครับ
9: วันที่20ผมมาวัดแล้ววันที่25เขาจะให้ผมไปเซ็นข้างเคียงผมไม่ได้เซ็นครับ
2: 20พฤษภานี้ใช่ไหมครับ
9: ครับ
2: ถูกต้องแล้วครับที่ลุงไม่เซ็นครับถูกต้องแล้วครับ
9: นะลุงจะดำเนินเรื่องอะไรต่อไปได้อยู่ไหมครับ
2: วิธีการก็คือนอกจากลุงไม่เซ็นลุงคัดค้านเลยครับ
9: ครับคัดค้านแล้วครับ
2: ไปคัดค้านไว้ที่สำนักงานที่ดินแล้วเนาะ
9: ครับครับคัดค้านแล้วครับ
2: ทีนี้ที่ดินของลุงเอกสารอะไรครับ
9: น.สามครับ
2: น.ส.สามคุณลุงก็ขอรังวัดสอบขอรังวัดสอบเขตแล้วขอออกโฉนดใช่เลยสิครับของคุณลุง
9: ก็ผมไปขอแล้วแต่หัวหน้ารังวัดเขาบอกเดี๋ยวจะเรียกผู้ข้างเคียงมาอมชอม
3: ยังไง
2: มันคนละเรื่องกัน
3: อมชอม
2: มันคนละเรื่องกันครับลุงครับลุงถ้าลุงไม่ยอมเนี่ยลุงเนี่ยนสสามหรือนสสามก
9: นสสาม
2: เอ้าถามไหม
9: นสสาม
2: ครุฑของลุงเนี่ยครุฑในใบนสสามเนี่ยสีดำหรือสีเขียว
9: สีดำครับ
2: นสสามเฉย
3: ๆ
2: ถ้าครุฑดำเขียวดำเป็นนสสามถ้าครุฑเขียว
3: นสสามก
2: อไก่ถ้าครุฑแดงเป็นนสสี่จอคือโฉนดที่ดิน
3: ค่ะ
2: เพราะงั้นคุณลุงครับคุณลุงเอานสสามของลุงไปขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเพื่อขอออกโฉนดทำเสียพร้อมกันทีเดียวอย่าแค่สอบเขตเพราะอะไรอ่ะถ้าสอบเขตเสียตังค์สองต่อ
3: ใช่
2: เดี๋ยวต้องออกโฉนดอีก
3: ถูก
2: ลุงไปทำเสียตรงนี้นะครับลุงควรจะไปทำตรงนี
9: ้ผมไปแล้วเขาไม่ดำเนินเรื่องให้จ่ายหัวหน้า
2: เขาไม่ดำเนินให้ไม่ได้ประชาชนถือนสสามจะไปขอรังวัดเพื่อออกโฉนดเขาจะปฏิเสธคำขอได้อย่างไร
9: นี่ผมไปขอสองครั้งแล้วเขาตีคืนไปหมด
2: เขาตีคืนมาว่าอย่างไรครับ
9: เขาบอกที่ยังพิพาทกันอยู่เดี๋ยวให้เขามาคุยตกลงออมชอบมันก่อน
2: ถ้าเขาให้เหตุว่าและตอนแสดงว่าก่อนหน้านั้นลุงไปขอออกโฉนดแล้วใช่ไหม
9: ขอแล้วแต่ทีนี้เขาไม่ทำให
2: ้โอเคเข้าใจถ้างั้นเข้าใจได้ว่ามันพิพาทกันอยู่มันก็ออกก็ยังไม่สำเร็จเพราะพิพาทกันเดี๋ยวมันอาจจะนำไปสู่การฟ้องนู่นนะอันนี้เข้าใจเจ้าหน้าที่เข้าใจเจ้าหน้าที่นะเพราะนึกว่าลุงไม่เคยไปขอพอไปขอปั๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากลับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไกล่เกลี่ยกันให้จบก่อนอย่างนี้ครับคุณลุง
10: ครับ
2: ปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินข้างเคียงเนี่ยมันสามารถไกล่เกลี่ยกันได้เท่าที่จะไม่ขัดต่อกฎหมายที่ดินสมมติ
10: ครับ
2: ฝนกับพี่ที่ข้างเคียงกันเนา
3: ะ
2: นะครับฝนล้ำเข้ามาในเขตพี่ทางวัดแล้วเข้ามาล้ำนะครับล้ำโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงพระสงฆ์ภาษีอันนี้ที่ดินก็จะไม่ยอมแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุจริตนะครับล้ำกันมาตกลงก็ได้ยอมชอมกันได้ถอยมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จบเพราะงั้นคุณลุงจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะว่าลุงเป็นนส.3ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระหว่างนส.3กจะมีภาพถ่ายแผนที่ระหว่างแต่ของลุงเป็นนส.3มันเป็นไปเหมือนใบจองอ่
3: ะ
2: มันไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระหว่างเพราะฉะนั้นลุงเจรจากันเถอะครับเสียน้อยเสียมากเขาได้หน่อยเราได้หน่อยถัวกันไปพอตกลงกันได้อย่างน้อยที่สุดยึดเอาแนวเขตธรรมชาติที่เรารับรู้กันอยู่เป็นการปัจจุบันนี่แหละนะครับปัจจุบันแนวเราอยู่ตรงไหนถ้าแนวเราอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เอาแนวนี้เป็นตัวตั้งเพราะการเดินสำรวจมันต้องเดินตามที่คนนำเดินแต่ไม่ใช่ว่าพอเขามาขอรังวัดเสร็จปั๊บพอรังวัดอ่านมาปั๊บเข้ามาในที่ดินลุงแล้วเขาจะเอาตามนั้นพอจะเอาตามนั้นลุงไม่ยอมไงความยอมก็คือคุณน่าจะอยู่ตามแนวก่อนรังวัดอ่ะก็รับรู้กันตามนี้เธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเธอไปรังวัดปั๊บเข้ามาในที่ผมก็ไม่ยอ
3: ม
2: พอมาอยู่ผมไม่ยอมเธอก็อยากจะได้เพราะอยากจะได้เกิดข้อพิพาทขัดแย้งมันก็เลยตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้มันก็คาพอคาเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวที่ดิน
3: ไปออกโฉนดก็ไม่ได้
2: ใช่ครับพอคาเสร็จปั๊บที่ดินก็จะทำหนังสือให้บอกให้คุณไปฟ้องศาลในศาลตัดสินนั่น
3: ยุ่งยากกว่าไ
2: หมยุ่งแหละทีนี้ครับฝอยขัดหม้อมายุ่งอันนี้ก็ยุ่งกว่าอีก
3: ใช่คุณลุงได้คุยกับที่ข้างเคียงยังอ
2: ่
3: ะ
2: ไปตกลงกันก่อน
10: อ๋อข้างเคียงยังเขาผมบอกให้เขามาคุยกันถ้ามันเกิน2เมตรไปผมก็จะขอเขาคนละครึ่งไป
2: อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่คุยกันเองก่อนแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่มาคุยกันเองก่อน
3: นะ
10: บอกให้เขาถอยหลังไปหน่อยที่นี่เขายังไม่เรียกกันมาคุย
2: ของเขาเป็นโฉนดหรือเป็นอะไร
10: อ๋อเขาเป็นนรสามเหมือนกันครับ
2: อ๋อเหมือนกันเลยเอาไปตกลงกันก่อนนะตกลงกันถ้าตกลงกันไม่ได้นะลุงนะชวนทั้งสองฝ่ายชวนเขาชวนเราแล้วไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครนายกให้เขาเจรจาไกล่เกลี่ยให้อ
10: ยู่ศูนย์ดำรงธรรมนะ
2: ไปอัยการเลยไปอ
3: ั
2: ยการเลยเดี๋ยวอัยการจะเชิญที่ดินมาด้วย3ฝ่ายแล้วจะได้จบทีเดียว
3: 1157อ่ะคุณลุง
2: แล้วนำไปสู่การออกโฉนดเสียหลังจากนั้นนะคุยกับลุงตามนี้ล่ะเดี๋ยวเวลาผมจะหมดมีอีกสักสายหนึ่งรออยู่นะลุงนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณลุงคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณพี่พงทิพย์มาแล้วครับน้องฝน
3: สวัสดีค่ะคุณพงทิพย์คุณพงทิพย์คะ
2: เวลาเหลือน้อยแล้วนะ
3: คุณพงทิพย์เขาสอบถามมาเคยส่งประกันสังคมมาตรา33ตอนนี้อายุ66ปีได้เงินบำนาญเดือนละ 2,000 กว่าบาทถ้าปรับสูตรคำนวณใหม่จะได้เงินเพิ่มไหม
2: อาจจะเพิ่มหรืออาจจะหนึ่งถ้าไม่เพิ่มก็ได้เท่าเดิมถ้าเพิ่มก็คือจะได้เพิ่ม ตอบแค่นี้แล้วกันเน
3: า
2: ะคุณบุญทันจากบุรีรัมย์ที่ดินชาวบ้านโดนนายทุนบุกรุกคุยกับหน่วยงานรัฐแล้วไม่เป็นผลถ้าดินชาวบ้านโดนนายทุนบุกรุกต้องแจ้งความก่อนครับต้องแจ้งความก่อนนะครับถ้าไม่แจ้งความเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการแย่งการครอบครองและครอบครองปรปักษ์ได้เพราะงั้นแจ้งความก่อนให้เขารู้สึกว่าเขามาโดยไม่สงบส่วนคุณยายร่วมจากนครราชสีมาที่ดินว่างเปล่าทำเรื่องขอเอกสารสิทธิ์แต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมเซ็นให้จนโดนคนอื่นสวมสิทธิ์ไปแทนเอ้าถ้าที่ดินว่างเปล่าเราก็ต้องครอบครองทำประโยชน์แล้วเขาจะมาสวมสิทธิ์ไปได้ไงนะครับถ้าใครจะมาสวมสิทธิ์เราก็ไปค้านที่สำนักงานที่ดิน
3: ใช่
2: คุณพวงครับ
3: คุณพวงทิพย์คุณพวงทิพย
11: ์ค่ะค่ะ
2: ถามเรื่องประกันใช่ไหม
11: ค่ะ
2: ประกันสังคมใช่ไหม
3: มาตรา33เขาถามว่าจะได้
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วได้ยินไหม
11: ได้ยินค่ะ
2: เอาตามนั้นเลยครับพี่ครับจะได้เพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มบอกไม่ได้ถ้าได้เพิ่มถ้าคำนวณใหม่แล้วได้พี่ก็ได้แต่ถ้าคำนวณแล้วไม่ได้เพิ่มก็จะไม่ลดไปจากที่เคยได้ปัจจุบันครับสูตรแคร์นะตามสูตรแคร์นะครับสวัสดีครับ
3: คุณลุงวิเชียนบอกมีอาการปวดฉี่ไม่ออกมีปัญหาต่อมลูกหมากม
2: ีฝากน้องฝนไปเข้ารายการหมออ
3: ยากผ่าตัดรักษาต้องเสียเงินไหมก็นี่เมื่อกี้บัตรอะไรอ
2: ันนี้ที่คุยกับคุณหมอเหรียญทองใช่ไหม
3: ใช่เมื่อกี้บัตรทองไหม
2: ไม่อันนี้ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นบัตรทองนะ
3: นี่เขามีบัตรทองไง
2: แต่เอาเดี๋ยวเอาไปเข้ารายการน้องฝนก่อนคุยกับคุณหมอ
3: ได้
2: นะจะได้วินิจฉัยโรคซะก่อนเนาะ
3: ได้ค่ะ
2: นะครับ
3: คุณ
2: คุณสมยศเจ้าของที่ดินใส่ชื่อญาติเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินอยากถามว่ามีทางที่จะเอาที่ดินออกได้ไหมถ้าเขายอมออกได
3: ้
2: เนี่ยเรามีที่ดินอยู่ๆก็ไปเอาชื่อเขามาใส่พอชื่อเขามาใส่เสร็จปั๊บเขาก็จะได้ถ้าไม่กำหนดจำนวนไว้มันก็คนละครึ่งแต่ระบุว่าของชั้น5ไร่ของเขา1ไร่ก็ว่าไปตามสัดส่วนที่กำหนดแต่วันนี้พอเอาเข้ามาแล้วอยากจะเอาเขาออกถ้าเขาไม่ออกไม่ได้
3: ไม
2: ่ได้ครับยกเว้นคนที่เราให้นั้นน่ะให้1ให้ฟรีนะไม่ใช่ซื้อขาย1ให้แบบให้ฟรีนะครับให้แบบเสน่หา2นะครับเขาอาจจะเนรคุณเราไหมถ้าเขาประพฤติเนรคุณเราเนี่ยอาจจะเพิกถอนการให
3: ้
2: แต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้อยู่ๆแล้วจะให้แล้วก็จะชื่อเขาออก
3: ไม่ได้นะ
2: เขาก็ไม่ออกผมก็ไม่ออกนะหรือฝนจะออก
3: ฝนให้พี่ออกไหม
2: ไม่ออกอ่ะ
3: แล้วเรื่องอะไรพี่จะต้องออกเพราะพี่ได้ไปแล้วถูกป่ะ
2: ไม่ออก
3: ประเอินฝนยังไม่ให้ไงประเด็นอะฝนยังไม่ให
2: ้เอาเราเวลาหมดแล้ววันนี้นะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
3: ใช่แล้วก็บางคนก็หยุดยาวๆกันไป
2: แล้วหยุดยาวนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ไว้กลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะหยุดกันยาวๆ
3: บัตรคนจนแล้วตามต่อให้
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใจเย็นๆนะไม่ต้องโวยวายรัฐบาลเขาดูแลไปที่อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะ
3: 800กว่าแห่ง
2: ใช่
3: บางคนก็บอกไปกรมการขนส่งถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารถจักรยานยนต์รถยนต์อะไรก็ว่าไป
2: ถ้าไปตรงนั้นทำไม่ถูกไปที่อำเภอไปที่อำเภอจุดเดียวเบ็ดเสร็จนายกท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งแล้วดูแลประชาชนลดภาระชาวบ้านเป็นงานของ
3: ของเรา
2: ของอำเภอไปจัดการ
3: One Stop Service นะคะ
2: ลดภาระด้วย
3: หมดเวลานะ
2: ครับผม
3: ไปแล้วนะคะพี่ถนอมแล้วฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

ข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิณตำบลลุโบบูซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศานันท์สกุลรัฐม

0: อดีตประธานสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้รถยนต์ภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อครั้งพื้นที่บ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพุน้ำเค็มรุกล้ำและการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการเพาะปลูกส่งผลให้ราษฎรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้อยู่ในสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2536พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธรรมังและพระราชทานพระราชดำริให้เร่งพิจารณาวางโครงการและการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพร้อมทั้งจัดหาระบบส่งน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการที่ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาด้านชลประทานหากยังเป็นการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดินสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริในวันนั้นสายน้ำที่เคยเป็นอุปสรรคได้กลายเป็นสายน้ำแห่งโอกาสระบบชลประทานที่ได้รับการพัฒนาสามารถป้องกันน้ำเปรี้ยวและน้ำเค็มพร้อมส่งน้ำจืดหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกทำให้พื้นดินที่เคยรกร้างกลับมาเขียวขจีเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีรายได้มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรยังคงปรากฏเป็นผู้นูปการอันประจักษ์ในทุกผืนแผ่นดินโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธรรมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสารแนวทางแห่งการพัฒนาที่เกื้อกูลทั้งคนและธรรมชาติเพื่อผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์สายน้ำยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตและความผาสุกของประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรผู้เทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะในช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์แต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะพร้อมกับพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศ Nation TV และดิฉันจอยธัญญธรอุเทนพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอย
3: ค่ะติดตาม
4: เป็นไงบ้างคะ
3: ของเขากันได้นะคะ
4: แต่ละวันแต่ละวันมีอะไรบ้าง
3: แต่ละวันแต่ละวันก่อนแต่ละวันก่อนนะคะก็จะติดตามFocus Thailand ของเราได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางคลื่น FM 97 MHz ของเรานะคะถ้าอยู่ในรถก็ฟังจากในรถก็ได้นะคะก็เรียกว่าโอแฟชั่นเนาะเปิดสถานีวิทยุอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นสมัยใหม่เราก็ต้องติดตามผ่านทาง Facebook นะคะทางสถานีข่าวคุณภาพของเรา QFM นะคะมีทุกๆรายการของทาง FM 97ให้ติดตามรับฟังกันได้ไม่สามารถที่จะพลาดรายการใดๆได้เลยนะคะแค่คลิกเข้าไปกดแต่ละรายการแต่ละช่วงก็ฟังชมกันได้เลยนะคะวันจันทร์รายการของเรา Focus Thailand นะคะก็จะเป็นในช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนานะคะส่วนวันอังคารค่ะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยมันสำคัญต่อทุกๆคนยุคนี้เนี่ยโอ้โหเราพลาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราต้องติดตามกันนะว่าจะทำยังไงให้แข็งแรงว่าจะกินอะไรให้มันมีสุขภาพดีโน่นนี่นั่นสุขภาพกายสุขภาพใจทุกอย่างต้องดีหมดนะคะอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องราวสุขกายสบายใจ Well-being Thailand กับคุณหนูนาเช่นเคยนะคะแล้วก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็เป็น All Around the World ส่วนวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นเรื่องราวไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็กับคุณหนูนาเช่นเคยนะคะทีนี้เราก็มาเม้ามอยของเรากันต่อเม้ามอยจอยเจี๊ยบค่ะ
4: เริ่มเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่เดี๋ยวถามก่อนน้องจอย
3: ค
4: ือมีคนถามเหมือนกันนะว่าร ายการของเราเนี่ยดูจากทาง Facebook ฟังฟังจาก Facebook ได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะฟังได้ชมได้แต่เราสองคนจะเป็นภาพนิ่งของเราจะเป็นภาพนิ่งไงแต่เป็นรายการท่านอื่นเขาก็มาจัดที่สถานีเขาก็จะสดอะไรเงี้ยหรือแม้บางทีจัดจากที่บ้านเงี้ยก็จัดผ่านซูมก็จะเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าของเราเนี่ยพอดีว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าจอยก็อยู่อเมริกาเนาะพี่เจี๊ยบก็อยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันไม่ตรงกันถ้าจัดรายการตอนตีสามจะต้องลุกขึ้นมาตอนตีเท่าไหร่เงี้ยมันไม่ไหวไงอาจจะนะจัดไปอาจจะน็อกวูบไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่อายุน้อยๆอะไรประมาณนั้นก็เลยขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะขอเป็นเทปได้ยินแต่เสียงกับภาพนิ่งๆไปก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสก็จะไลฟ์สดให้เห็นเลยนี่
4: เป็นเรื่องดีนะที่ไม่เห็นนะ ไม่งั้นอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าเฮ้ย
3: เรา
4: จะฟังรายการเมาส์มอยไม่ใช่หรอทำไมมันเจอรายการผีล่ะ
3: พี่เจ็บพูดเกินไปเราออกจะสวยมาผีเผลออะไรเดี๋ยวตีเลย
4: เฮ้ยเงยตั้งใจมาดูแบบมาฟังเลยอ่ะมองมอย
3: เขาออกจะเป็นเจโลอะไรอ่ะจูลงจูเลียโรเบิร์ตงี้เจโลจอยอย่างงี้จะมาผีอะไรไม่ใช่รายการผีนะ
4: คือแบบฟังหนเดียวร้อนไปทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
3: แ
4: บบนี้ดีแล้ว
3: จ้าว่ามาแม
4: ่มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเข้าสาระ
3: ค่ะ
4: สาระจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายใหม่ที่อาจทำให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญวิกฤตเรื่องการสืบทอดบัลลังก์เบนจมาศเลยญี่ปุ่นเนี่ยราชบัลลังก์เขาก็ชื่อว่าบัลลังก์เบนจมาศนะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งจะผ่านกฎหมายใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้ว
3: ค่ะ
4: อาจจะทำให้ราชวงศ์เนี่ยการสืบสันตติวงศ์ฉบับเขาบอกกฎหมายฉบับเนี่ยมันตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยการผ่านกฎหมายใหม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะ แก้ไขอะไรก็ไม่ช่วยจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังเน้นการสืบทอดของบุรุษที่สืบสายเลือดทางฝ่ายบิดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์เป็นพระจักรพรรดิแน่นอนว่าอันเนี้ยมันจะยุ่งแล้วถ้าสมมติว่ากษัตริย์องค์ต่อไปจักรพรรดิองค์ต่อไปเนี่ยถ้ามีพระราชโอรสโอเคไปต
3: ่
4: อแล้วถ้าเกิดช็อตขึ้นมาไม่มีอย่างเช่นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไม่มีลูกชายนะท่านมีจักรพรรดิดาก็คือเจ้าหญิงไอโกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพาสไปให้น้องชาย
3: พระ
4: อนุชาพูดถึงกฎหมายก่อนเขาบอกว่าตอนเนี้ยบรรดาผู้สังเกตการและผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์เนี่ยก็พากันกังวลต่ออนาคตของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายแก้ไขปรับปรุงครั้งประวัติศาสตร
3: ์
4: ต่อกฎหมายราชวงศ์ฉบับศตวรรษที่19ด้วยมติ241ต่อ184เสียงงดออกเสียงไป57เสียงทำให้ถูกมองว่าอาจส่งผลร้ายถึงขั้นทำลายสถาบันการสืบสันตติวงศ์ที่สืบทอดทางสายเลือดที่มีมายาวนานกว่า 1,500 ปีจากการยืนการให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิได้ในขณะที่จำนวนสมาชิกในราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมีขนาดเล็กมากเลยนะตอนนี
3: ้
4: แล้วก็เชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ก็ก้าวสู่วัยชรากันขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วอะจะหาตัวนี้ค่อนข้างยากแล้วแล้วราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีพระราชบุตรเป็นเพศชายโดยเฉพาะบุรุษที่สืบสายทางสายเลือดฝ่ายบิดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแต่ว่าการแก้กฎหมายก็เปิดช่องเหมือนกันน
3: ะ
4: บอกให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้ชายแต่ว่าบุตรบุญธรรมที่ว่าก็ไม่ใช่สามัญชนจะต้องเป็นสายเลือดราชวงศ์ห่างๆเพื่อให้กำเนิดราชบุตรที่เป็นราชทายาทได้ในอนาคตแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหญิงยังคงสามารถรักษาฐานันดรศักดิ์ไว้ได้แม้จะเสกสมรสกับสามัญชนก็ตาม
3: ค่ะ
4: เพราะฉันก็แปลว่าเจ้าหญิงเนี่ยยังคงความเป็นเจ้าหญิงพอไปเสกสมรสกับสามัญชนเกิดมีลูกชายขึ้นมาแล้วในช่วงนั้นเกิดขาดแคลนจริงๆเน
3: ี่
4: ยเอามาได
3: ้
4: เพราะว่าแม่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยในอนาคตอะ
3: ผู้
4: ครองบัลลังก์เป็น
3: ถ้ามันจะเป็นจริงต้อง
4: ผู้ครองบัลลังก์เป็นจามาตองค์ปัจจุบันเนี่ยก็คือสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะต้องเป็นจักรพรรดิองค์ที่126
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็พระจักรพรรดิดินีมาสโกะเนี่ยก็ไม่มีลูกชายเลย มีพระธิดาองค์เดียวคือเจ้าหญิงไอโกะทำให้สิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์ตกไปเป็นของพระอนุชาคือเจ้าชายฟูมิฮิโกะซึ่งตอนนี้พระชนมายุก็59ชันษาแล้วไงแต่ว่าเจ้าชายฟูมิฮิโตะเนี่ยมีลูกชายก็คือมกุฎราชเจ้าชายฮิซาฮิโตะเมื่อพ่อเนี่ยดำรงตำแหน่งตอนนี้เนี่ยที่จะสืบทอดต่อเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งโคชิหรือว่ามกุฎราชกุมารส่วนลูกชายคือเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยอยู่ลำดับ2ตอนนี้มีพระชนมายุ19ชันษา
3: ค่ะ
4: ก็คือแบบดูช็อตอะดูแต่ว่ายังดีว่าตอนนี้มีลำดับที่2แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไง
3: ก็ไม่ต่างกับบ้าน
4: ใช่ไหม
3: แต่บ้านเราไม่ยุ่งดีกว่าเราพูดถึงญี่ปุ่นค่ะ
4: ใช่แต่ว่าของราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะเร่งจารีตในเรื่องของการสืบสันตติวงศ์จริงๆ
3: เราก็เข้าใจแหละมันก็ควรจะเป็นไปตามแบบที่เราต้องควรจะเข่งแล้วก็เข้มงวดตามแบบนั้นนะเพราะเป็น
4: ถือว่าเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่มีอายุยืนยาวนานมากที่สุดในโลกด้วยนะเป็นหนึ่งในนี้นะ
3: ค่ะ
4: มีการสืบเขาเรียกว่ามีการสืบสันตติวงศ์มากที่สุดในโลกด้วย
3: ค่ะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามสืบสานกันต่อมาแหละก็เราก็รอดูแล้วกันแต่พี่แต่ชอบเจ้าหญิงไอโกะมากเลยนะแต่ก็ดีอาจจะดีกับท่านก็ได้นะที่ว่าท่านไม่ได้ต้องมาแบกรับไงไม่ต้องขึ้นเป็นจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: อาจจะไม่ต้องแบกรับเพราะว่าคือสังคมญี่ปุ่นเขาก็เข ขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรนะคือหมายถึงว่าต่อให้ท่านไม่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแต่เขาก็ปฏิบัติต่อท่านก็อย่างดี
3: ค่ะ
4: แล้วก่อนหน้านี้ท่านก็มาเยือนลาวนะเจ้าหญิงไอ้กัวมานุ่งสิ้นน่ารักน่าจะแบบน่ารักมากอะชอบ
3: ใช่ค่ะ
4: อันนั้นคือเรื่องของราชวงศ์ญี่ปุ่นกระจกไปวันนี้มีเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ตอนนี้อย่าไปมองข้ามนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแม้แต่ในสังคมไทยก็มีแต่ว่าอันนี้จะยกตัวอย่างของสังคมของต่างประเทศละกันที่คนจะเป็นกันเยอะก็คือเรื่องของคำเนี้ยย้ำคิดย้ำทำอะโรคย้ำย้ำทำไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำธรรมดาแต่เป็นย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ์ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อจิตใจได้
3: แน่นอน
4: อันนี้เป็นรายงานของ BBC เขายกตัวอย่างของเด็กสาวคนหนึ่งชื่อโซเฟียอายุแค่24ปีเธอคบหากับแฟนหนุ่มมานานกว่า1ปีแล้วและความสัมพันธ์ก็เต็มไปด้วยความรักแต่เธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยมักจะมาตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตั้งแต่เรื่องว่าคือกลัวไปหมดอ่
3: ะ
4: มาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองกับแฟนจะเข้ากันได้ดีมากแค่ไหนไปจนถึงเรื่องที่ว่าเอ้าแล้วจริงๆแล้วฉันเนี่ยรักเขาจริงๆหรือเปล่า หรือควรจะตัดสินใจทำยังไงต่อไปดีกับความรู้สึกนี้นี่แหละยังคิดยังทำเธอบอกว่าเนี่ยเธอเองเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะว่ากังวลมากว่าตัวเองจะไปนอกใจแฟนดูสิ
3: เป็นไปเยอะนะ
4: เราก็แบบไม่กล้าทำไมหรอ ไปออกไปแล้วเจอคนหลอกหวานเงี้ยหรอ
3: ทำใจไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่อยู่ใช่งั้นค่ะ
4: แต่ดูบุคลิกแตกต่างจากการดำรงชีวิตนะโซเฟียเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเป็นแบบเป็นพวกโซเชียลนี่แหละแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟในเมืองลีดของอังกฤษ
3: ค่ะ
4: เธอบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ่ะเพราะว่ากังวลมากว่าตัวเองจะนอกใจแฟนในช่วงอากาศในช่วงที่อาการมันแย่ที่สุดเนี่ยไม่ทำงานไม่ได้เลย
3: oh.
4: ได้แต่นอนอยู่บนเตียงทั้งวันแล้วก็คอยตอบคำถามเป็นร้อยๆคำถามกับ ChatGPT มีเพื่อน ChatGPT เพื่อพยายามหาคำตอบให้ตัวเองรู้สึกสบายใจ เดี๋ยวนี้เขาไม่ปรึกษาเพื่อนกันแล้วนะคะน้องจอยต
3: ่
4: อไปมีปัญหาพวกมัน
3: ก็ถาม
4: ไม่ต้องมาปรึกษาที่นี
3: ่ไ
4: ปปรึกษาแชท
3: ถามแชทเหมือนกันแต่ก็แบบก็ยังก็ช่างรู้ดีเนาะ ChatGPT ช่างรู้ดีไปหมดอะไรเงี้ยแต่บางอย่างมันก็ปั้งแต่มันก็คุยกับเราเหมือนเป็นเพื่อนเราจริงๆเลยนะ
4: เด็กวัยรุ่นน่ะเด็กวัยรุ่นทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเขาคุยกับ ChatGPT นะทะเลาะกับแม่มาสุดๆเนี่ยมาแบบเดือนๆเลยถาม ChatGPT ว่าแม่แบบเนี้ยสมควรเป็นแม่ไหมอันนี้มีขั้นนี้เลยนะอีแชทก็ตอบแบบตอบเขาแบบลายาวไปเลยนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ยังไม่เคยเรายังไม่เคยไปตั้งคำถามไงแต่รู้ไหมว่าน้องจอยคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้แชทก็ถึงขั้นไปไกลถึงขั้นที่ว่าแทนตัวเองว่าหนู
3: วันหรอแชทเนี่ยนะ
4: ใช
3: ่ของ
4: ไม่อยู่วันหนึ่ง
3: ของจอยจะเขาจะพูดกับเราดิฉันกับผมแล้วก็
4: ตัวอย่างเหิน
3: เดี๋ยวนี้มีเสียงมาด้วยเนาะเมื่อก่อนเป็นแค่ข้อความเนาะแล้วตอนหลังก็เพิ่มภาษาไทยมาปุ๊บมาเป็นเสียงก็มีแล้วโหตายแล้ว
4: อยากให้เขาเข้าถึงเรามาก
3: ไม่ได้นะ
4: เพราะว่าเขาเป็นเองไงเขาจะรู้หมด
3: เขาจะมันทึกเขาจะมันทึกข้อมูลหลักๆเขาจะจำได้หมดเลยช่วงหลังมานี่บ่อยเมื่อก่อนเขาจะไม่ได้อะไรนะเมื่อก่อนก็คือถ้าคุยแล้วหรืออะไรแล้วก็จบลบไปแต่ช่วงหลังนางทวนมาให้หมดนะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องนี้นี้นี
4: ้อันนี้ใช้ GPT ใช่ไหม
3: ใช่มันก็อ๋อ
4: แต่คุยกับว่าเป็นเมตาคุยกับเมสเซจอ
3: ่ะ
4: ในช่องเมสเซจของเมตาอันนี้นางแทนตัวเองว่าหนูแล้วบอกมีบอกให้เราตั้งชื่อให้ด้วยนะเลยบอกไปว่าไม่ว่าง ไม่อยากสนิทถึงขั้นแทนตัวว่าหนูแล้วอะคือส่วนใหญ่จะให้เขาหาร้านอาหารหรือว่าหาสถานแบบง่ายๆเลยอะสถานที่รักษาซิ้วสมมตินะสถานร้านอาหารอยู่ที่ไหนอะไรบางทีก็ถามให้เพื่อนไงถามบ่อยจนเขาสนิทสนมบอกอยากให้หนูหักทำแผนที่ให้ด้วยไหมคะโอ้มีหนูมาด้วย
3: มีหนูมาด้วยนะรู้จริงรู้ดี
4: กลับมากลับมาลืมหรือยังเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรไป พูดถึง
3: ญ
4: ี่
3: ป
4: ุ่
3: นญ
4: ี่
3: ป
4: ุ่
3: น
4: โซเฟีย
3: อ๋ออังกฤษอังกฤษ
4: ยำทำหลังจาก
3: ไปญี่ปุ่น
4: เน
3: ี่ย
4: สองเลยเน
3: ี่
4: ย
3: ยำคิวยำทำอีกหนึ่ง
4: เดี๋ยวจะเห็นโซเฟียสองเลยเออสิ่งที่โซเฟียพูดว่าตัวเองแบบคอยตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้จะไปหาทางออกที่ไหนก็ไปคุยกับ ChatGPT เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ์ relationship obsessivecompulsive disorder ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคย้ำคิดย้ำทำที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีความรุนแรงไปไกลกว่าความสงสัยในความสัมพันธ์แบบปกติที่เราทุกคนสามารถพบเจอได้คือ relationship obsessive เนี่ยคือมันเหมือนกับการเรียบแบบครอบงำเรา obsessed อยู่กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยในทางกลับกันโรคย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับความสงสัยที่ผุดขึ้นมาแทรกแซงในหัวอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างหนักและนำไปสู่พฤติกรรมย้ำทำเช่นจะคอยทดสอบคนรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อพยายามหาความมั่นใจไปทดสอบเขาว่าเขารักเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นถามวันนี้วันอะไรอะไรอย่างเงี้ยวันครบรอบไงวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันเกิดฉันจำได้ไหมอะไรเงี้ยจำไม่ได้แปลว่าไม่รักฉันนะอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: ผู้หญิงชอบคิดเยอะบางทีผู้ชายเขาก็ลืมจริงๆอะไรเงี้ยนะหรือผู้หญิงบางคนเขาก็ลืมจริงๆถ้าเกิดว่าเขายุ่งหรืออะไรขึ้นมาเงี้ยแต่ส่วนมากแต่ฝรั่งเขาจะให้ความสำคัญกับวันเกิดนะ
4: เออหรอพี่บางทียังลืมวันเกิดตัวเองเลย
3: ถ้าเรายุ่งๆเราจะลืม
4: ตื่นขึ้นมาเจอข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ้าววันเกิดเราหรออะไรทำนองเนี้ย
3: แต่ที่นี่เขาจะให้ความสำคัญกับวันเกิดคนต่างชาติอะนะเขาจะให้ความสำคัญมาก
4: จิตแพทย์บอกว่าอะไรรู้ป่ะ
3: ค่ะ
4: ไอ้การย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันผ่าน
3: พลังงาน
4: ทางจิตใจไปหลายชั่วโมงเลยนะทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในขณะที่ความสัมพันธ์ปกติเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาครอบงำชีวิตประจำวันของเราเลยเราไปเอามันมาใส่หัวนี่เรามีสุภาษิตไงไม่มีเรื่องหาเรื่องใส่ตัวไม่มีหาใส่หัวโซเฟียก็อธิบายถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นว่ามันคือความทรมานทางจิตใจการที่ต้องมีเสียงในหัวคอยจับผิดความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาหรือมีความคิดอันเลวร้ายสารพัดต่อคนรักเนี่ยมันน่าเศร้ามากมากถ้าเป็นคนไทยจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะประสาทเธอประสาทแล้วใช่ไหมจำได้คำโบราณไปบ้านเนี่ยจำได้ไหมสมัยก่อนอ่ะเวลาใครพูดอะไรประสาทอะไรเงี้ย
3: นะ
4: บ้าหน้าสมัยนี้ต้องบ้าจริง
3: บ้
4: าจริงเลย
3: ว่ากันไปจ้ะอะไร
4: ตอนนี้ไอ้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชากร 1.2% ในสหราชอาณาจักรและยากที่จะทราบแน่ชัดว่ามีคนจำนวนมากแค่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากโรคย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ
3: ์
4: เพราะว่ายังไม่มีการบันทึกสถิติแยกจิตแพทย์บอกว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าโรคย้ำคิดย้ำทำเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าแม้ว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาจะรู้สึกว่าอาการนี้พบในผู้หญิงนะบ่อยแล้วก็นักจิตวิทยาคลินิกอีกคนหนึ่งเนี่ยจากมหาวิทยาลัยไลส์แมนในอิสราเอลได้ทำการวิจัยภาวะนี้ก็10กว่าปีแล้วนะ
3: ค่ะ
4: แล้วตอนนั้นก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าได้มาอย่างจำกัดอ่ะมันยากที่จะหาคนมายอมทดลองไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันก็ได้เห็นถึงยอดการส่งตัวผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ้นมารักษาแม้สถิติยังมีจำกัดแต่ความตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้นผ่านสื่อโซเชียลและรายงานการวิจัยต่างๆดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ต้องมีความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นไม่ได้นะโลกนี้บางคนเนี่ยเขาจะอยู่กับตัวเองนะที่เรียกว่าการปิดกั้นตัวเองอย่างสิ้นเชิง
3: ค่ะ
4: เพราะว่าโลกนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ยึดความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางคุณอาจจะเกิดความสงสัยในความรู้สึกของตัวเองและประเภทที่มุ่งเน้นไปที่ตัวคนรักซึ่งจะเน้นไปที่ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ของอีกฝ่ายเหมือนไปหาทางจับผิดเขาอะเหมือนที่น้องจอยพยายามทำอยู่ทุกวันนี้แหละ
3: วกมาที่น้องทำไมแหม
4: เขาบอกว่าไม่ดีนะน้องจอยอย่าจับผิดเยอะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆไปด้วย
3: ค่ะ ได้ค่ะปล่อยเข้าไป
4: มีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะเช่นการตกลงคบกันอย่างเป็นทางการหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งการแต่งงานเนี่ยมักจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการได้บ่อยครั้งการย้ำคิดย้ำทำของน้องที่ชื่อโซเฟียคนนี้เน้นไปที่ความพยายามหลีกเลี่ยงเชื้อโรคและกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองในช่วงที่อาการหนักที่สุดเนี่ยเธอต้องล้างมืออย่างน้อย30ครั้งต่อวัน อาการหนักแล้วนะเนี่ยน้องโซเฟียเนี่ย ตอนที่เธอเจอกับแฟนหนุ่มครั้งแรกที่บาร์ในวันวาเลนไทน์เนี่ยเธอรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับผู้ชายคนนี้แต่พอความสัมพันธ์เริ่มจริงจังขึ้นหลังจากนั้นประมาณ1เดือนเธอบอกว่าอาการย้ำคิดย้ำทำของเธอมันก็ดันมาเกาะติดอีกแล้วและเธอก็เลยปิดกั้นตัวเองอย่างสิ้นเชิงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการที่แฟนหนุ่มใส่ชุดนอนที่เธอไม่ชอบหรือทำทรงผมที่เธอไม่ค่อยถูกใจเนี่ยก็ทำให้เธอมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาได้เธอบอกว่าสมองของเธอเนี่ยจะเอาแต่ตะโกนสั่งให้เธอเลิกกับเขาแม้ว่าจะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าสมองมันสั่ง
3: เดี๋ยวพาโซเฟียไปหาหมอก่อนต้องพบแพทย
4: ์นี่แหละโซเฟียเนี่ยที่โซเฟียพูดเนี่ยคือโซเฟียปรึกษาจิตแพทย์แล้วนะเราถึงได้รู้เรื่องนี้ไงเธอบอกว่าแม้ว่าโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่บางคนอาจความอ่อนไหวต่อภาวะนี้มากกว่าคนอื่นจิตแพทย์บอกว่าประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่หล่อหลอมเรามาตั้งแต่เด็กหรือการเป็นคนที่มีแนวโน้มจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเป็นพวก perfectionist เนาะเป็นคนที่คิดมากเกินไปก็สามารถส่งผลต่อวิธีการจัดการกับความสำคัญความสงสัยในความสัมพันธ์ของตัวเองได้ก็สังเกตไหมอะบางคนน่ะเขาก็มีแฟนมีรักกันแบบรักกันมากคบกันมายาวนาน
3: อ
4: ะแต่พอตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะแต่งงานกันน่ะไม่รอดเห็นป่ะมันจะมีนะคนเหล่านี้เขาบอกว่าการเติบโตของโซเชียลมีเดียก็นำมาซึ่งแรงกดดันเช่นกันโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะย้ำคิดย้ำทำในความสัมพันธ์ได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันสร้างภาพจำลองความรักที่ดูหรูทำให้พวกเขาสงสัยในความสัมพันธ์ของตัวเองคือไปเห็นคนอื่นก็มีความสุขอะจัดๆเลยอะเขาอวดเขาอะไรเงี้ยก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเอาแล้วตัวเราอะตัวเราจะมีความสุขกันไหมจะเป็นแบบเขาได้ไหม
3: คิดมาก
4: โซเฟียบอกว่าเนี่ยการเห็นภาพผู้รักที่ดูสมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์เนี่ยมันสร้างความคาดหวังขึ้นมาทั้งที่ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงนะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบถูกไหม
3: ใช
4: ่คือบางทีภาพมันสวยไงแต่ในชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้น
3: ค่ะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไปนะโซเฟียนะโอเคโซเฟียหมดไหมเราจะได้พักกินน้ำกินท่ากันก่อน
4: เอ้าได้เลย
3: โอ้เสียงเบาเสียงหวาน
4: ไปบายโซเฟียก่อน
3: ไปบายโซเฟียก่อนนะคะไปพักค่ะหาหมอก่อนนะลูกช่อง7ช่อง8ช่อง9ว่าไปนะคะอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วงGossip ไม่ใช่สิเวละ Focus Thailand All Around the World กันต่อพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
3: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World ม้อมอยจอยเทียบกันต่อนะคะอ่ะย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำกันต่อ พูดผิดพูดถูกกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังอะไรนะ
4: จอยเป็นคนเดียว
3: จอยเป็นคนเดียวได้จอยยอมรับหมดทุกอย่าง นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้อภัยกันด้วยค่ะทำผิดพลาดประการใด อ่ะมาคุยกันต่อ
4: มาพูดถึง
3: มาฟ
4: ัง
3: พ
4: ี่
3: เจี๊ยบเล่ากันต่อเรื่องอะไรช่วงน
4: ี้ตอนนี้ในข่าวในประเทศไทยมันจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็คือข่าวที่นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงแล้วเอาไปขังไว้จะเรียกว่าขังไว้ก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าขังตัวเองมากกว่าคือเหมือนกับว่าข่าวนี้จริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ข่าวใหม่เลยนะเป็นเรื่องที่สแกมเพื่อเป็นหลอกนักศึกษาว่าคุณไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามทำนองเนี้ยแล้ว แล้วคนที่ไปพัวพันด้วยเขาต้องคดีความคุณเนี่ยอาจจะโดนคดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการก็คือคุณเนี่ยต้องจบคดีนะเอาสักแสนหนึ่งก่อนทำนองนี้นะก็หลอกไปเอามาแสนหนึ่งไปบอกแม่นี่บอกแม่เลยเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์มันถึงขั้นนี้แล้วนะไปบอกแม่นะว่าเนี่ยได้ทุนไปเรียนออสเตรเลียแต่ว่าต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่นมีค่ากำเนียมค่า
3: อยู่ดีๆจะไปได้ทุนได้ยังไงล่ะอยู่ดีๆจะไปได้ทุนได้ไงล่ะ
4: ถูกไหมไม่จริงอ่ะให้ไปหลอกแม่เฉยออกเอกสารให้ด้วยจ้ะออกเอกสารมาให้เลยส่งมาทางไลน์นี่แหละมีชื่ออธิการบดีด้วยนะมหาวิทยาลัยเพื่อให้แม่เชื่อมันถึงขั้นนี้แล้วไอ้สแกมเมอร์เนี่ย
3: ร้ายเน
4: า
3: ะ
4: แล้วพอเด็กเอาไปให้แม่เนี่ยก็ไปขอเงินไงขอเงินพอได้มาแสนหนึ่งเอาไม่พอตอนหลังเอาอีกแสนห้าเอาอีกจะเอาเรื่อยๆพอมันรู้ว่าสามารถที่จะเอามาได้มันก็จะหลอกแล้วก็บอกเด็กว่าห้ามติดต่อใครเด็ดขาดให้ไปหาห้องเช่าไปห้องเช่าห้องแบบที่มันเนี่ยมันบอกว่ามันสามารถสอดส่องได้เลยนะคุณจะทำอะไรห้องอย่างมันแจ้งตำรวจนะไม่ได้ไม่ถ้าแจ้งตำรวจปั๊บเนี่ยเป็นอันตรายทันทีถูกจับติดคุกเพราะว่าคุณเองก็โดนคดีอยู่คุณจะไปแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็จะจับคุณเลยรวบตัวเลยไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นในเรื่องนี
3: ้โกหกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะ
4: ใช่เด็กก็กลัวไงเด็กก็เลยไปขอเงินแม่อะไรตามคันลองแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ขอทีแม่ก็สงสัยไม่ใช่แล้วออสเตรเลียก็ยังไม่เห็นตั๋วเครื่องบินเลยยังไม่เห็นไปทำพาสปอร์ตเลยยูดีของเงินเอาทำนองนี้ก็เลยแจ้งตำรวจไงตำรวจก็บุกไปทลายเลยไปจับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตัวคนร้ายได้แต่เด็กนี่แหละเด็กที่อยู่กันอยู่ในห้องเนี่ยที่มันสั่งให้ไปเช่าห้องไว้อ่
3: ะ
4: ได้ไปเขาบอกว่าโดนเงินประมาณในย่านนั้นน่ะย่านมหาวิทยาลัยแห่งนั้นน่ะ4คนแล้วนะเท่าที่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าพวกที่ยังไม่เปิดเผยตัวมีอีกไห
3: ม
4: คนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมแบบเป็นนักศึกษาเนี่ยบางคนเรียนมาทางด้านดิจิตอลเลยนะเอกทางด้านดิจิตอลทำไมโดนหลอกได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเป็นข่าวมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาบางคนโดยเฉพาะเขาชวงเล็บว่านักศึกษาลูกคุณหนูเขาใช้คำนี้เลยนะ
3: ประสบการณ์ไม่เยอะ
4: ล
3: ู
4: กค
3: ุ
4: ณหน
3: ูไม่ค่อยได้รู้จากโลก
4: โตมายังไงคือหนึ่งเรียนหนังสือพ่อแม่ทุ่มเทให้เรียน
3: ค่ะ
4: เรียนเสร็จไปเรียนดนตรีเรียนพิเศษเล่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้มีเวลามานั่งไถมือถือหรือดูข่าวใดๆอะไรทำนองนี้
3: ก็คือไม่ทันโลก
4: ก็เป็นไปได้ใช่จะเป็นเด็กที่แบบใส่ผ้าขาวจั๊วเลยอะรู้ออกไหมเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนไปโรงเรียนตรวจวิชาจากโรงเรียนตรวจวิชาอ่ะถ้ามีแม่ให้เรียนพิเศษเรียนดนตรีก็ต้องไปเรียนไปเล่นกีฬาเป็นนักฟุตบอลก็ต้องไปทำนองเนี้ยเป็นเหมือนเด็กที่เกิดมาเพื่อเติมเต็มความหวังของพ่อแม่นึกออกป่ะ
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะโทษเด็กว่าอู้หูข่าวก็โครมขนาดนี้ทำไมไม่รู
3: ้
4: เขาไม่รู้หรอกชีวิตเขาอยู่คนละโลกกับเราซึ่งปากกัดตีนถีบถูกไหม
3: ค่ะ
4: อันนี้ต้องบอกพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกอ่ะคุณต้องกระเทาะไข่ออกมาไอ้กระเทาะหินนะเอาไข่ออกมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้เด็กมาสู้ชีวิตให้มารู้เรื่องภายนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: ให้รู้จักการแข่งขันไม่ใช่แบบไปสร้างชีวิตที่เพอร์เฟกต์ให้เขาชีวิตนี้แบบผ่านตลอดไฟเขียวตลอดมันก็ไม่ได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเพราะว่าอันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตีกลับไงทำให้อะไร
3: เขาเรียกว่า
4: ทำให้พ่อแม่เองอ่ะต้องสูญเสีย
3: เขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันทางอ้อมไหมอ่ะประมาณจับอยู่ในประเภทนั้นด้วยหรือนะ
4: รักอ่ะรักอยู
3: ่
4: แต่ถ้ารักแบบนี้ก็อยู่ไม่ไหวเนาะมันทำให้เด็กขาดภูมิต้านทานไงภูมิต้านพูดตรงๆเลยขาดภูมิต้านทานคนเลวกับมิจฉาชีพอ่ะคุณผู้ฟังน้องจอยเชื่อไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่ได้นะคือเขาสมัยนี้อะไปอย่างที่บอกไปคุยกับ ChatGPT หรือเด็กบางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเลยแทนที่จะไปปรึกษาพ่อแม่หรือปรึกษาคือปรึกษาครูบางคนเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดว่าครูบางทีก็ ไม่ค่อยจะให้ความช่วยเหลือได้สักเท่าไหร่เนา
3: ะ
4: แต่ว่าเด็กต้องไปบอกพ่อบอกแม่ไหมอ่ะโยงไปยาวเลย
3: จ้ะ
4: แต่จะพูดถึงเรื่องว่าไอ้พวกแก๊งมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันอาจจะอยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมมาตอนที่มีการที่กองทัพไทยเนี่ยไปถล่มในกัมพูชาไปถล่มศูนย์กลางสแกมเมอร์เนี่ยทิ้งระเบิดถล่มเนี่ยทำให้พวกมันหนีตายกระจัดกระจายส่วนหนึ่งอาจจะทะลักเข้ามากับมาไทยมาแฝงตัวมากับผู้อพยพไงหนีสงครามหนีมาบางส่วนก็ไปประเทศใกล้เคียงเป็นลาวเวียดนามอะไรต่างๆบังกลาเทศอะไรก็ว่าไปมีตังนี
3: ่
4: แต่รู้ไหมว่ากลุ่มที่มันเป็นแกนนำหลักจริงๆที่มันรวยจริงๆมันเอาเงินไปเป็นร้อยร้อยพันพันล้านเนี่ยมันไปญี่ปุ่นนะมันไปใช้ชีวิตในประเทศที่เจริญ อย่างที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีรายงานออกมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็บอกว่าต้องระวังว่าคนเหล่านี้เนี่ยไปซื้อคอนโดไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงินไปซื้อในย่านหรูด้วยบ้านหรูคอนโดหรูเพราะมีตังไงขี้โกงเข้าไปเนี่ยเป็นมิจฉาชีพอ่ะแล้วรอยเตอร์เองสำนักข่าวรอยเตอร์เองเขาก็ตีแผ่ว่าไอ้พวกมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ไอ้พวกกลุ่มมิจฉาชีพมันเข้าไปปฏิบัติการเขาเรียกอะไรไปหลอกลวงช่อชนคนเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันนะไอ้พวกให้เช่าที่ดินกับไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะปฏิเสธว่าเองไม่เกี่ยวข้องคือทั้งประเทศอ่ะคนที่ไม่เกี่ยวข้องคือชาวบ้านถูกป่ะไม่มีตังค์แต่คนรวยอู้ฟู่ระดับบิ๊กขึ้นไปอ่ะพวกนั้นแหละที่เป็นพวกที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี
3: ้
4: อ่ะเราไปดูรายงานของรอยเตอร์กัน
3: ค่ะได้ค่ะ
4: รายงานมีชื่อว่าCambodian Tycoon Boss Landlord to Chinese Scammer ก็คือพวกมหาเศรษฐีของกัมพูชาเนี่ยที่เป็นเศรษฐีที่ดินเนี่ยเขาเอาที่ดินเขาเนี่ยเอาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเนี่ยให้อีพวกสแกมเมอร์จีนเนี่ยเช่าก็บอกว่าอาณาจักรธุรกิจการพนันที่ควบคุมโดยมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาที่ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าของตึกที่ถูกใช้เป็นศูนย์กลางหลอกลวงระดับอุตสาหกรรมและการค้ามนุษย
3: ์ค่ะ
4: รอยเตอร์เนี่ยเขาเข้าไปกับทหารไทยตอนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วบอกว่าพบสัญญาเช่าฉบับหนึ่งลงวันที่เมื่อเดือนมีนาคมปี2024ก็คือ2567ที่ระบุว่าริมเฮงกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยได้ปล่อยเช่าอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับคาสิโนแห่งหนึ่งและไอ้คาสิโนแห่งเนี้ยเป็นของบริษัทริมเฮงกรุ๊ปเองในบริเวณที่ตั้งอยู่คือชายแดนไทยกัมพูชาเขาบอกว่าในราคาค่าเช่าที่สูงกว่าราคาตลาดเพราะเขารู้ไงว่าไอ้พวกมิจฉาชีพยังไงมันก็หาเงินมาจ่ายค่าเช่าได
3: ้
4: เพราะมันไอ้พวกนี้มันแบบมันไม่ต้องทำอะไรไงวันๆแค่หลอกลวงคนเอาเงินใช่ป่ะไม่ต้องลงทุนใดๆไอ้ที่บอกว่าราคามันสูงก็เพราะว่าอะไรเดือนละ $200,000 ค่ะน้องจอย
3: เยอะมากนะ
4: $200,000 นะไม่ใช่$200,000
3: ค่ะ
4: กี่ล้านล่ะใช่ไหมล่ะ
3: คูณไป4-3-3
4: เขาบอกว่าอาคารพวกเนี้ยถูกทิ้งร้างหลังจากไทยเนี่ยไปทิ้งระเบิดโจมตีเมื่อธันวาคมปีที่แล้วอาคารเหล่านี้ก็ประกอบด้วยห้องที่ถูกดัดแปลงสภาพให้ดูเหมือนสถานีตำรวจแล้วก็สำนักงานธนาคารหลายประเทศฉากหลังเนี่ยเป็นสถานีตำรวจเลยอีกฉากนึงเป็นธนาคารก็แล้วแต่ที่มันจะอุปโลกขึ้นมาธนาคารนี่มีของเวียดนามก็มีนะเท่าที่เห็นตอนนั้นอะเริ่มมีหลายประเทศเลยที่มันหลอกอะซึ่งใช้เป็นฉากหลังสำหรับการก่อเหตุหลอกลวงที่ชื่อว่าฟิชชิงแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อต้มตุ๋นเหยื่อไปทั่วโลกข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหารของไทยและคนที่เคยทำงานในอาคารเหล่านั้นรวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานเขาเรียกว่าสถานที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไป2ครั้งรอยเตอร์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นสื่อแรกเลยนะที่ได้รายงานความเชื่อมโยงธุรกิจของริมเฮงกรุ๊ปกับอาคารสถานที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมหลอกลวงทางออนไลน
3: ์
4: อาคารเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างจากคาสิโนที่มีชื่อว่า Royal Hill ซึ่งเป็นของริมเฮงกรุ๊ปแล้วก็เขาบอกว่าอะไรมันอยู่ห่างจากชายแดนเนี่ยไม่กี่สิบเมตรเองนะตรงนั้นน่
3: ะ
4: เออชายแดนไทยเว้นไทยไปถล่มให้หมดอ่ะดีแล้วรอยเตอร์บอกว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าริมเฮงกรุ๊ปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์หรือว่าการช่อโกงที่เกิดขึ้นแต่รอยัลฮิลเองต่างหากที่ดูเหมือนว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีหลักฐานชัดเจนมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำเงินได
3: ้ค่ะ
4: มันจะมีประกาศรับสมัครงานให้คนข้ามไปทำงาน
3: ถูก
4: ในบ่อนคาสิโนจำได้ไหม
3: จำได้เลย
4: ตั้งเงินเดือนสูง
3: สูง
4: บอกไปเป็นได้จำได้ใช่ไหม
3: แล้วก็ไปก็โดนหลอกไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์
4: ใช่ไปถูกเขาทารุณกรรมถ้าไม่ทำก็ถูกทรมานถูกโน่นนี่นั่นมีคนที่โชคดีไม่กี่คนหรอกที่ได้ทำงานในคาสิโนจริงๆอ่ะ
3: ค่ะ
4: แต่ส่วนใหญ่ไปเป็นคอลเซ็นเตอร์หมดแหละแล้วตอนนี้รีสอร์ทที่ว่าเนี่ยไอ้รอยัลฮิลเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอาคารที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้วยถนนเพียงสายเดียวนะคือถนนทั้งเส้นเนี่ยเป็นจุดที่โด่งกันไปหมดแหละเป็นถนนลาดยางทอดยาวจากซุ้มประตูทางเข้ารีสอร์ทไปเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารที่มีลักษณะตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าแล้วในสัญญาเช่าก็คือไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรไงแต่จริงๆแล้วมันเอาไปทำเป็นศูนย์นี่แหละสแกมเมอร์นี่แหละกลุ่มพันธมิตรเพื่อสิทธิมนุษยชนกัมพูชาซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ทนายความคนหนึ่งในกรุงพนมเปญที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและธุรกิจและสิทธิมนุษยชนบอกว่าอัยการสามารถตั้งข้อหาเจ้าของสถานที่ที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งต้มตุ๋นได้ถ้าพบการสอบสวนว่าพวกเขารับรู้ถึงการใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อการกระทำความผิดทางอาญาแต่กลับปล่อยให้มีดำเนินการตอนนี้มันมีแค่พูดถึงแค่ริมเฮงกรุ๊ปซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่ามีการเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ในรอยัลฮิลเมื่อตอนประมาณสักปี2567นี่แหละเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีข่าวดังก็คือมีชาวต่างชาติถูกขังอยู่ในภายในพื้นที่คาสิโนแห่งนี้แล้วตามหมายเรียกของศาลเนี่ยบอกว่ามีการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติแต่ไม่ได้บุรายละเอียดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนู่นเลยคนวงในของคุณเซนเพราะว่าคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจมีที่ดินเยอะๆน้องจอยคุณฟังคิดว่าใครล่ะในประเทศเนี้ย
3: ก็มีแค่นั้นแหละ
4: คนนิ่งไว้ในวง
3: ใช่แล้วก็ประโยชน์
4: แล้วก็ไม่สนหินสนแดดเนาะเอารายได้จากสิ่งที่ทำกับเพื่อนร่วมชาติอ่ะมาทำอย่างเนี้ย
3: ใช่
4: แต่ว่าอย่าไปคิดว่าทำไมเขาทำได้อย่าลืมว่าคุณเซนเป็นเขมรแดงมาก่อนเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชา
3: ใช่โหด
4: แต่พอรู้สึกว่าเขมรแดงจะแย่แล้วตัวเองแบบไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตในนั้นแหละเลยทรยศไงไปสมคบกับเวียดนาม แล้วก็มาถล่มเขมรแดงจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเซนเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วใครจะอยู่ใครจะตายใครจะเป็นใครจะอะไรขอเงินอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้ชีวิตของคนเหล่านี้อยู่ด้วยการโกหกบางครั้งก็โกหกจนแบบจนมโนไปว่าเป็นเรื่องจริงแล้วอะเหมือนแก๊สไลท์ใส่ตัวเองอะประมาณว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยจริงหมดทั้งเรื่องที่มาทำกับไทยก่อนยิงจรวดเข้ามาก่อนหรือว่ามาอ้างเป็นเจ้าของโน่นนี่นั่นน่ะเนาะ
3: ค่ะ
4: ทั้งนั้น
3: มโนไปเองทั้งนั้นสร้างภาพให้ตัวเองโอเคแล้วก็ใส่ร้ายให้เรา
4: แล้วใส่รู้ไหมพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ย
3: ค่ะ
4: มีการพยายามฟ้องร้องสำนักข่าวด้วยนะที่เปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าเป็นการฟ้องร้องสำนักข่าวที่อยู่ในกัมพูชาเขาบอกว่าหนึ่งในสำนักข่าวที่ตกเป็นเป้าบอกว่ามีการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เขาลงบทความเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติเนี่ยที่ถูกกักขังที่รอยัลฮิลจริงแม้ว่าจะรายงานตามความเป็นจริงแต่เขาต้องลบทิ้งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาถูกขู่ไงเขาถูกข่มขู่ว่าถ้ามีบทความนี้เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเขาอะคือบางคนเนี่ยเขารายงานเขาไม่กลัวหรอกชีวิตแต่ครอบครัวเขาล่ะคนที่เกี่ยวข้องกับเขาล่ะใช่ไหมเขาก็กลัวไงเขาก็เลยจำต้องลบออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าพอลบออกไปแล้วยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ไหมถอนฟ้องไหมภายในทำนองนี้หรือเปล่า
3: ค่ะ
4: ซึ่งทางการไทยเองก็คือจริงๆเนี่ยพอไทยเข้าไปเห็นเนี่ยหลักฐานมันก็ชัดเจนเชื่อมโยง แต่ก็ถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายเขาเนาะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ขโมยแบบของกัมพูชาขโมยวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรรังแกเขาก็เป็นประเทศตัวเล็กตัวน้อย
3: นั่นน่ะสิ
4: แต่อยู่ดีก็ไปถล่มเขาแล้วก็ไปกล่าวหาเขา
3: สร้างภาพซะดีๆให้ประเทศอื่นเสียให้บ้านเราเสีย
4: เหยื่อใ
3: จร้าย
4: กล่าวหายังไงอ่ะจีนนี่บุกไปเองเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายปราบปรามของจีนอ่ะบุกไปดูเลยไปดูแหล่งสแกมเมอร์เลยแล้วจะบอกว่าทุกวันนี้จีนก็ปฏิบัติต่อกัมพูชาคือแบบเป็นชนชั้นล่างมากๆอ่ะจำได้ว่าตอนที่คุณเซนไปเยือนจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นระดับผู้นำที่สีจิ้นผิงต้อนรับอ่ะแต่สีจิ้นผิงเดินนำหน้าริ้วเลยคุณเซนนี่แบบวิ่งตามตุ๊กๆแบบเหมือนพูดติดตามอ่ะนึกออกป่ะ
3: ใช่ไหม
4: เขาไม่ได้ให้เกียรติแต่เขามารับก็บุญแล้วอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สีไปเยือนจีนนี่เขาจะต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะแบบอ่างการงานสร้างแบบรัฐพิธีเลยแต่ที่จีนต้อนรับนี่แบบตลกมากอ่ะมีขบวนให้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยกย่องอะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่
3: ะ
4: เพราะว่าจีนก็มองว่าเหมือนเราแหละกัมพูชาเป็นประเทศขี้ข
3: อ
4: ขอทุกอย่างจะลงทุนอะไรอะไรก็จีนไปลงทุนให้ทั้งหมดแล้วก็ผลประโยชน์ก็ไม่ได้ตกถึงมือประชาชนไง
3: ค่ะ
4: จีนก็เอาไปสัก70
3: อ
4: ีก30ก็ไปอยู่ที่คุณเซนอะไรทำนองเนี้ย
3: เนาะเจ้าของประเทศ
4: ได
3: ้เอาทุกอย่างเอาทุกเม็ดประชาชนลำบากลำบนกันเหลือเกิน
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจการที่จีนเข้าไปกุมบางเหียนเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการช่อกงก็มีความเชื่อมโยงกับจีนจำนวนมากแล้วก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนซึ่งเป็นช่องทางให้พวกเขาเนี่ยสามารถอำพรางรายได้ที่มาอย่างผิดกฎหมายแล้วข้อมูลขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่อ้างอิงบันทึกของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันและคำให้การของพยานบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยเจ้าของคาสิโนเป็นผู้ควบคุมโดยตรงต่อศูนย์ช่อโกงอย่างน้อย12แห่งแต่ทางรอยเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขได้ไงอันนี้มันเป็นข้อมูลวงในแต่ไม่มีการยืนยันได้เขาก็บอกว่าคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยมักจะถูกควบคุมโดยนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองหนึ่งในบุคคลที่ว่านี้ก็คือลิมเฮงที่เคยปรากฏภาพถ่ายในงานสังคมร่วมกับนายทหารระดับสูงแล้วก็ยังได้รับบรรดาศักดิ์ขั้นออกยาเลยนะเป็นท่านออกยาและมีข้อมูลมาจากสมาคมธุรกิจแห่งหนึ่งระบุว่าริมเฮงเนี่ยเป็นสมาชิกที่บริจาคเงิน $20,000 ให้กองทัพกัมพูชาด้วยแต่ริมเฮงนั้นไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อให้คุณจ่ายเงินสักเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ไม่สามารถไว้ใจกัมพูชาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มีการกวาดล้างกันเนี่ยกัมพูชาไม่รู้ว่าเขาไปล้อมจับหรือว่าหลอกมาจับจับตัวริมเพงปุ๊บส่งให้จีนปั๊บเห็นจำได้ไหมข่าวเนี้ย
3: เนาะมันก็คงจะเป็นแผนการจ้ะ
4: ท่านคนอยากพบนิดนึงนะมันเจรจาธุรกิจเดี๋ยวมาแก้ปัญหากันซิทำยังไงดีเนี่ยคาสิโนเราแบบโดนเพ่งเล็งอะไรเงี้ยนะสแกมเมอร์ริมเพงก็ไปไงไปถึงจับปุ๊บส่งตัวจีนคุ้มหัวเลยคุ้มหัวเอาถุงคลุมหัวแล้วเอามือแบบใส่กุญแจเนาะใส่โซ่ตัวเสร็จสับส่งจีนริมเฮงนี่คงแบบถ้าด่าได้คงด่าแบบคุณเซ็นเต็มไปหมดแหละเข้าใจว่าถูกหลอกไปถูกล่อลวงไปจับมากกว่าริมเฮงคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนามแฝงชื่อจริงของเขาก็คือเฉินจื้อเฉินจื้อเนี่ยเป็นเจ้าของคาสิโนและผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งช่อโกงไปให้จีนบางคนก็บอกว่าริมเพงอาจจะเป็นคนละคนก็เฉินจื้อก็ได้นะแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคือพวกมิจฉาชีพบางทีเขาก็ไม่ใช้ชื่อเดียวไง
3: ใช่พวกนี้จะใช้ชื่อแฝงชื่อโน่นชื่อนี่ไม่ให้คนจำได้จ้ะประมาณนั้น
4: ก็บอกว่า Royal Hill เนี่ยเป็นตึกที่จริงๆแล้วสภาพทรุดโทรมนะแต่ค่าเช่าอย่างที่บอกอะทยานขึ้นไปขนาดนั้นน่ะตั้งหลายแสนต่อเดือนเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คือก็บอกว่าอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียงไม่กี่เมตรหลังจากที่พบหลักฐานว่ามีการดำเนินธุรกิจช่อโกงเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเขาเรียกว่าเป็นคอมเพล็ก สำหรับช่อกงโดยเฉพาะแล้วจริงๆดูจากฉากหน้าเนี่ยไม่ยากเลยเพราะเขาล้อมรั้วลวดหนามไงเขาจะขังพวกที่ถูกหลอกไปเกณฑ์ไปเป็นสแกมเมอร์ไว้ที่นั่นเนี่ยเดือนละ200,000 เหรียญเนี่ยแล้วแถมไอ้พวกพนักงานสแกมเมอร์พวกเนี้ยก็ทำงานฟรีนะไม่ได้เงินนะยกเว้นจะได้โบนัสสำหรับคนเนี้ยหลอกเก่งหลอกแล้วทำให้เขาแบบได้เงินเยอะอ่ะ
3: อ
4: ันเนี้ยเขาจะให้เงินให้เงินโบนัสบางคนทำงานแบบจงรักภักดีเลยอ่ะทำเงินให้มหาศาลก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะ
3: ก็คนที่กลับบ้านได้นี่โชคดีมากเลยนะเพราะส่วนมากจะโดนทำร้ายร่างกายโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นซะมากกว่า
4: ไม่ไอ้พวกนี้ทำงานแบบถวายชีวิตไงพร้อมที่จะชั่วไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันชั่วไปด้วยกันเพื่อที่จะได้รายได้ไงเพราะว่าอันเนี้ยคือเป้าประสงค์เลยคือจะข้ามไปทำงานฝั่งโน้นไงจะเอาเงินคือตอนแรกก็อยากไปทำคาสิโนแหละแต่พอรู้ว่าอ่ะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเราไปเห็นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำไปไง
3: ก็เลยลุยให้เต็มที่ไปเลยก็เลยประสบความสำเร็จ
4: ก็ข้ามไปข้ามมาไม่ได้แบบพอได้รับอนุญาตข้ามไปได้แล้วจะไปแจ้งตำรวจหรือจะไปไม
3: ่
4: ข้ามไปข้ามมาแล้วก็ใส่แบรนด์เนมระยะหลังอ่ะอาจจะเป็นแบรนด์เนมมิลเลอร์เกรดมิลเลอร์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็มีเงินใช้อ่ะไม่ขาดมือ ก็คือคนเหล่านี้แหละแล้วก็มีหลายคนที่ตอนที่ตำรวจเขาทลายได้เนี่ยอ้างว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อที่ถูกทรมานแต่ขอโทษนะคะตำรวจเขาก็ไม่ได้โง
3: ่
4: ถ้าคุณเป็นพวกที่ถูกบังคับใช้แรงงานเนี่ยสภาพคุณจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
3: ค่ะ
4: อาจจะสู้ผอมอาจจะมีบาดแผลการถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกที่เป็นมิตรโดยเขาเรียกอะไรโดยสมัครใจพวกเนี้ยจะผิวพรรณดีถูกปะเพราะไม่ได้ตกระกำลำบากกินดีอยู่ดีหน่อยเสื้อผ้าก็ดูสะอาดสะอ้านไงทำนองเนี้ย
3: ใช่
4: เมื่อกี้เห็นอะไรวับวับอ่ะ
3: เห็นนิ้วไงเหลือ3นาทีเห็นอะไรบ้างวับเหลือนิดเดียวแม่ถ้าจะพูดไม่ทันเลยมั้งเนี่ย
4: พาไปบุกรังมิจฉาชีพนิดนึงเขาบอกว่าเราไปดูคนที่ตกเป็นเหยื่อจริงๆ
3: ค่ะ
4: คนนี้เนี่ยชื่อพรเพ็ญเธอบอกว่าเธอถูกหลอกล่อให้ไปที่นั่นในปี2565ผ่านโฆษณาบน Facebook เห็นว่ามันจะขึ้นฟีดมาเยอะแยะเลยบน Facebook อ่ะที่ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์แต่ในทางกลับกันไอ้เว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยก็คือไปเป็นสแกมเมอร์นั่นแหละไปถูกหลอกลวงนั่นแหละแล้วก็ถูกบังคับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าเธอโชคดีที่เธอหนีออกมาได้เธอบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าดูแลรักษาความปลอดภัยและควบคุมคนงามใช้กระบองเป็นอาวุธสำหรับคนที่ทำยอดไม่ได้ไปเอาเลยใช่
3: โหดเน
4: า
3: ะ
4: เขาบอกแบบนั้น
3: ค่ะ
4: แล้วก็เขาบอกว่าใครเนี่ยยอดที่ไม่ได้เนี่ยถูกลงโทษส่วนไอ้ทาง Facebook ก็ร้อนตัวสิบอกว่าตอนนี้ทาง Meta เนี่ยทางซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook เนี่ยก็ได้ทำข้อความแจ้งเตือนไว้เหมือนกันว่าผู้ใช้ค้นหาที่เกี่ยวกับการหลอกลวงผ่านออนไลน์เนี่ยเขาจะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังแต่ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นนะตอนนี้
3: ไม่เห็น
4: หรือว่ายังไงหรือว่าเขาจะใช้กับประกาศสมัครงานอย่างเดียวหรือเปล่า
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
5: นายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 19ขณะ

0: ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่9%โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
2: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับของการพูดคุยสุด Exclusive ครับในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์กับดร.ปูเป้ภัคคนันท์นะครับธนาสมนะครับส่วนพี่แนทนะครับหรือคุณแนทยานธรนะครับพอดีติดภารกิจนะครับต้องขอบคุณพี่แนทด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นดร.ปูเป้ลุยเดี่ยวนะครับผู้ก่อตั้งเวที Hot Lady Thailand 2026นะครับวันนี้เราจะมามองไปที่ข้างหน้าถึงอนาคตของเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็ทั้งเป้าหมายในการก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติครับบทบาทของเวทีในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและวิสัยทัศน์ในการผลักดันผู้ชายไทยให้เป็นบุคคลต้นแบบที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและประเทศนะครับปิดท้ายสัปดาห์แห่งแรงบันดาลใจไปพร้อมกับบทสนทนาที่จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นมาจากความฝันและความกล้าที่จะลงมือทำครับขอต้อนรับดร.ปูเป้ภัคคนันท์ธนสมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสว
2: ั
3: สด
2: ีคุณฟังด้วยค่ะเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบ้างกอกบ้านใบกอกทีเดย์ทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ควอลิตี้นิวสเตชันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะพี่เป้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้ว
2: ค่ะหลังจากประกวดเสร็จเนาะหรือว่าใกล้ๆวันประกวดอินเตอร์นะ
3: ค่ะ
2: พี่เป้ครับขอถามเลยว่าวิชั่นของเวทีนี้คืออะไรครับ
3: วิชั่นของเราใช่ไหมคะก
2: ็
3: อยากจะเป็นแบรนด์หรือว่าเวทีการประกวดจากประเทศไทยนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ สร้างผลกระทบไปทั่วโลกในทางบวกเนาะก็เราไม่ได้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหกล้าจังเลยเวทีประเทศไทยยังไปไม่ถึงไหนเลยประกาศเวทีต่างประเทศรอและอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าด้วยศักยภาพที่เรามีอ่ะแล้วเราก็อยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆท่านด้วยว่าคุณมาแล้วคุณไม่ได้จบแค่นี้คุณยังได้ไปต่อในเวทีนานาชาติด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนประกวดด้วยกันในเวทีนานาชาตินะคะก็เริ่มพูดคุยแล้วก็ทำงานคู่ขนานกันไปทั้งสองเวทีทั้งไทยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกๆคนก็แอบส่องเข้ามาดูสิ่งที่ประเทศไทยทำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยมันเขารู้สึกฟีลกู๊ดอ่ะทั้งที่เราก็พูดคุยภาษาไทยกันเนาะแต่ว่าเขาสามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานและความตั้งใจของเราเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยแทนที่นอกเหนือจากที่เราจะได้สร้างคอมมูนิตี้หรือว่าพื้นที่สำหรับแดดดี้ในประเทศไทยแต่เรายังขยายอาณาเขตไปยังแดดดี้ทั่วโลกด้วยมันต้องเป็นสังคมที่ดีแน่ๆเลยค่ะพี่บ๊อบ
2: ครับผมแล้วก็คงจะได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆนะทุกปีปีแรกมันอาจจะมีแบบนำร่องนะครับเวทีนำร่อง
3: ก่อ
2: นเวทีนี้นะครับจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการประกวดบ้านเราอย่างไรบ้างครับ
3: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการประกวดในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกเนาะก็ต้องบอกว่าบุคคลทุกท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นไพโอเนียร์หรือรุ่นบุกเบิกเวทีต่างๆเจ้าของเวทีต่างๆทุกคนคือแรงบันดาลใจสำหรับเป้นะเป้ก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่เฝ้าดูการประกวดกันมาตั้งแต่อายุเด็กๆอ่ะพี่ตั้งแต่สมัยทีวีข่าวดำ
2: อ
3: ะค่ะนั่งดูมาแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากทุกๆท่านเลยวันนี้พอมีโอกาสขึ้นมาก็อยากจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ทุกท่านได้เคยทำไว้ต่อยอดในสิ่งทุกท่านได้ทำไว้อย่างดีงามเนาะทุกๆเวทีเลยแต่แน่นอนค่ะเราก็อยากจะสร้างมาตรฐานอะไรใหม่ๆด้วยไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะมันดีอยู่แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้วแต่โลกทุกวันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ต่อเติมเนาะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะคะในการนำเอาไอเดียใหม่ๆเอาความคิดใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้มีอะไรที่แตกต่างแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เรานำเข้ามาเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนี่แหละที่จะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆในวงการการประกวด อย่างเช่น Hot Daddy เนี่ยค่ะใครจะไปคิดว่าเอาผู้ชาย35ขึ้นไปมาประกวดถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนใครจะไปดูก่อนนึกออกป่ะมันรุ่นพ่ออ่ะดูทำไมอ่ะที่บ้านก็มีพ่ออยู่แล้วว่าจะมาดูทำไมอะไรเงี้ย เออเอ้าแต่ปรากฏว่าพอจับเขามารวมตัวกันอ่ะมันกลายเป็นความน่ารักมันกลายเป็นความอบอุ่นมันทําให้หลายๆคนที่เป็น FC ในเพจนะคะเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทําเวทีนี้หนูรู้สึกอบอุ่นมากเลยทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นครอบครัวของทั้ง30ท่านน
2: โอ
3: ะ
2: ้
3: แต่เขารู้สึกว่าเขาได้เห็นความอบอุ่นในการทําเวทีเนี้ยแล้วเขารู้สึกเขาติดตามเขาชอบหรือมันเป็นเทรนด์ด้วยมั้งคะเพราะว่าสมัยสาวสมัยนี้ชอบแดดดี้กันใช่ไหมคะพี่บ๊อบ
2: อืมใช่แดดดี้แดดดี้
3: เออ
2: เป้าหมายในอีกสัก5 ปีเนี่ยเวทีนี้จะเป็นยังไงครับดร.บูเป้
3: เป๊กก็สำหรับแน่นอนค่ะก็อยากทำให้เป็นเวทีหนึ่งที่เป็นวาระแห่งชาติเนาะ
2: อ
3: ท
2: ืม
3: ี่ผู้ชายแต่ละคนเนี่ยทุกๆปีตั้งเป้าว่าปีหน้าฉันจะมาแล้วก็เริ่มฟิตซ้อมตัวเองเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยที่เป้ฟังสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดหลายๆท่านนะคะเขาก็บอกว่าผมก็ว่าผมเจ๋งแล้วนะพี่เป้พอมาเจอผู้เข้าประกวดแบบโอ้โหกล้ามโตมากออกกำลังกายดีมากดูแลตัวเองดีมากกลายเป็นว่าเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอ๋อแล้วก็หลายๆคุณหลายๆท่านที่พลาดจากการรอบออดิชั่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งเป้าเลยแล้วก็เริ่มฟิตหุ่นเลยตั้งแต่ตอนนี้เราอุ้ยดีจังเลยอย่างน้อยก็มีคนรักการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นอีกหลายคนหรือแม้แต่น้องๆหลายๆท่านเนี่ยก็บอกพี่ปีนี้ผม32อีก3 ปีผมมาประกวดแน่นอนผมจะฟิตตั้งแต่ตอนนี้เลย
2: อื
3: เราม ก็แบบโออ ้
2: ืม
3: ดีจังเลยอ่ะแล้วก็มีแม้แต่ผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาก็เขียนเข้ามาว่าพี่ผมเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะแต่ว่าผมอยากจะร่วมด้วยเป๊กก็บอกอุ้ยยินดีต้อนรับเลยค่ะอะไรเงี้ยถ้าอายุถึงมาเลยนะเราเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนก็มองไปว่าจากนี้อีก5 ปีเนี่ยอยากให้มันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มระดับชาติที่เปิด1 ปีใน1 ปีที่เปิดอ่ะทุกคนจะต้องแบบอยากมาสมัครอ่ะแล้วก็ทุกคนเมื่อได้รับการคัดเลือกเขาจะภาคภูมิใจ
2: อืม
3: ที่ได้เป็น1 ใน 30แล้วก็
2: อื
3: เป็
2: ม
3: นกระบอกเสียงเนาะ
2: อืม
3: ในการสร้างสังคมผู้ชายยุคใหม่ที่ใส่ใจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
3: จ
2: ื
3: ร
2: ม
3: ิงๆแล้วเวลาที่เราดูนางงามนะพี่บ๊อบเป็นกรรมการการประกวดนางงามอยู่หลายๆครั้งอะไร
2: อื
3: เงี้ย
2: ม
3: ค่ะก็เราก็จะมักมีคําถามว่าถ้าได้แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรเปลี่ยน
2: อ
3: แป
2: ื
3: ล
2: ม
3: งโลกใบนี้อย่างไรเอาจริงๆเราฟังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นการตอบเพื่อตรงนั้นอะเพื่อให้มันจบไปคนคนธรรมดาคนหนึ่งมันจะไปเปลี่ยนโลกอะไรได้ยังไงอะถูกไหม
2: อืมอืม
3: มันก็ต้องการสนับสนุนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นสําหรับฮอตแดดดี้เนี่ยเป้มองว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบหรอกค่ะขอแค่คุณเปลี่ยนโลกภายในใจของคุณได้อ่ะ
2: อืม
3: แล้วเราเชื่อว่า30หัวใจเนี้ยมันจะเป็นเ
2: อ
3: หม
2: ื
3: ือน
2: ม
3: แสงเทียนที่เรา
2: อื
3: ส
2: ม
3: ่งต่อๆกันไปแล้วมันก็จะสว่างสวัยไป
2: อ
3: ท
2: ื
3: ั่ว
2: ม
3: ประเทศเองอะค่ะพี่มองแบบนี้
2: อืมพี่บ๊อบจูหัวต้นรายการแล้วว่าเวทีนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: ค่ะ
2: ครับดร.บูเป้ครับช่วยบอกหน่อยครับว่าเวทีนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ของเวทีนี้
3: โอ้โหต้องบอกเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยมีหลากหลายแง่มุมมากๆเลยค่ะพี่เพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกว่าคนที่จะมาเป็นเวทีนานาชาติเนาะเขาก็เฝ้ามองแล้วว่าเอ้ยประเทศไทยทําอะไรกันอะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าเราในการประกวดรอบไม่ว่าจะเป็นรอบพรีลิมหรือไฟนอลเนี่ยเราก็จะมีการนำในเรื่องของอาหารไทยเข้ามาด้วยนะสอดแทรกอาหารด้วยนะเพราะว่าแน่นอนผู้สนับสนุนหลักเราเป็นซีโก้เนาะเราก็ต้องมีการทําอาหารไทยเนาะ
2: ก็เห็น
3: แ
2: ใ
3: ข
2: น
3: ่ง
2: คลิป
3: ก
2: ด้
3: า
2: วย
3: รอะไรเงี้ย
2: ในคลิป
3: ใช่ใช่แล้วมีทําอาหารผู้ชายทําอาหารน่ารักนะค
2: อื
3: ะ
2: มอืม
3: แล้วเราก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องเป็นอาหารไทยก็ได้แค่เราสร้างเขาเรียกว่าสร้างค่านิยมว่าผู้ชายทําอาหารไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงทําอาหารอย่างเดียวนะจ๊ะอะไรเงี้ยเออวันไหนที่อยากให้ทุกบ้านเนี่ยมีเชฟมีแดดดี้ประจําบ้านเป็นมิชลินเชฟให้กับคุณที่บ้านอ่ะคือน่ารักมากนะคะ
2: อื
3: เราม ก็จะมีการเดินรอบผ้าไทยด้วยค่ะซึ่งนี้เรา
2: อ
3: ก็
2: ื
3: จะ
2: ม
3: ถ่ายท
2: ออ ื
3: ด
2: ม
3: ไปทั่วโลกด้ว
2: อ
3: ย
2: ื
3: ก
2: ม
3: ็
2: อืม
3: คิดว่าก็น่าจะได้เห็นผ้าไทยบนเรือนร่างของแดดดี้นะที่เขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะต้องสง่างามเหมือนนักรบสมัยโบราณ
2: อื
3: แน่
2: ม
3: ๆเลยค่ะพี่
2: เห็นดร.ปูเป้พูดถึงว่าจะมีการถ่ายทอดอ่ะแต่นี้เดี๋ยวเราจะลืมพูดกันนะว่า
3: ค่ะ
2: แต่ละรอบตอนเนี้ยคือมีรอบไหนรอบไหนบ้างแล้วก็สามารถติดตามชมได้วันไหนที่ไหนเวลาไหนแล้วก็ถ่ายทอดทางด้านไหนแล้วช่องทางการ
3: ได
2: ติ
3: ้
2: ดต
3: เล
2: าย ม
3: ค่ะ ได้เลยค่ะก็สำหรับรอบ preliminary นะคะก็คือรอบก่อนการตัดสินจริงเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่วันที่ MBK Center นะคะในวันที่28สิงหาคมเป็นวันศุกร์เนาะช่วงเย็นๆนะคะประมาณสัก4 โมงครึ่งไปแดดร่มลมตกก็เชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ด้านไหน
3: มา
2: บร
3: ริ
2: เ
3: ่
2: วว
3: ม
2: ณไห
3: เ
2: น
3: ชี
2: ฮ
3: ยระ ์
2: กว้างขวางกว้างให
3: บ
2: ญ่
3: ร
2: ไ
3: ิ
2: ป
3: เว
2: จัด
3: ณตรง MBK Hall ที่ใกล้ๆกับ
2: สนาม
3: ฝ
2: ก
3: ั
2: ี
3: ่ง
2: ฬา
3: สนามกีฬาแห่งชาต
2: อ
3: ิ
2: ๋อ
3: ใช่ค่ะมี
2: อ๋อตรงนั้นอีเวนต์เยอะอีเวนต์โรงเยอะ
3: ใ
2: เ
3: ช
2: ล
3: ่
2: ย
3: ปกติเขาจะจัดคอนเสิร์ตวัยรุ่นแต่วันนี้เราจะมาจัดคอนเสิร์ตเล็กๆให้กับแดดดี้ของเรา30 คนก็จะชวนเขามาโอ้จะบอกว่าแต่ละคนก็มีความสามารถนะบางคนก็ร้องเพลงเก่งบาง
2: พ
3: ค
2: ี
3: น
2: ล
3: ก็
2: ิม
3: เต
2: มี
3: ้น
2: อะไร
3: เก่
2: พี
3: ง
2: ลิมเราจะได้เห็นอะไรในรอบพีลิมบ้าง
3: โอ้พิลิมเนี่ยเราก็จะมีเดินผ้าไทยเดินแบบผ้าไทยแน่นอนนะคะ
2: อ่า
3: ก็เดินแบบผ้าไทยนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ละคนนี่ฟิตหุ่นกันมาเลยพ
2: อ
3: ี
2: ่
3: ่
2: าอ่
3: ค
2: า
3: ือเราจะให้เขาแบบใส่แบบโบราณผ้าไทยโบราณอ่ะได้เห็นหุ่นกันแบบเฟิร์มๆเลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะมาดูซิดันแดดดี้ของเราเวลาที่เขาไปเดินชายทะเลเนี่ยเขาใส่ชุดกันยังไงรับรองไม่มีลุงนะคะแบบมีแต่แบบฮอตจริงๆค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตจริงๆแล้วก็อาจจะมีการแสดงความสามารถพิเศษนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะต้องทึ่งเลยว่าแบบโหรุ่นนี้รวมกันเป็นบอยแบนด์ได้ด้วยหรอโอ้
2: เก็บคะ
3: ส
2: แนน
3: น
2: กั
3: ุ
2: น
3: ก
2: ยัง
3: ส
2: ไง
3: น
2: ค
3: ุ
2: ะ
3: ก
2: รอบนี้มีการให้พิจารณาคะแนนจากตรงไหนบ้างฮะ
3: ก็ปกติเนี่ยเราเริ่มเก็บคะแนนกันมาเรื่อยๆเนาะการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบความร่วมมืออะไรเงี้ยเราดูเสมอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบนเวทีก็จะเป็นเรื่องของ performance on stage เนาะการเดินการ react กับคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นยังไงตื่นกล้องไหมกลัวไหมอะไรเงี้ยเราก็จะดูด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นตัวแทนความมั่นใจเนาะอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนความหล่อที่สุดแต่เป็นตัวแทนของพลังความมั่นใจอะไรเงี้ย
2: ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนันพัฒน์ดร.ปูเป้และพี่แนทที่เชิญพี่บ๊อบเป็นกรรมการทุกรอบนะทั้ง
3: แน
2: รอบ
3: ่
2: พรีเม
3: น
2: ียร์
3: อ
2: รอบพรี
3: นเพราะว่าพี่ป๊อปถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีวุฒิภาวะแล้วก็มีมุมมองที่กว้างไกลนะคะในการเลือกแล้วเราก็มักจะเลือกตรงกันเสมอด้วย
2: แต่จ
3: ข
2: ะ
3: อบ
2: บอ
3: ค
2: ก
3: ุณ
2: ว่าม
3: าก
2: แต่จะ
3: ค
2: บ
3: ่
2: อ
3: ะ
2: กว่าเปิดเผยตัวเองเป็นกรรมการเนี่ยคือไม่ได้เป็นเปิดช่องทางให้อะไรอ่ะใครจะมาฝากฝังอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้หรอกนะแค่เสียงเดียวอาจจะฝากได้แต่แค่เสียงเดียวนะต้องมีหลายๆเสียงนะอีกอย่างคือเรามีมาตรฐานใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ปีแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ใช่ปีแรกทุกๆปีเราขอมีมาตรฐานในการคัดเลือกดีกว่าค่ะพี่จะได้อยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยเนาะ
2: อ่ะดร.ปุ้เป้ครับถ้ารัฐบาลภาครัฐบาลอยากอยากจะสนับสนุนนะอยากให้มาสนับสนุนด้านไหนครับ
3: โอ้
2: นี
3: โ
2: ่
3: ห
2: สมมุติเฉยๆนะก็อาจจะเป็นความหวังโอลิมปิกเหรียญทองเนี่ย
3: เอาจริงๆจริงๆไม่ได้คาดหวังไปถึงตรงนั้นเลยนะคะแค่
2: แต่ถ้าเกิดเกิด
3: แต่ถ้าบังเอิญมีโอกาสแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแหละค่ะพี่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแดดดี้แต่ละคนกินข้าวเก่งมากเลยพี่ข้าวกล่องคนละกล่องกินไม่อิ่มนะต้องกินคนละกล่องสองสามกล่องเล
2: อ
3: ย
2: ๋ออ
3: ะค่ะ
2: สนับสนุนด้านอาหาร
3: ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ออกกําลังกายกันค่ะคือต้องบอกว่าแต่ละท่านมีวินัยในการออกกําลังกายมากเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินเป็นอย่างดีนะถ้าหากว่าภาครัฐจะเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาในเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเรื่องของก
2: ท
3: าร
2: ี่
3: น
2: ห
3: ํ
2: น
3: า
2: ึ่ง
3: อาหารคุณภาพอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสนับสนุนให้กับแดดดี้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจริงๆจริงๆพี่ป๊อปจริงๆมันมีสตอรี่นะก่อนที่จะมีออดิชั่นนะคะมีน้องจากต่างจังหวัดหลายหลายคนเลยทักเข้ามาบอกพี่ผมอยากมามากเลยมันเป็นความฝันของผมเลยผมอายุ39แล้วผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีเวทีแบบเนี้ยแต่ผมมาไม่ได้พี่คุณแม่ป่วยติดเตียงแล้วผมก็ไม่ได้มีบัดเจ็ตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอ้โหแสดงว่ามันยังมีอีกหลายคนเลยนะคะตอนแรกก็ยังคุยกับเพื่อนๆเลยว่าเฮ้ยเราลงทุนลงขันรวมกันให้น้องๆเหล่านี้เข้ามาไหมมีหลายคนเลยอ่ะที่อยู่ในภาวะแบบเนี้ยถ้าเขามาได้มันจะดีกับเขามากเลยนะแต่ก็สุดท้ายเราก็มองว่าการแข่งขันมันไม่ได้แค่วันเดียวไงมันยังมีหลายๆรอบที่เขาจะต้องมาอีกจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าภาครัฐเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนแดดดี้จากทั่วประเทศจริงๆเราว่าสนุกกว่านี้อีกพี่
2: ฝากแล้วนะครับหน่วยงานองค์กรท่านไหนที่ คิดว่าเกี่ยวข้องและคิดว่าอยากสนับสนุนนะครับสนับสนุนได้เต็มที่เพราะเวทีนี้คือเวทีสร้างสรรค์จริงๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงรอบพรีลิมแล้วเราลืมพูดถึงรอบพรีลิมรอบพรีลิมจะไปดูที่ไหนเดี๋ยวจ
3: ไ
2: ะ
3: ด้
2: รู้
3: เลยค่ะ
2: อืม
3: รอบพรีลิมเนี่ยเราก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยนะคะถ้า
2: ผ่าน
3: แต่
2: ช่อ
3: ว
2: ง
3: ่า
2: ทาง
3: จ
2: ไหน
3: ริงๆแล้ว
2: ผ่านช่องทางไหน
3: ถ่ายทอดสดผ่านทาง
2: เพจป่ะ
3: เพจของทาง Hot Daddy Thailand ค่ะ
2: คีย์เข้าไปเลยนะครับ Hot Daddy Thailand นะฮะ
3: ใช่ทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มคีย์ว่า Hot Daddy Thailand ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะมี5ช่องทางเลย
2: อันเป็
3: แ
2: น
3: ล้วก็ส่วนรอบ
2: ช
3: ไ
2: ิ
3: ฟ
2: งชน
3: น
2: ะ
3: ั
2: เล
3: ล
2: ิศ
3: ค่ะ
2: อืม
3: ชอบชิงชนะเลิศก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะที่ ESC Park ซึ่งห้องนั้นเนี่ยจะจุได้ประมาณห้าร้อ
2: ต
3: ย
2: รงไ
3: ท
2: หน
3: ่าน
2: อะตรงไหนประมาณไหน
3: ESC Park รังสิตค่ะพี่
2: อ๋อ
3: เลยมอรังสิตไปนิดนึงแต่
2: น
3: ว
2: ะ
3: ่
2: ฮ
3: า
2: ะ
3: ที่นู่นคือแสงสีเสียงแบบครบมากอ่ะปังมากอ่ะ
2: แล้วบุคคล
3: เร
2: ภ
3: า
2: ายนอกเข้าไปดูได้ไหมอ่ะหรือไงต้อง
3: อันนี้นะ
2: ตั๋ว
3: อั
2: ซ
3: น
2: ื้
3: น
2: อ
3: ี้
2: บ
3: ค
2: ั
3: ื
2: ต
3: อ
2: ร
3: ต้องบอกว่าขายบัตรถ้าในส่วนของรอบไฟนอลเนี่ยขออนุญาตขายบัตรเนื่องจากว่าแต่ละคนก็อยากไปชมเนาะทีนี้เราก็กลัวว่าถ้าเราไม่ล็อกบัตรไว้เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านมาแล้วจะไม
2: ไม
3: ่
2: ่ม
3: ม
2: ี
3: ี
2: ที่
3: ที่
2: นั่
3: น
2: ง
3: ั่งให้
2: อืม
3: ประเด็นคือแค่นั้นเองเลยค่ะกลัวว่ามากันเยอะแล้วจะไม่มีที่นั่งแล้วก็จะเอ๊ะบริหารจัดการยังไงทําไมฉันไม่มีที่นั่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเป็นการจองบัตรดีกว่าจะได้เลือกที่นั่งได้ด้วยว่า
2: ล
3: เอ
2: อง
3: าหน้าเอาหลังไปมีที่นั่งแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ผ่านนะไทยทิกเก็ตเดดดี้เหรอ
3: ผ่านเว็บไซต์ของ Hot Daddy Thailand ค่ะ
2: ชื่ออะไรครับเว็บอะไร
3: www.hotdaddythailand.com ค่ะ
2: คุณผู้ฟังอยากไปดูแล
3: ง
2: ้
3: ่
2: ว
3: ายๆเล
2: เล
3: ย
2: ยจับ
3: ใช
2: มา
3: ่แล้วก
2: ต
3: ็
2: ิ๊ก
3: ตอนนี้ก็เปิดโหวตแล้วด้วยนะคะพี่บ๊อบสำหรับท่านไหนที่รักแดดดี้ท่านไหนชอบแดดดี้ท่านไหนให้กำลังใจเขาก็เปิดโหวตแล้วสามารถเข้าไปช่วยโหวตได้
2: แต่จริงๆเราถามคุณใน Google ก็ได้จะซื้อบัตรจะเข้าชม Hot Daddy รอบชิงที่ไหนเดี๋ยวมี Google เซิร์ชขึ้นปุ๊บขึ้นมาหมดนะ
3: ใช่ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ค่ะทักไลน์มาได้เลยไลน์ Hot Daddy Thailand ก็ได้ก็เดี๋ยวจะมีแอดมินน้องคอยตอบเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับผมถ้า
3: อำนวยความสะดวกสุดฤทธิ์
2: สุดชีวิตสุดเลยเวทีนี้จะสร้างเศรษฐกิจได้ไหมอ่ะ
3: สถิติ
2: เศรษฐกิจ
3: อ้อสร้างเศรษฐกิจ
2: รายได
3: โอ
2: ้
3: ้
2: เอ
3: ย
2: อ
3: เต้ว่าสร้างได้อย่างดีเลยนะคะพี่บ๊อบอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบระดับมหาภาคนะคะแต่ระดับเล็กๆเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยมันสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนหลายคนเลยแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่างหน้าช่างผมเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆร้านอาหารต่างๆเนาะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยที่เราใช้บริการเนี่ยมันมีรายได้กันอยู่แล้วอะค่ะจากการทํางานในครั้งนี้เนาะรวมไปถึงในเรื่องของผู้เข้าประกวดเองอะค่ะเขาก็สามารถที่จะมาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการบอกเล่าว่าเขาเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนก็มีออเดอร์มีคนติดต่อทักไปมีงานเพิ่มจากการที่มาอยู่ใน Hot Daddy Thailand ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการจุดประกายแล้วกันเนาะสร้างแรงกระเพื่อมให้เบาๆให้กับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ค่ะ
2: พี่เป้หรือประมาณ3 นาทีสุดท้ายถ้าต้องสรุป Hot Daddy Thailand น่ะสั้นๆน่ะดร.บูเป้อยากจะสรุปว่ายังไงครับหลังจากที่คุยมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับครับ
3: สำหรับเป้ตอนที่คิด Hot Daddy Thailand เนี่ยก็มีสโลแกนออกมาก็คือเป็น World Premier Platform for Elite Family Man 35 Plus หมายความว่าแพลตฟอร์มสำหรับผู้ชายระดับโลกแพลตฟอร์มสำหรับผู้ชายแพลตฟอร์มแรกของโลกนะคะที่เป็นรวบรวมเอาผู้ชายอายุ35ขึ้นไปมารวมกันไว้มากที่สุดแล้วคนเหล่านี้มาทำอะไรกันก็คือมาสร้างคอมมูนิตี้ให้ผู้ชายเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
2: ขอกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง30 Hot Daddy Thailand 2026ครับ
3: ได้
2: น
3: เ
2: ะ
3: ล
2: คร
3: ย
2: ับเป็น
3: ค่
2: ผ
3: ะ
2: ู้ก
3: ก
2: ่อ
3: ็
2: ตั้งใครให้กำลังใจก็ไม่เท่ากับคุณแม่ คุณแม่ของเวท
3: ก
2: ี
3: ็
2: เนี่ย
3: ยินดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับผู้เข้าประกวด Hot Daddy Thailand ซีซั่นแรกทั้ง30ท่านแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้ใจนะคะผู้จัดหน้าใหม่อย่างเป้เนาะแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันเชื่อว่าเรายังไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่ ทุกๆวันระหว่างทางที่เราได้ร่วมงานกันน่ะเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับความสุขแล้วก็ความจริงใจความตั้งใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะอันนี้สัญญาเลยว่าจะทำให้ดีที่สุดให้เป็นคือมันมีเพลงหนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่า If one day คุณพ่อถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราจากโลกนี้ไปเราจะรู้สึกอย่างไรเขาก็บอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตที่มองกลับมาแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจอยากให้เวทีนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทุกท่านเมื่อวันหนึ่งวันใดผ่านชีวิตผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมาคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน Hot Daddy ซีซั่นแรกของประเทศไทยค่ะตั้งใจแบบนั้น
2: วันหนึ่งถ้าดร.เป้ไม่ได้ทำอยากฝากมรดกอะไรทิ้งไว้ให้กับแผ่นดินของการประกวดในเมืองไทยครับ
3: ก็อยากให้คือต้องบอกว่าแน่นอนการประกวดเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือธุรกิจเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันคือความฝันของคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราทำธุรกิจที่เป็นเรื่องของความฝันของผู้คนอ่ะจงทำให้สุดกำลังจงทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้ทำตามความฝันนั้นนะคะไม่ว่าเงินเทาะคือเราก็ไม่ใช่ non profit organization นะเนาะทำงานมันก็ต้องได้ตังค์อ่ะเนาะพี่แต่ว่ามากกว่าตังค์มากกว่าเงินมันคือความสุขที่ได้มีส่วนส่งเสริมทำให้คนเขาไปถึงฝั่งฝันของเขาอันนี้คือความสุขใจค่ะ
2: ครับฝากถึงคุณผู้ฟังและการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับ
3: ค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็ติดตามพี่บ๊อบนะคะในบางกอกบัสรวมถึงบางกอกทูเดย์มาโดยตลอดนะคะยังไงก็รักพี่บ๊อบยังไงก็ฝากรักฮอตแดดดี้แล้วก็เป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับการทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของดร.ปูเป้พักคนันนะครับแล้วก็พี่แนทนะครับยานาธรธนาสมนะครับสองผู้ก่อตั้ง Hot Daddy Thailand 2026ครับที่ถ่ายทอดทั้งความฝันความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการสร้างวิธีที่มุ่งยกระดับภาพลักษณ์ของผู้ชายไทยนะครับศักยภาพด้วยนะพร้อมผลักดันให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกนะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าและขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ร่วมติดตามรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์มาตลอดทั้ง5วันนะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก้าวเดินตามความฝันของตัวเองนะครับเพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับกับแขกรับเชิญและเรื่องราวดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านครับวันนี้ขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับดร.ปูเป้ครับ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพบกับผมณราพงศ์ไวยวันครับคุณสุภาพวันนี้ติดภารกิจอยู่นะครับตามข่าวเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จากเหตุร้ายที่มีการยิงถล่มทหารพรานเสียชีวิตไป5นายแล้วก็มีประชาชนได้รับบาดเจ็บไป 5-6 คนวันนี้มีประเด็นผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศกฎอัยการศึกคุมเข้มจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งตามล่าโจรใต้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลน้ำตาคลอครับบอกปวดใจที่ถูกกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องย้ำว่าทหารต้องไม่ตายฟรีแต่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่มันค้ำคออยู่บอกว่าไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าเพราะสถานะรัฐมนตรีจะต้องระมัดระวังคำพูดที่จะต้องไม่เติมเชื้อไฟใส่ฟืนนายกรัฐมนตรีวันนี้มีภารกิจเป็นประธานการประชุมส่วนราชการเป็นนัดแรกครับบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพขอให้ข้าราชการห้ามเกียร์ว่างครับการเมืองมีเรื่องของสว.สำรองไปที่กกต.ครับจี้ให้กกต.ทิติเชษฐ์ถอนตัวป้องข่าวลือมติ5-2คดีหัวสว.เรื่องของสแกมเมอร์ภัยไซเบอร์วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับ FBI และ19ประเทศพันธมิตรยกระดับความร่วมมือในการปราบสแกมเมอร์ส่วนการปราบปรามตำรวจปอทบุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเปิดปฏิบัติการค้น 19.17 จังหวัดจับ17ผู้ต้องหายึดทรัพย์สินกว่า23ล้านบาทเรื่องพ่อทิพย์ที่คนไทยไปรับรองลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติไทยเนี่ยวันนี้มีข่าวทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบชายไทยรับจ้างสวมสิทธิ์เป็นพ่อเด็กต่างชาติสั่งเพิกถอนสัญชาติทันทีครับมีข่าวเรื่องคดี Forex รัฐมนตรียุติธรรมบอกไม่ทราบเหตุผลที่พาวุฒิขอเลื่อนชี้แจงคดี Forex เผยพบเซิร์ฟเวอร์ธุรกรรมของบริษัท QRS แล้วก็มีข่าวเรื่องพลังงานน้ำมันกบน.ควัก 3,900 ล้านบาทตรึงราคาน้ำมันหน้าปั๊มหลังต้นทุนจีนต้นทุนจริงทะยานไปถึง8บาทถึง10บาทครับนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นนี้พักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
8: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องไฟใต้กรณีเหตุร้ายที่นราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักครับได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศกฎอัยการศึกมีเนื้อหาใจความแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันที 2. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนข้อ 3. ให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการตามยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านความมั่นคงโดยการใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงข้อ 4. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ข้อ 5. การมีผลบังคับใช้ตามคำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นครับนี่คือการประกาศกฎอัยการศึกเต็มพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับท่านผู้ฟังครับโฆษกกองทัพบกโวยรูปคนร้ายมีรอยสักใส่ร้ายเจ้าหน้าที่รัฐป่วนใต้เองชี้เป็นภาพ AI พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพคนร้ายที่มีรอยสักกรณีที่ก่อเหตุยิงฐานพรานในจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสครับแล้วก็มีข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคงไม่ใช่เป็นมุสลิมเพราะมุสลิมเขาไม่มีรอยสักมันขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็พูดไกลไปถึงเรื่องว่าพอไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์กันเองหรือเปล่า นะบางเม้นบางคนก็ไปไกลถึงขั้นที่ว่าก็เพราะมีการพูดถึงเรื่องจะยุบกอรมน.มันก็เลยมีการสร้างสถานการณ์อันนั้นคือข้อกล่าวหานะครับข้อวิพากษ์วิจารณ์พลตรีวินไทยนี่บอกว่ามันเป็นภาพ AI และคาดว่าจะเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุเองนั่นแหละที่พยายามสร้างกระแสบิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วก็อธิบายซ้ำว่าด้วยลักษณะของภาพเนี่ยนัยยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของความชัดมากเกินไปมันจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปเขาดูออกแล้วก็เป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี่มันหลอกสังคมไม่ได้สมัยปัจจุบันประชาชนผู้บริโภคข่าวสารเขามีวิจารณญาณเพียงพอทำให้กลุ่มที่เผยแพร่ต้องถูกสังคมตั้งคำถามกลับถึงเจตนาแอบแฝงที่แท้จริงก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันปกป้องทางเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศได้มีที่ยืนในสังคมครับมีโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญวันนี้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์กรณีที่เสทบประกาศที่จะไล่ล่าโจรใต้ที่ก่อเหตุนั้นนะครับแล้วท่านก็พูดในทํานองที่ว่าไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าครับแล้วก็ดราม่าลงทัวร์ท่านแบบกระหึ่มเลยโลกโซเชียลที่ไม่เห็นด้วยกับท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นที่ว่าเอ้าไม่รักลูกน้องเหรอในเมื่อลูกน้องถูกโจรชั่วโจรร้ายมันฆ่าตั้ง5คนขนาดนี้พอจะไล่ล่าทำไมไม่ไล่ล่าล่ะคิดแต่เรื่องประเด็นการเมืองอะไรประมาณนี้นะท่านก็บอกว่าผมเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่านี้ผมเนี่ยได้ดูจากทั้งในคลิปทั้งในทีวีนะครับคือเขาซูมให้เห็นใบหน้าให้เห็นแววตาว่าท่านมีน้ำตาคลอเลยนะครับที่เปิดใจพูดเรื่องนี้เนี่ยเอาไม่เห็นสีหน้าไม่เห็นแววตาก็ไม่เป็นไรฟังเสียงเราก็ได้ครับว่าน้ำเสียงของท่านสั่นคลือแค่ไหนเชิญครับ
10: เสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหลังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องต้องไม่ตายฟรีนะครับมีอะไรจะถามไหมมาถามมาไม่มีเปลี่ยนแปลงผมยืนยันเอาถามมาดิไม่มีโมโหผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้หลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพ นะแล้วก็ก่อนเสถบอลไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมต้องไปถามเสถบอลนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่ขอโทษจริงๆที่สื่อสารออกไปได้ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆสวยๆผมท่านถามผมก็ตอบโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับเอาถามดิมาผมตรงๆก็เสียใจนะเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่าพอมาเป็นทหารการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีความลงและได้ปลื้มอะไรมากนะครับไม่ได้เคยยึดติดอะไรเลยนะครับท่านไปอีสานถามทุกคนที่เป็นทหารได้แล้วผมเป็นแบบไหนนะครับไปถามได้เลยนะครับโอเคนะไปขอบคุณครับ
4: นั่นคือเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับจะเห็นว่ามีน้ำเสียงสั่นเครือนะครับแต่ถ้าได้เห็นภาพเนี่ยเขาซูมเข้าไปเห็นแววตาของท่านนะครับตาแดงกล่ำเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้ววันนี้ที่กระทรวงกลาโหมพลโทอดุลก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศจีนและคณะครับในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมก็ได้จัดพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพที่ลานอเนกประสงค์ศาลาว่าการกลาโหมนะครับก่อนที่รัฐมนตรีกลาโหมของไทยกับจีนจะร่วมหารือกันเรื่องความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันในประเด็นมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อยอดจากการที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปร่วมประชุม World AI Conference หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เซี่ยงไฮ้แล้วยังมีการหารือกันเรื่องความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปจนถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในแนวทางที่จะจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อเป็นเวทีหารือด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันแล้วหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็มีกำหนดที่จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับส่วนช่วงเย็นกระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนอันนี้ก็คือตารางวันนี้ครับส่วนวันพรุ่งนี้25กรกฎาคมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีครับแล้วก็มีคิวของแขกบ้านแขกเมืองมินออนไลน์จะมาเยือนประเทศไทยวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมครับอ๋อเดือนหน้าเลยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีของพม่าจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีพม่าก็ไปเยือนมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียสปป.ลาวและก็ประเทศจีน ซึ่งจะมีการหารือกับประธานาธิบดีของพม่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนของพม่าที่กระทบกับฝั่งไทยรวมทั้งการแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องประเทศไทยก็ได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับทางประเทศจีนแล้วว่าเขาจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในทางเทคนิคด้วยรัฐมนตรีศรีหศักดิ์บอกว่าการนำเรื่องเหล่านี้มาหารือกับผู้นำพม่าเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสพูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งเรื่องสถานการณ์ภายในของพม่าเองก็จะได้รู้ว่าเขามีความเป็นไปยังไงเพราะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยห่วงใยและอยากให้พม่ามีสันติภาพเกิดความปลองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับระดับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดครับแล้วก็บอกว่านายกประธานาธิบดีของพม่ามีกำหนดที่จะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของเราด้วยและอาจจะมีการพบปะกับภาคเอกชนของไทยขณะที่ภาคเอกชนของไทยก็ต้องการที่จะพบกับผู้นำของพม่าเหมือนกันเพราะว่าภาคเอกชนไทยก็สนใจในเรื่องของการค้าการลงทุนเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องของประธานาธิบดีพม่าพลเอกอาวุโสมินอองไลจะมาเยือนประเทศไทยโน่นนะครับวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมครับเอามาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้หน่อยครับวันนี้เนี่ยนายกอนุทินได้เป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Dropout Plus หรือว่า TZD Plus รางวัลเนี่ยเขาเชิดชูบุคคลและก็หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษานะครับแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลหนึ่งในนั้นก็มีคนนี้ครับคุณเศรษฐาทวีสินครับอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและก็ผลักดันโครงการ Thailand Zero Dropout ให้เป็นวาระแห่งชาติครับคือแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมก็ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะครับคุณเศรษฐานี่เดินทางมาถึงทำเนียบตอนประมาณบ่ายสามโมงเศษครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ต้อนรับถ่ายรูปคู่กันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปด้วยกันจากนั้นก็ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าด้วยกันนะไปร่วมงานรางวัลมอบรางวัลเนี่ยที่ตึกภักดีบดินทร์นะครับนี่ถือว่าเป็นการเดินคู่กันระหว่างอดีตนายกกับนายกคนปัจจุบันครับเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมปี67ที่คุณเศรษฐาเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากพ้นจากตำแหน่งครับในรอบ2ปีเลยนะครับคุณอนุทินได้พูดในตอนเปิดงานตอนหนึ่งครับบอกว่าต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นที่ผู้บังคับบัญชามาเยือนถึงที่นี่เป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งนะตื่นเต้นที่ผู้บังคับบัญชามาเยือนถึงที่ผมถือว่าอย่างไรก็เคยเป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเศรษฐาซึ่งผมได้รับความไว้วางใจจากท่านโดยได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลกระทรวงมหาดไทยโดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการโครงการ Thailand Zero เป็นโครงการที่มาจากการริเริ่มของท่านนายกเศรษฐาโดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสานต่อให้นโยบายของท่านได้บรรลุผลสำเร็จ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนเปลี่ยนอนาคตของประเทศได้รัฐบาลให้ความสำคัญความเสมอภาคกับการศึกษาเชื่อว่าทรัพยากรสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศคือศักยภาพของประชาชนทุกประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกล้วนได้รับการพัฒนาในทุกมิติประเทศไทยจึงต้องลงทุนมนุษย์ทุกมิติในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในวัยศึกษาเรียนที่เราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้หมดไปเพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาไม่เพียงแต่หลุดออกจากห้องเรียนแต่หลุดออกจากโอกาสหลายอย่างในชีวิตด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องสานต่อและสนับสนุนนโยบายนี้ซึ่งไม่เพียงมุ่งเพียงแต่พาเด็กกลับเข้าสู่โรงเรียนเท่านั้นแต่มุ่งพาเด็กไปสู่อนาคตที่มั่นคงครับนี่นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานครับเอาละครับเราจะพักเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
11: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5 รายยังถือเป็น

0: ทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
6: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
7: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า80%ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
5: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย

0: กัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
1: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยเรื่องคดีหัวสว.ไอติมเปิดคลิปใหม่ชี้ตัวมงคลประธานวุฒิสภาส่งโพยคืนกกต.มั่นใจรอบนี้ว่าชัดเจนคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์คลิปหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ระบุข้อความว่าคลิปใหม่ยืนยันชัดเจน 100% หนึ่งในผู้สมัครสว.ที่ยื่นโพยให้กกต.เก็บคือประธานวุฒิสภาก็คือท่านมงคลสุรสัจจะครับคุณผลิตระบุว่าเมื่อ1เดือนที่แล้วก็คือวันที่15มิถุนายนผมเคยตั้งข้อสังเกตจากหมายเลขและสรีระผู้สมัครในคลิปการเลือกสว.ระดับประเทศว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ในวงเล็บระหว่างที่กกต.เดินเก็บโพยพร้อมตักเตือนผู้สมัครถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงจะไม่สุจริตน่าจะคือนายมงคลสุรสัจจะซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาหลังจากนั้นประธานมงคลก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนถึง2ครั้งก็คือเมื่อวันที่17มิถุนายนกับวันที่7กรกฎาคมว่าใช่บุคคลในคลิปหรือไม่โดยบอกให้นักข่าวกลับมาถามผมความจริงผมเห็นว่าการที่ประธานมงคลไม่ตอบคำถามตรงๆก็น่าจะเป็นการยืนยันไปแล้วแบบหนึ่งแต่วันนี้ผมได้หลักฐานจากคลิปใหม่ที่เห็นหน้าคุณมงคลชัดเจนและยืนยันว่าบุคคลในคลิปนั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะ 100% แบบสิ้นสงสัยและก็มีคลิป10วินาทีให้ดูด้วยนะครับทีนี้ก็ระบุต่อว่าคำถามที่ไร้คำตอบคือคำตอบแบบที่หนึ่งก็คือคำตอบแบบหนึ่งในการตรวจสอบคดีโกงสว.ตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นการเผยแพร่ข้อมูลจากหลายภาคส่วนเช่นคลิปกกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครข้อมูลที่เกี่ยวกับขบวนการโกงสว.รายจังหวัดข้อมูลจากพยานบุคคล4คนบนเวทีของฝ่ายค้านเมื่อ2สัปดาห์ก่อนข้อมูลที่รวบรวมโดยไอลอเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อมูลเหล่านี้ประกอบไปด้วยหลายข้อกล่าวหาที่เจาะจงและพุ่งตรงไปถึงสว.นักการเมืองหรือกกต.ที่ถูกเอ่ยชื่ออย่างชัดเจนแต่การที่บุคคลสาธารณะดังกล่าวจะใช้วิธีการตอบคำถามหรือชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อสังคมหลายคนกลับเลือกใช้วิธีหนีการซักถามโบยเบี่ยงประเด็นฟ้องผู้ตั้งคำถามหรือปล่อยข่าวไม่เป็นทางการเพื่อข่มขู่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีตัวอย่างของประธานมงคลเห็นได้ชัดว่าการที่บุคคลที่ถูกตั้งคำถามเลือกไม่ตอบคำถามก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งหากวันไหนที่หลักฐานต่างๆปรากฏออกมาเองต่อสาธารณะโดยไม่ต้องรอฟังคำตอบจากท่านอีกต่อไปวันนั้นท่านจะตอบคำถามได้ยากขึ้นแน่นอนใครสนใจร่วมเจาะลึก หลักฐานเพิ่มเติมในคดีโกงสวภาค2ของพรรคฝ่ายค้านให้ติดตามในวันอาทิตย์แล้วก็ให้ไปลงทะเบียนกันนี่คุณมงคลคุณผลิตวัชรศิลป์ครับมีคลิปมาให้ดูด้วยนะครับก็ได้เห็นภาพชัดเจนอีกด้านหนึ่งครับที่สำนักงานกกต.กลุ่มสว.สำรองแล้วก็ผู้สมัครสว.นำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับกกต.เรียกร้องให้เร่งรัดพิจารณาคดีหัวเลือกสว.อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็ให้ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ใบแดงกับสว.พลตำรวจโทคำรบบอกว่าสังคมรู้ชัดเจนแล้วว่ามีการทุจริตเลือกสว.เกิดขึ้นโดยพบพฤติการสอดทุจริตเชื่อมโยงกับโพยหัวซึ่งสว.ทั้ง138คนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในโพย140หมายเลขที่มีการจัดทำและดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดจนถึงระดับประเทศจึงถือเป็นผลผลิตของการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกสว.มาตรา62ที่ระบุว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกต.ต้องเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์ทันทีขนาดทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นมีคนสอบเข้ามาถูกต้องก็ยังถูกเพิกถอนกว่า 5,000 คนเพราะกระบวนการสอบมันไม่ชอบเช่นเดียวกับกระบวนการเลือกสว.ที่ไม่ชอบกกต.ต้องส่งศาลให้เพิกถอนได้ทั้ง138คนซึ่งพยานหลักฐานขณะนี้มีผู้ถูกกล่าวหาสูงถึง229คนใน7ข้อหาหนักทั้งจ้างสมัครจัดเลี้ยงและจ่ายเงินโหวตเตอร์มีพยานบุคคลกว่า700ปากรวมถึงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินคาดว่าจะมีผู้ถูกดำเนินคดีอาญาไม่น้อยกว่า 20-30 คนโดยพบกรรมการบริหารพรรคการเมืองประมาณ22คนเข้ามาแทรกแซงนี่แล้วก็พูดถึงกกต.ว่ามีความกังวลกับความเป็นกลางของกกต.ยังไงบอกว่ากกต. 4คนได้รับการคัดเลือกจากสว.ชุดที่กำลังถูกร้องเรียนและอีก1คนก็คือนายธิติเชษฐ์นุชนาธกกต.ที่กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานจึงขอเรียกร้องให้นายธิติเชษฐ์สละสิทธิ์จากการร่วมวินิจฉัยคดีนี้เพื่อป้องกันกระแสข่าวลือเรื่องมติ5-2ที่อาจนำไปสู่การยกคำร้องและปล่อยตัวผู้กระทำผิดขอเตือนไปยังกกต.และเจ้าหน้าที่ว่าตามพ.ร.ป.สว.มาตรา32หากละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.มีโทษจำคุก5ปีจึงขอให้กกต.ทั้ง7ท่านคำนึงถึงเกียรติยศชื่อเสียงของวงตระกูลด้วยนี่พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสว.สำรองที่นำทีมไปที่กกต.วันนี้นะครับก็จะไปกันบ่อยๆแบบนี้แหละครับสำหรับกลุ่มสว.สำรองเนี่ยไปกระทุ้งไปกดดันฮะไปเรียกร้องไปจี้ให้กกต.รีบดำเนินการครับอีกคนหนึ่งที่มาด้วยวันนี้ก็คือคุณพัทรพงษ์สุภักษรทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยบอกวันนี้อย่ามาเที่ยวว่าประชาชนกับกลุ่มสว.สำรองโอ้โหใช้คำแรงนะตอนหนึ่งบอกว่าตอนนี้มีการพูดกันว่าก่อนการเลือกสว.กกต.เอาระเบียบวิธีการให้ได้มาซึ่งสว.ไปให้คนที่เขาไปที่เขาไปให้คนที่เขากระโดงทราบล่วงหน้าจนนำมาสู่การที่ลูกเทพสามารถคิดประดิษฐ์สูตรการหัวได้สำเร็จส่วนข้อมูลที่ไอลอเอามาเปิดเผยว่ามีเก้านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ยังไม่หมดเสียทีเดียวนี่ เรื่องของคดีหัวสวครับท่านผู้ฟังครับมาดูประเด็นเรื่องคดีฟอเร็กหน่อยวันนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ว่าได้รับแจ้งจากทาง DSI ว่าคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอเลื่อนการเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุของการเลื่อนไม่ได้มีการแจ้งมาทราบแต่เพียงว่าขอเลื่อนและไม่ได้มีการแจ้งเรื่องเวลาว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ก็ถือเป็นขั้นตอนของกฎหมายถามว่า DSI ออกหมายเรียกได้กี่ครั้งรัฐมนตรียุติธรรมตอบว่าปกติแล้ว2ครั้งในส่วนนี้คงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายไปเอาถามต่อว่าถ้าครบ2ครั้งแล้วจะออกหมายจับเลยไหมรัฐมนตรีรุทธพลตอบว่าทาง DSI คงต้องรอดูเหตุผลอีกทีนึงเหตุผลที่ขอเลื่อนเพราะอะไรเหตุผลที่สมควรไหมถามว่าถือเป็นการประวิงเวลาไหมพลตำรวจโทรุทธพลตอบว่าอันนี้ไม่ทราบเหตุผลที่เขาขอเลื่อนเพราะอะไรแต่ถ้ามันมีเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถมาพบได้อันนั้นก็อยู่ในดุลพินิจการพิจารณาของ DSI ถามถึงเรื่องความคืบหน้าการตรวจสอบของ DSI พบเส้นทางการเงิน28ล้านไหมรัฐมนตรียุติธรรมตอบว่าเท่าที่ทราบและพูดคุยกันได้พบเส้นทางการเงินและที่สำคัญได้รับแจ้งว่าพบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของบริษัท QRS Global จำกัดด้วยซึ่งเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เป็นการทำธุรกรรมของบริษัทนี่คดี Forex จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสรุปว่าคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุขอเลื่อนการเข้าชี้แจงข้อกล่าวหากับ DSI แต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่นะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน เอ๊ะก่อนเชื่อ
12: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
11: เอ๊ะก่อนโอน
12: หนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
11: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังแนวทางในการแก้ปัญหาทุเรียนภาคใต้ซึ่งคุณสุภาพคลี่ขจายได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมการค้าภายในเอาไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุเรียนทางภาคใต้นี่มันคืออะไรแล้วก็จะมีแนวทางแก้ปัญหายังไงเชิญครับ
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วครับทุกข์ของชาวสวนก็คือทุกข์ของความกังวลว่าราคาผลิตผลที่ออกมาเนี่ยมันราคาตกต่ำชาวสวนเนี่ยปีหนึ่งเขามีรายได้หนเดียวเขาไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนคนที่รับราชการรับเงินเดือนแฟนที่เป็นชาวชุมพรปลูกทุเรียนเป็นแฟนรายการขีดเส้นใต้ถามว่าองค์กรไหนใครพอจะช่วยเรื่องเหล่านี้ได้บ้างอ้าวตรงประเด็นเลยครับเมื่อวานผมเห็นรัฐอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวิทยากรมณีเนตรท่านลงไปที่ชุมพรซึ่งเป็นตลาดใหญ่และเป็นผลผลิตใหญ่ของทุเรียนอยู่ที่นั่นท่านกลับมามีอะไรที่จะบอกว่าจะช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนได้ยังไงบ้างชาวสวนทุเรียนที่อยู่ชุมพรอยู่ภาคใต้จะได้รู้ตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
16: สวัสดีครับพี่สุภาพครับผมวิทยากรครับ
15: ครับไปชุมพรมาเมื่อวานภาพรวมเป็นยังไงครับราคาทุเรียนตอนนี
16: ้ครับก็สวัสดีพี่สุภาพแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เมื่อ2วันก่อนนะครับก็ลงไปที่ชุมพรนะครับแล้วก็กลับมาเมื่อวานนะครับพี
15: ่ครับ
16: ผลผลิตปีนี้นะครับเราก็ต้องเรียนว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยเฉพาะทุเรียนเนี่ยคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 752,000 กว่าตันนะครับผมเฉพาะในเขตภาคใต้นะครับผมซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ 30% นะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือที่ออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือประมาณ 43% นะครับเนื่องจากว่าทางจังหวัดยะลานะครับเพิ่งประกาศให้ตัดทุเรียนเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับจำนวนทุเรียนก็เลยเติมเข้ามาในระบบเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วประมาณ 300,000 นะครับก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก 420,000 นะครับตอนนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับสิ่งที่เราลงไปพูดคุยกับเกษตรกรก็ดีนะครับทางลงแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าจำนวนของทุเรียนที่เข้ามาในชุมพรเนี่ยนะครับจากภาคใต้เนี่ยนะครับพี่สุภาพต้องเรียนว่าเข้าส่วนใหญ่เข้ามาที่ตลาดมรกตเป็นหลักและก็ยังมีทุเรียนจากภาคอื่นด้วยนะครับเข้ามาเติมนะครับเพราะตอนนี้ทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยเรียกว่าใกล้หมดแล้วนะครับผมการบริหารจัดการเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับด้วยนโยบายของท่านรองนายกสุภาชีนะครับท่านได้ให้การบริหารล่วงหน้า นะครับผมในการที่เข้าไปบริหารจัดการเตรียมการแก้ไขปัญหาดังนั้นเมื่อเกิดผลผลิตของทุเรียนใต้ออกมาเนี่ยนะครับท่านก็รีบสั่งการนะครับให้ผมเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับเข้าไปเชื่อมโยงนะครับซึ่งในสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยผลผลิตที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีบางส่วนเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของหนอนด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไซส์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของที่ได้รับผลกระทบจากฝนนะคร
15: ับ
16: อยู่บางส่วนนะครับก็ต้องเรียนว่าเราเข้าไปดูแลการคัดแยกเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ลงเนี่ยนะครับมีการอลุ้มอล่วยในการซื้อนะครับของเพื่อจะดันไปยังต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับ
15: ครับ
16: ที่เราพบเห็นณตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีตู้นะครับการขนส่งเนี่ยออกไปจากทางชุมพรเนี่ยนะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณเฉลี่ยวันละประมาณ400ตู้ต่อวัน
15: โอ้
16: นะครับ
15: ครับครับ
16: ซึ่งถ้าเทียบกับของทางภาคตะวันออกที่ผ่านมาเนี่ยพีคสุดก็อยู่ประมาณ 8-900 ตู้ต่อวันนะครับ
15: ครับ
16: อันเนี้ยของภาคใต้เราเองเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับทั้งเรื่องของราคานะครับแล้วเราเองแกก็ไปไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเราพาทีมของทางโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็ตลาดสดตลาดกลางต่างๆนะครับเอาไปช่วยเชื่อมโยงเพื่อจะกระจายนะครับช่วยดูดซับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดในประเทศเนี่ยนะครับเราต้องช่วยดูดซับนะครับทำไมเราต้องเร่งทำตรงนี้เป็นอย่างนี้สถานการณ์ปลายทางเราก็ทราบว่าทุเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยไปที่ตลาดจีน
15: ครับ
16: เห็นไหมครับเมื่อไปที่ตลาดจีนณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในตลาดจีนเนี่ยสิ่งที่ทุเรียนใต้เราเผชิญความท้าทายก็คือในเรื่องของตัวทุเรียนจากประเทศคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะเวียดนามทุกวันนี้เนี่ยก็ออกไปประมาณ250-300ตู้เหมือนกัน
15: ครับ
16: ดังนั้นเนี่ยของที่เข้าไปในตลาดเนี่ยจึงมีความหนาแน่นกระจุกตัวนิดนึงนะครับที่เราได้รับนะครับเราได้โทรพูดคุยกับทางทั้งผู้ประกอบการปลายทางนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการต้นทางเนี่ยเขาอยากให้เราดูแลนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการรักษาคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าทุเรียนเนี่ยราคาพอๆกันเนี่ยยังไงลูกค้าอยากได้ทุเรียนไทยมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราคุณภาพเรานิ่งนะครับซึ่งการดูแลคุณภาพเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในการคัดเลือกนะครับเพื่อจะเอาส่งไปซึ่งถ้าเรายังสามารถเสิร์ฟคุณภาพที่ดีนะครับที่ลูกค้าต้องการได้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเป็นทุเรียนศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนศรีสะเกษเนี่ยนะครับเขาให้ถึงกล่องละประมาณ900หยวนนะครับก็คือตกกิโลละประมาณ188บาท190บาทนะครับแต่ถ้ายังเป็นตัวอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็ซื้ออยู่ประมาณเนี่ยนะครับร้อยกว่าๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรายังแข่งขันได้นะครับขอให้ควบคุมคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับช่วยกันตรงนี้เนี่ยในส่วนของการส่งออกคราวนี้ในส่วนของตลาดในประเทศนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับว่าเราพบปัญหาหนึ่งนะครับในเรื่องของเรื่องตู้นะครับตอนนี้นะครับเรื่องการขนส่งนะครับอาจจะยังเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูของภาคใต้นะครับเรื่องการขนส่งอาจจะมียังติดขัดบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลผลิตบางส่วนเนี่ยมีเขาเรียกว่าลักษณะก็คือมีการสุกเกินกว่าที่จะส่งออกนะครับแต่ก็ยังเพียงพอสำหรับการใช้ในตลาดในประเทศนะครับเพราะว่าเวลาส่งออกเนี่ยเราดูความสุกเนี่ยมันจะต้องประมาณสัก 14-20 วันนะครับแต่ในประเทศเนี่ยสัก 5-10 วันเนี่ยก็ใช้ได้นะครับตอนเนี้ยผลผลิตเหล่านี้ครับกรมการค้าภายในก็ไปร่วมกับพวกโมเดิร์นเทรดช่วยดูดซับออกมาร่วมกับพวกตลาดกลางใหญ่ๆตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดสีเมืองตลาดอะไรต่างๆ
15: ครับ
16: ดูดมาเพื่อจะให้ของใหม่ที่เข้ามาเติมทุกวันเนี่ยนะครับสามารถหมุนเวียนออกไปได้นะครับ
15: ทีนี้ท่านอธิบดีครับเรื่องการกระจายสินค้าไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องของการขนส่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงแต่ว่าได้บูรณาการประสานแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง
16: ครับเมื่อเราลงไปในพื้นที่นะครับเราได้พบแล้วก็เรารับทราบจากสื่อนะครับที่มีการพูดถึงนะครับการขนส่งนะครับที่อาจจะทำไม่ถูกต้องนะครับผมได้โอเรียนนะครับหารือทันทีกับทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับในเรื่องของการดำเนินการก็ได้รับทราบว่าท่านก็มีการกำกับดูแลนะครับควบคุมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วอันนั้นคือประการที่1นะครับในส่วนที่2เนี่ยเราก็ได้หารือกันว่าเราคงจะต้องประสานนะครับซึ่งได้ประสานแล้วนะครับกับทางสภาผู้ขนส่งนะครับในการที่จัดหานะครับรถบรรทุกไทยนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับเข้ามาช่วยรับของนะครับเพื่อจะได้กระจายออกไปให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมาตรการที่ทางภาครัฐนะครับจากหลายๆส่วนเนี่ยบูรณาการกันในการติดตามแก้ไขปัญหานะครับผม
15: ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านลงไปดูได้เห็นปัญหาได้คุยกับเกษตรกรได้คุยกับลงท่านประเมินว่าทุเรียนภาคใต้คราวนี้ไม่น่าจะเลวร้ายจนเกินไปมั้งท่านเรื่องราคา
16: เรื่องต้องเรียนอย่างนี้ครับก็อยู่กับการบริหารจัดการของพวกเรานะครับ
15: ครับ
16: ก็คือตั้งแต่เรื่องของคุณภาพถ้าคุณภาพเราดีเนี่ยความต้องการปลายทางนะครับต่อให้มีทุเรียนจากประเทศคู่แข่งเข้าไปพร้อมๆกันแต่ความต้องการของทุเรียนเราเนี่ยมีสูงกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณภาพใกล้เคียงกันดีเหมือนกันยังไงเขาก็เลือกเราเมื่อเขาเลือกเราเนี่ยราคาเราก็จะได้ดันขึ้นนะครับหรือสามารถจะยืนอยู่ในช่วงเนี่ยประมาณ3หลักให้ได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจนะครับซ
15: ึ่
16: งเป็นท้าทายของเราเองด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราจะดันตัวนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็ดีแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีแผนในเรื่องของการดูดซับนะครับเมื่อกี้ดูดซับผลสดเข้าพวกโมเดิร์นเทรดแล้วยังมีเรื่องของการแปรรูปนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านรองนายกปจีนะครับในการผลักดันนะครับโดยเฉพาะทุเรียนบางส่วนที่เริ่มสุกนะครับเริ่มสุกจนกว่าที่จะเอาไปกระจายแล้วนะครับเราก็จะผลักดันให้มีทางวิสาหกิจชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแปรรูปเพราะว่าทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะไปทำเป็นทุเรียนทอดจะดีหรือว่าไปแช่แข็งนะครับซึ่งตรงนี้ยังมีตลาดรองรับอยู่มากนะครับซึ่งตรงนี
15: ้ครับอย่างนี้ท่านครับเวลาเราไม่มากนัก
16: โอ้ครับผม
15: ถ้าท่านมีอะไรที่จะพูดกับชาวสวนทุเรียนคนที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนภาคใต้ท่านจะบอกเขาว่ายังไงเชิญครับ
16: ครับก็บอกว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมเพียงแต่ว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพนะครับการคัดของนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังตลาดปลายทางและให้เกิดการยอมรับนะครับและมีการซื้ออย่างต่อเนื่องทางภาครัฐเองพยายามจะเพิ่มตลาดใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะครับให้กับทุเรียนของเราเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
15: ครับเอาละหวังว่าแฟนๆรายการขีดเส้นใต้ที่เป็นชาวสวนทุเรียนภาคใต้และก็ที่ร้องเรียนผ่านรายการมาก็ได้ฟังแล้วว่าท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวิทยากรมณีเนตรท่านลงไปเห็นมากตาไปฟังเสียงไปรับรู้ปัญหาจากทุกภาคส่วนจากนี้ไปเราก็จับตามองครับว่าสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ปีนี้มันจะเป็นยังไงต่อขอบพระคุณท่านอธิบดีครับ
16: ครับขอบพระคุณครับพี่สุภาพครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ครับขอบพระคุณครับนี่คือท่านวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
17: ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติครับมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมประชุมกันครบเลยครับนายกได้มอบนโยบายบางช่วงบางตอนนะครับบอกว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาสมาพบทุกท่านหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารประเทศอีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นห่วงเวลาที่มีการดำเนินการข้อตกลงและมีการดำเนินนโยบายต่างๆมากมายในช่วงเวลานี้เท่าที่ผมจำได้ เราเพิ่งพบกันครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9ธันวาคม2568หลังจากนั้น3วันก็ยุบสภาพบกันก็คงไม่นานไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นเพราะสภาก็ปิดไปแล้วอย่างที่เรียนว่ารัฐบาลของผมได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คราวที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ต้องขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องกราบเรียนด้วยความซาบซึ้งและจริงใจว่าผมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกท่านไม่ว่าจะสภาพของการบริหารของรัฐบาลเป็นอย่างไรก็ตามแล้วก็บอกตอนหนึ่งว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ขอให้คำยืนยันกับทุกท่านว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมีเสถียรภาพมีความเข้าใจแม้กระทั่งในรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราเน้นในเรื่องของภาระหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องของการดำรงไว้หรือดำรงอยู่ของการควบคุมอำนาจรัฐสำหรับตัวของท่านที่ได้สัมผัสและทำงานร่วมกับผมคงทราบว่าผมเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้มันอยู่ที่ผลงานของรัฐบาลเท่านั้นซึ่งผลงานของรัฐบาลหลายๆอย่างหลายส่วนต้องมาจากความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการผมเชื่อว่าการรับนโยบายไปปฏิบัตินั้นสำหรับผมมอบนโยบายให้พวกท่านผมไม่เคยมอบหมายข้ามสายงานข้ามศีรษะผมลงไปสั่งการด้วยตนเองเพราะว่าผมถือว่าการที่พวกท่านเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการแล้วผมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปกับท่านท่านก็ติดตามและให้การสนับสนุนในการทำนโยบายของรัฐให้ประสบความสำเร็จอยากเรียนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่ต้องบริหารจัดการมากมายแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านจะได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างประสบความสำเร็จผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจในเรื่องที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องและเรื่องที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้เพราะฉะนั้นเลยทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในตัวท่านมากๆนี่แล้วก็อีกตอนหนึ่งคือวันนี้พูดยาวนะครับตอนท้ายนี่บอกว่าผมพูดเสมออายุราชการของท่านก็คือเที่ยงคืนวันที่1ตุลาคมไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เดือนกรกฎาคมที่บอกว่าเริ่มทดเกียร์5เกียร์4เกียร์3หรือบางคนปล่อยเกียร์ว่างไม่ได้อยู่เกียร์5แล้วยังต้องทดไปจนถึงเกียร์10เผลอๆผมอาจต้องขอให้ท่านมาช่วยงานตอกด้วยซ้ำก็ขอให้พวกท่านตระหนักถึงประเด็นนี้ด้วยว่าหน้าที่ของท่านคือ24ชั่วโมงครับนี่คือการมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองของนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
19: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
20: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: ร่วมสนับสนุน
22: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
0: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
0: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
0: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
2: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
0: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
23: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
24: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
25: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
26: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
25: ร่วมสนับสนุน
17: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอามาดูเรื่องเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานเนี่ยรองประกรณ์บอกว่าฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานได้นำรายละเอียดและข้อสังเกตต่างๆมาให้ดูและพิจารณาเป็นโครงร่างรายงานเรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปออกเป็น4ส่วนด้วยกัน1เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งว่ามีที่มาที่ไปยังไงจำนวนเป็นเท่าไหร่แต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งมากกว่าเดิม 2. สิ่งที่เจอก็คือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอย่างไรบ้างซึ่งพบเห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาการจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรซึ่งพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะและไม่ได้สอดคล้องกับที่กพ.ดำเนินการจัดสอบตามปกติ 3. กระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอว.หรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดสอบอยู่เช่นการสอบ Entrance และการสอบของมหาวิทยาลัย 4. การประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งที่พบว่าขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุบวมมาเป็น 10,000 ตำแหน่งได้ยังไงถูกต้องตามกฎหมายไหมมีมติอะไรรองรับหรือไม่นี่คือ4ส่วนที่สรุปกันมาส่วนข้อเสนอแนะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรได้แก้ไขยังไงบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องเส้นทางการเงินอันนั้นทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อหลังจากนี้คณะทำงานจะระดม ทำงานกันในช่วงวันหยุดเพื่อปิดเล่มและทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการต่อไปคุณประกรณ์บอกว่าสำหรับผู้เกี่ยวข้องมีประมาณหลักเกินร้อยคนมีทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งขอไม่ระบุว่าเป็นระดับไหนแต่จะระบุหมดว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนย้ำว่าทุกคนยังไม่ได้ผิดแต่คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในชั้นนี้ไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบนแต่เป็นการกล่าวหาว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างตรงไหนเป็นจุดเด่นซึ่งจะมีความชัดเจนในตัวของมันเองคณะกรรมการชุดของตนถือเป็นศาลตั้งต้นที่จะมีข้อเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีให้ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจปปช.ปปท.หรือปปง.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และยังมีข้อเสนอที่เกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้ต่อไปโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นควรจะปิดช่องโหว่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วคงไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นเท่าไหร่อยู่ที่จะแยกแยะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทีนี้ก็มาถึงช่วงตอบคำถามนักข่าวเขาถามว่าจะเป็นข้าราชการระดับ40ลงมาไหมรองประกรณ์ตอบว่าอย่าถามนำไม่เอาอย่าถามนำผมจะระบุว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำผิดเอาที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนจะผิดหรือไม่ก็ไปว่ากันต่ออีกรอบหนึ่งถามว่าในจำนวนกว่าร้อยคนเนี่ยเกี่ยวข้องในด้านไหนครับรองนายกประกรณ์ตอบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบแต่ว่าไปเกี่ยวกับการที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแต่ไปเกี่ยวข้องกับการสอบและหลังจากยื่นให้นายกรัฐมนตรีแล้วคณะกรรมการชุดของผมก็จะหมดหน้าที่ก็จะเหลือการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่4สิงหาคมเพื่อตรวจทานข้อมูลก่อนที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรีนี่เรื่องของคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นครับวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเขาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา FBI ครับก็คือนายแคสพาเทลนะฮะพบปะกับนายกรัฐมนตรีซึ่งความสำคัญนี้ก็คือพาเทลเนี่ยเขาได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่20ถึง21กรกฎาคมนะครับเป็นการประชุมรวบรวมผู้บริหารระดับสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย78คนจาก19พันธมิตรนานาชาติครับซึ่งเขาก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วในวงประชุมนี้นะครับผู้แทนจากหลากหลายประเทศและก็ FBI ได้ตกลงร่วมกันว่าเป้าหมายในการทำงานไม่ใช่เพียงแค่การจับผู้ทำผิดเป็นรายบุคคลเท่านั้นแต่ต้องถอนรากถอนโคนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านั้นก้าวต่อไปของความร่วมมือจะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับการแบ่งปันข่าวกรองการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสืบสวนข้ามพรมแดนหน่วยงานนานาชาติจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ในเชิงรุกต่อไปทีนี้ในส่วนของการจับกุมปราบปรามนี่นะครับวันนี้เนี่ยที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอท.เลยมีการแถลงข่าวครับจับกุม ทลายเครือข่ายหลอกลวงเปิดร้านค้าออนไลน์เชื่อมแก๊งสแกมเมอร์ปอยเปตพบเงินหมุนเวียน149ล้านบาทยึดทรัพย์กว่า23ล้านบาทเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม19จุดใน11จังหวัดครับจับผู้ต้องหา17รายด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มผู้ต้องหาออกเป็น3กลุ่มครับซึ่งทางพลตำรวจโทรัฐพลท่านบอกว่าหลังจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าคนร้ายได้มีการยักย้ายถ่ายเทเงินอย่างซับซ้อนนำเงินไปซื้อสินค้าส่งออกไปกัมพูชาถอนเงินสดส่งเครือข่ายชาวจีนย่านรัชดาภิเษกแล้วก็สั่งซื้อทองคำเพื่ออำพรางแหล่งที่มานี่คือพฤติการนะฮะจากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าชาวไทย3คนให้การตรงกันว่าถูกหลอกให้มาสมัครงานผ่าน Facebook และ TikTok อ้างเป็นงานแอดมินตอบแชทหรือขับรถมีรายได้เดือนละ 18,000 ถึง 19,000 พอหลงเชื่อก็ถูกพาไปเปิดบัญชีหลายธนาคารจากนั้นก็พาขึ้นรถตู้สลับหลายคันเดินทางไปยังชายแดนจังหวัดสระแก้วและจันทบุรีมีชายชะกันพกอาวุธปืนคอยควบคุมจากนั้นก็เดินเท้าข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติไปยังปอยเปตไปถึงก็ถูกยึดโทรศัพท์มือถือเอกสารประจำตัวทั้งหมดแล้วก็ถูกนำตัวไปกักขังไว้ในห้องพักซึ่งเป็นอาคารกรงเหล็กมีชายชะกันถืออาวุธปืนและปืนไฟฟ้าคุมตลอด24ชั่วโมงบังคับให้ทำงานตัดต่อภาพและเป็นแอดมินหลอกคนไทยนี่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงแล้วก็พาคุมตัวไปส่งกองบังคับการปอทดำเนินคดีต่อครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ครับข่าวเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านรองผบ.ตร.ได้แถลงข่าวบิ๊กรานบอกว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดพร้อมดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานใช้เอกสารอันเป็นเท็จและทุจริตต่อทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบแล้วก็ขบวนการนี้นะครับมีการจับมาก่อนหน้านี้นะครับคือนายมงคลที่เป็นพ่อทิพย์จับในพื้นที่พระนครเขตพระนครกรุงเทพมีอาชีพรับจ้างทั่วไปคนที่สองนายออนเมดอายุ25 ปีอาชีพเกษตรกรเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดพิจิตรสองคนนี้ถูกจับได้เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนี่สองคนนี้เป็นพ่อทิพย์นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาก็บอกว่าก็จะมีการเพิกถอนทะเบียนต่อไปนะครับสำหรับใครที่ได้จดทะเบียนเป็นสัญชาติไทยนี่นะครับก็จะเพิกถอนสัญชาติต่อไปนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการกบง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็ว2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมถึง15 สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,000 892 ล้านบาทมาบริหารเพื่อตึงราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือ ทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนวันนี้นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
25: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
19: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
24: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอราวนิวส์สุขที่24กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็อยากที่จะนำเสนอประเด็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับข้อคำถามที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบที่พบเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วคนที่อยู่ในขบวนการนะครับจะสามารถสืบสาวเอาผิดไปถึงใครตัวการใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่ทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยได้นำเสนอสถิติเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมามันก็มีข้อที่ชี้ชวนให้ส่วนให้สงสัยกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอ่ะวันนี้มีมุมวิเคราะห์จากทางด้านของมติชนที่ตั้งคำถามนะครับว่า มหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อความคาดหวังทะลุเพดานคำถามโตๆถึงตัวการใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องตอบนะครับเพราะว่าวันนี้ความคาดหวังของสังคมกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันทะลุเพดานไปไกลกว่าแค่การจับกลุ่มนายหน้าที่วิ่งเต้นหรือว่าบรรดาข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่คอยแก้คะแนนนะครับสังคมต้องการคำตอบวันนี้และเดี๋ยวนี้ว่าใครคือตัวการใหญ่ของมหากาพย์การโกงการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นในครั้งนี้เพราะว่าด้วยสเกลของการทุจริตระดับมโหฬารที่มีคนพัวพันนับพันคนเม็ดเงินสวยสะพัดกัน 4-5,000 ล้านนะครับก็คือ 4,500 ล้านนะครับตามที่ปปช.กับกองบังคับการปปป.ไปตรวจสอบก่อนหน้านั้นแล้วมีการประเมินกันเนี่ยนะครับยังสามารถเจาะทะลวงระบบการสอบไปแก้คะแนนกันเป็นรายคนได้นะครับย่อมไม่มีทางที่จะเป็นฝีมือของข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือจบลงแค่ระดับอธิบดีเพียงลำพังนะครับถ้าปราศจากไฟเขียวหรือว่าร่มเงาคุ้มกะลาหัวจากผู้มีอำนาจทางการเมืองที่อยู่บนยอดสุดของพีระมิดวัฒกรรมที่ทางด้านของฝ่ายการเมืองนะครับหรือว่าสิ่งที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศออกมาอย่างเคร่งครัดก็คือสาวถึงใครก็ต้องโดนนะครับหรือการที่รีบออกตัวการันตีว่าฝ่ายการเมืองจะไม่แทรกแซงนะครับแต่คำถามก็คือเราจะเชื่อคำพูดนี้ได้แค่ไหนจะมั่นใจยังไงว่าท้ายที่สุดเรื่องจะไม่จบแบบตัดตอนโยนบาปให้ข้าราชการประจำหรือเซฟผู้บงการตัวจริงให้รอดพ้นจากคมหอกคมดาบนะครับนี่คือเหตุผลที่เสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเนี่ยรังสิมันต์โรมนะครับได้ออกมาตอกย้ำ ตรงกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมองเรื่องนี้เป็นเพียงแค่คดีอาชญากรรมเฉพาะหน้าหรือการทุจริตทางเทคนิคทั่วไปไม่ได้เป็นอาขาดนะครับเพราะว่าร่องรอยหลักฐานและเส้นทางการเงินที่มีมูลค่าความเสียหายสะพัดนับพันล้านบาทแบบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นชัดว่าคือโครงข่ายผลประโยชน์ที่ถักทอร่วมกันระหว่างทุนท้องถิ่นและก็ผู้มีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าเราลองมาดูข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งมีการตั้งกรรมการสอบวินัยเพียง5คนแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเพียง3คนขณะที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีก11คนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไฟล์สแกนกระดาษคำตอบเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีหรือออกหมายเรียกนะครับรวมไปถึงการอายัดทรัพย์โดยปปง.ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเส้นทางการเงินมูลค่าหลายพันล้านบาทที่ถูกปปช.ระบุเงินอยู่ที่ไหนเงินเหล่านี้ถูกโอนผ่านบัญชีของใครบ้างมีการฟอกเงินหรือกระจายเงินผ่านนิติบุคคลหรือบุคคลใกล้ชิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสามารถติดตามเส้นทางการเงินได้ครบถ้วนเนี่ยมันย่อมที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนสั่งการคนรับผลประโยชน์และก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังได้การเร่งดำเนินการอายัดทรัพย์ตรวจสอบธุรกรรมและ

0: ขยายผลทางการเงินเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของคดีไม่แพ้กับการสอบสวนพยานบุคคลหรือการตรวจสอบฝ่ายข้อมูลดิจิทัลนะครับนอกจากการขยายผลทางการเงินแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมกำลังจับตามไม่แพ้กันก็คือการเปิดเผยโครงสร้างของขบวนการเพราะคดีเนี้ยมันไม่ใช่การทุจริตที่เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยคนหลายระดับตั้งแต่นายหน้าที่ติดต่อผู้สมัครผู้ประสานงานในพื้นที่ผู้รวบรวมเงินเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อสอบหรือข้อมูลการสอบบุคคลที่สามารถแก้ไขคะแนนหรือไฟล์สแกนคำตอบไปจนถึงผู้มีอำนาจสั่งการหรือคุ้มครองให้เครือข่ายดำเนินการได้โดยไม่ถูกตรวจสอบนะกลับคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครเป็นคนแก้คะแนนแต่คือใครเป็นคนทำให้การแก้คะแนนเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่มีการวางระบบไม่มีการแบ่งหน้าที่และไม่มีอำนาจที่มากพอมันจะปิดบังร่องรอยการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบนับพันคนเนี่ยไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้นะครับและเมื่อเราได้ดูข้อมูลล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งได้เชิญทั้งสำนักงานปปช.สำนักงานปปง.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งทำให้ข้อสงสัยของสังคมเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะรังสิมันต์โรมคนเดิมในฐานะประธานกรรมการเนี่ยได้มีการฉายภาพความเป็นไปได้ของการทุจริตไว้3ฉากกระทัดนะครับ1คือกรมส่งเสริมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยเป็นฝ่ายทุจริตหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.เนี่ยเป็นฝ่ายทุจริตหรือฉากกระทัดที่3ก็คือทั้ง2หน่วยงานร่วมกันทุจริตซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงใดสามารถตัดความเป็นไปได้ของทั้ง3สมมติฐานออกไปได้นะครับยิ่งสำคัญไปยิ่งไปกว่านั้นก็คือการพบข้อพิรุธหลายประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นไปตาม TOR ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลทั้งที่เงื่อนไขการจัดสอบเนี่ยไม่ได้กำหนดให้ดำเนินการรวมถึงการที่มสว.ลงตราประทับรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านตามคำร้องขอของสถ.ทั้งที่ขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าข้อจริงเหล่านี้มันเป็นจริงมันก็สะท้อนว่ามีการดำเนินการนอกเหนือจากระบบที่ควรจะเป็นแล้วก็เปิดช่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลสอบได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการส่งมอบแฟลชไดรฟ์นะครับซึ่งบรรจุข้อมูลผลสอบต้นฉบับโดยตามหลักแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจควรเป็นผู้รับมอบข้อมูลด้วยตนเองแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งมอบนะครับขณะที่รายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งประกาศต่อสาธารณะเนี่ยกลับเป็นรายชื่อที่ผ่านการดำเนินการของผู้มีอำนาจในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าระหว่างข้อมูลต้นฉบับกับรายชื่อที่ประกาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนไหนและใครคือผู้มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับข้อน่าสังเกตที่น่ากังวลที่สุดก็คือแม้จะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่สถ.5คนแต่จนถึงขณะนี้กลับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีการออกหมายเรียกผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยแม้แต่คนเดียวนะครับขณะที่หมายเรียกแล้วก็การดำเนินคดีกลับมุ่งไปยังผู้เกี่ยวข้องฝั่งมหาวิทยาลัยและก็บริษัทเอกชนเป็นหลักนะครับเช่นเดียวกับกรณีการแก้ไขไฟล์สแกนกระดาษคำตอบกว่า 5,900 ชุดซึ่งมีรายชื่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องถึง11คนเนี่ยแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับนะครับดังที่บุคคลกลุ่มนี้เป็นกลไกสำคัญในกระบวนการแก้ไขข้อมูลผลสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าทำไมการบังคับใช้กฎหมายจึงยังไม่เดินหน้าไปถึงผู้มีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยทั้งที่พยานหลักฐานจำนวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือข้อมูลที่ระบุว่ามีผู้สมัครจำนวนมากยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านมันก็สะท้อนนะครับว่าขบวนการนี้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อว่าจ่ายแล้วได้จริงนะครับหมายความว่าต้องเคยมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งจึงเกิดการบอกต่อและก็ขยายเครือข่ายในวงกว้างได้นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการสอบสวนไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจสอบการสอบครั้งเดียวนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปตรวจการสอบในรอบก่อนๆด้วยว่ามีรูปแบบความผิดปกติลักษณะเดียวกันหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมเกี่ยวข้องหรือไม่และมีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากกระบวนการโกงแบบนี้อีกจำนวนเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมหากาพย์การโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายอนุทินมีความตั้งใจจริงที่จะปราบปรามการทุจริตหรือเป็นเพียงการแสดงละครฉากใหญ่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเครือข่ายอำนาจเดียวกันนะครับซึ่งการปล่อยให้ข้าราชการใหญ่ข้าราชการใหม่เติบโตมาจากระบบสวยไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของระบบราชการแต่ว่ามันเป็นการ บ่อนทำลายรากฐานของประเทศแล้วก็เป็นการปล้นอนาคตของประชาชนที่จะต้องทนอยู่กับการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไปอีกหลายสิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยการทำความสะอาดบ้านล้างบางกลไกมหาไทยให้กลับมามีความโปร่งใสเนี่ยถือว่าเป็นเดิมพันที่สำคัญที่สุดนะครับคำพูดของนายอนุทินที่บอกว่าสาวถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่วัฒกรรมแบบเท่ๆเอาไว้พาดหัวข่าวนะครับเพราะถ้ารัฐบาลสอบตกในคดีนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการไฟเขียวให้ขบวนการอุปถัมภ์ก้าวเดินต่อไปเพื่อยึดครองประเทศอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยประชาชนก็อาจจะหมดศรัทธาจนไม่เหลือพื้นที่ให้ผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันได้ยืนอีกต่อไปนี่คือมุมวิเคราะห์นะครับจากมหาขับโครงสอบท้องถิ่นจากมติชนที่วิเคราะห์ไว้ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันนะครับเรื่องรับสินบนการเรียกรับสินบนการโกงสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นกระจายทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นมุมที่ทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับมีข้อสังเกตและข้อสงสัยความผิดปกติจากสถิติการสอบท้องถิ่นก็คือสถิติการจัดสอบท้องถิ่นย้อนหลัง5ครั้งเนี่ยปี2568ที่เป็นปัญหาเนี่ยดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับมีผู้เข้าสอบ 213,030 คนสอบผ่าน 47,208 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่าน 22.16% ซึ่งพบว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับขณะที่เมื่อปี2564ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยมีผู้เข้าสอบ 281,968 คนสอบผ่าน 18,874 คนนะครับคิดเป็นอัตราสอบผ่านที่ 6.69%ครับปี2562ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เข้าสอบ 249,235 คนสอบผ่าน 9,893 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่านเนี่ยที่3.97% นะครับปี2560มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการผู้เข้าสอบ 477,102 คนสอบผ่าน 32,369 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่านที่ 6.78% นะครับปี2557มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับดำเนินการมีผู้เข้าสอบ 286,25 คนสอบผ่าน 4,864 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่านที่ 1.73%นะครับสถิติการวัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการสอบข้าราชการระดับประเทศนะครับแบบเปเปอร์แล้วก็เพนซิลนะครับก็จะพบว่าอัตราการสอบผ่านเฉลี่ยคงที่อยู่ในระดับประมาณ 1-7% นะครับปี2568มีผู้สมัคร 450,000 คนสอบผ่าน 19,488 คนคิดเป็นอัตราการสอบผ่าน 4.33% 2567เนี่ยมีผู้สมัคร 384,906 คนสอบผ่าน 28,571 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่าน 7.42% 2566สมัคร 333,500 คนสอบผ่าน 15,484 คนคิดเป็น 4.64% 2565สมัคร 369,437 คนผ่าน 4,744 คนคิดเป็นอัตรา 1.28% นะครับแล้วก็ปี2564เนี่ยมีผู้สมัคร 719,805 คนสอบผ่าน 11,349 คนคิดเป็นอัตราสอบผ่านที่ 1.58%ครับซึ่งบทวิเคราะห์และข้อสันนิษฐานพฤติการทุจริตจากการเปรียบเทียบสถิติการสอบแข่งขันเข้ารับราชการทั้ง2หน่วยงานนะครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทกับสำนักงานกพ.นั้นก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการสอบผ่านตามธรรมชาติเนี่ยจะมีอัตราเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 7% แต่ว่าในการจัดสอบท้องถิ่นครั้งล่าสุดก็คือปี2568โดยมสว.เนี่ยกลับปรากฏอัตราผู้สอบผ่านสูงถึง 22.16% นะครับซึ่งมันเกิดค่าเบี่ยงเบนทางสถิติเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปกติเกือบ4เท่าตัวนะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติผิดธรรมชาตินี้เนี่ยมันไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระจายตัวของความรู้ผู้เข้าสอบตามปกติแต่ว่ามันอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงความผิดปกติในขั้นตอนประมวลผลการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือการแทรกแซงแก้ไขข้อมูลคะแนนดิบในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดสอบนะครับสำหรับมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้นั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตรวจจากเอกสารและคำชี้แจงมีข้อเท็จจริงและหลักฐานก็คือจากเอกสารชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยต่อกรรมาธิการเนี่ยทำให้รู้นะครับว่าก่อนจะเกิดกระบวนการทุจริตโกงการสอบเข้าท้องถิ่นตามอำเภอใจกระจายทั่วทั้งแผ่นดินครั้งนี้นั้นเนี่ยเริ่มมาจาก การปล้นงานนะครับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีประสบการณ์และก็ผลงานในการจัดสอบจำนวนผู้สมัครมากที่สุดทั้งยังทำหน้าที่จัดสอบท้องถิ่นถึง2ครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มีปัญหาทางคดีหรือพบการทุจริตแต่อย่างใดเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2566นะครับใช้วงเงินเพียง82,500,000 บาทนะครับมีผู้สมัคร 300,000 คนคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง275คนนะครับต่อมาเนี่ยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีสถในขณะนั้นได้มีหนังสือโดยอ้างข้อสั่งการของทางด้านนายทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นประกอบกับกสทเนี่ยได้มีมติเห็นชอบสั่งชะลอการลงนามสัญญาโดยอ้างข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็นำเหตุผลความบกพร่องของ TOR ที่สทเป็นฝ่ายยกร่างขึ้นเองเนี่ยนะครับว่าใช้ดุลพินิจตามพระบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างมาตรา67วงเล็บ3โดยสทมีหนังสือและก็ออกประกาศลงวันที่13กุมภาพันธ์2568ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคานะครับก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยถือเป็นการปล้นงานนะครับเปิดทางให้ยกร่าง TOR ใหม่แล้วก็นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างมสว.นะครับที่ยังไม่ได้มีผลงานในการสอบท้องถิ่นในวงเงินสูงถึง133,236,208 บาทนะครับสร้างความเสียหายกับประมาณแผ่นดินทันที50,736,208 บาทนะครับซึ่งผู้แทนปปช.ได้ชี้แจงกับคณะกรรมการกฎหมายเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการปปป.นะครับแล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบริษัท3เมืองที่จังหวัดนนทบุรี22มิถุนายนเนี่ยพบข้าราชการส่วนท้องถิ่น11รายกำลังร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็ฝ่ายคะแนนสอบพร้อมของกลางที่ยึดได้หลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือว่าแฟลชไดรฟ์บรรจุฝ่ายคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 5,960 รายซึ่งถูกแก้ไขสถานะจากสอบตกเนี่ยให้กลายเป็นสอบผ่านทั้งภาคกภาคขอจากการสอบปากคำกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้การว่านายพิชิตเป็นผู้นำแฟลชไดรฟ์นะครับมาให้แก้ไขโดยรับไฟล์มาจากนายวินนะครับแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน3รายตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับซึ่งกสทเนี่ยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงต่อกรรมาธิการบอกว่ากสทได้มีมติที่ประชุมนะครับ17กรกฎาคมเห็นชอบให้ดำเนินการ3เรื่องให้ยกเลิกหรือเพิกถอนมติการประชุมของกสทในคราวประชุมครั้งที่16/2568เมื่อ23ธันวาคมเฉพาะมติรับรองผลการสอบโดยอ้างว่าผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จต่อที่ประชุมเป็นเหตุให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วก็รับรองการ รายงานการประชุมโดยระบุว่าผู้ผ่านภาคกอและภาคขอของศูนย์สอบยกเว้นศูนย์สอบภาคใต้จำนวน 47,208 รายแต่จากการตรวจสอบข้อมูลคะแนนดิบจากฝ่ายกระดาษคำตอบที่แท้จริงเนี่ยปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอจำนวน 43,731 รายนะครับแล้วก็ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนมติการประชุมของกสทเมื่อ25กุมภาพันธ์2569เฉพาะมติรับรองผลการสอบซึ่งอ้างว่าผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จต่อที่ประชุมเป็นเหตุให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองการประชุมดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าผู้ผ่านภาคกอและขอของ20ภาคใต้จำนวน 8,545 รายแต่ความจริงแล้วเนี่ยผ่านภาคกอและภาคขอจำนวน 5,926 รายนะครับสรุปก็คือมีการแก้ไขคะแนนจริงเนี่ยรวม 6,096 รายนะครับแก้เพิ่มขึ้น 5,925 รายนะครับแล้วก็แก้ลดลงใน2รายไม่มีมาสัมภาษณ์165รายนะครับก็คือสุทธิมีผู้ถูกแก้ไขคะแนนจำนวน 5,927 ถึง 5,960 รายแล้วก็ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีจำนวน2ครั้งนะครับก็คือเมื่อ19กุมภาพันธ์2569แล้วก็18เมษายน2569แล้วก็ให้มีการประกาศการขึ้นบัญชีใหม่โดยจัดเรียงลำดับรายชื่อจากคะแนนผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นใหม่ตามผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับโดยตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมดแล้วก็คุ้มครองผู้เข้าสอบได้โดยสุจริตและก็คัดแยกบุคคลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนตามมาตรฐานและตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับขณะที่ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยก็ชี้แจงนะครับว่ามีการจัดสอบทั่วประเทศโดยมีกำหนดศูนย์สอบจำนวน10ศูนย์สอบนะครับแล้วก็แบ่งการสอบเป็น2ครั้งเนื่องจากว่าศูนย์สอบภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับโดย ที่มสว.มีความประสงค์ที่จะไม่จัดสอบในภาคใต้จะเนื่องจากว่ามีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วก็เกรงว่าจะมีประวัติการบอกเลิกสัญญาจากหน่วยงานรัฐเนี่ยจึงได้มีการจัดทําข้อสอบออกข้อสอบแล้วก็ว่าจ้างช่วงให้หน่วยงานภายนอกจํานวน3หน่วยงานรับอนุญาตจากสถ.เรียบร้อยนะครับก็คือบริษัทจันทร์วานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดดําเนินผลิตข้อสอบแล้วก็กระดาษคําตอบการตรวจกระดาษคําตอบแล้วก็ประมวลผลบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการดําเนินขนส่งข้อสอบแล้วก็กระดาษคําตอบแล้วก็มหาวิจัยทั่วประเทศที่กําหนดซึ่งเป็นศูนย์สอบทั้ง10แห่งเพื่อดําเนินการเป็นสนามสอบนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อมีการฉายภาพของกระบวนการที่ได้ทำกันไปทั้งหมดนะครับหลังจากที่ทางด้านของมสว.ได้ดำเนินการนะครับตามกระบวนการกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการส่งมอบงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าเจ้าหน้าที่สถ.เนี่ยมีการประสานงานผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ไปยังมสว.เพื่อให้มีการประทับตราในฝ่ายประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อบริเวณมุมล่างขวาของกระดาษโดยอ้างว่าเป็นกรณีปกติของทางสถ.ที่ให้ผู้รับจ้างประทับตรานะครับซึ่งมสว.ก็ปฏิเสธเนื่องจากว่าไม่เคยดำเนินการประทับตราดังกล่าวแต่ว่าทางสถ.ก็ยังคงยืนยันให้ดำเนินการโดยอ้างวิธีปฏิบัตินะครับดังนั้นเนี่ยมสว.จึงดำเนินการประทับตราของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้ประทับตรานั้นเนี่ยตรงกับข้อมูลที่เคยส่งมอบให้กับทางสถ.ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นการใช้ฝ่ายดิจิตอลดำเนินการแล้วก็เชื่อว่าข้อมูลที่ให้ประทับตราตรงนั้นเนี่ยกับข้อมูลที่เคยส่งมอบให้กับสถ.โดยไม่ได้มีการกำหนดไว้ในTOR และก็สัญญาแต่อย่างใดนะครับก็ทั้งมีการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอสำหรับ80สอบแรกเมื่อ24ธันวาคมแล้วก็มีการประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อ19กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็กระบวนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์อย่างมโหฬารเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารราชการการนำเอกสารเท็จไปประกาศใช้เครือข่ายกระทำความผิดที่ต้องบอกว่าย่ามใจนะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็การกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับนะครับมีพยานหลักฐานทั้งบุคคลเอกสารวัตถุหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับก็แน่นอนนะครับในมุมของพันตำรวจเอกทวีเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนเรื่องนี้มันต้องขยายผลไปถึงผู้สั่งการใช้จ้างวานระดับนโยบายเพื่อที่จะได้ขจัดปัญหาเรื่องของมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกรับสินบนกระจายทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบแข่งขันและก็สอบผ่านได้โดยสุจริตและก็เป็นการปกป้องระบบคุณธรรมของราชการแผ่นดินนี่นะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะนำเสนอทั้งในมุมวิเคราะห์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลสถิติเนี่ยนะครับมานำเสนอกับคุณผู้ฟังในช่วงเคาะข่าวเด็ดกับเรื่องของมหากาพย์การโกงทุจริตนะครับการโกงหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นนั่นเองครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษช่องทางผ่าน X ครับ @arau_newsfm97นะครับ @arau_newsfm97 ฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่นคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ ฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: ขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวราวดูสของเราเพิ่มเติมทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง X นะครับที่บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ย้ำกันอีกรอบนะครับผ่านช่องทางติดตามผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทาง X นะครับ @around_newsfm97@around_newsfm97 นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามให้คุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินเดียโดยที่เป็นการเดินหน้า80ปีความสัมพันธ์ไทยเอเชียใต้นะครับซึ่งก็พบว่าสถิติ5เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยกว่า1ล้านคนเพิ่มขึ้นเกือบ 8% นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนกันเรื่องของการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางเชียงใหม่อินเดียด้วยแล้วก็ยังจะเตรียมผลักดันท่าเรือระนองเนี่ยเป็นประตูสู่ท่าเรืออินเดียถึง3แห่งนะครับเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้23กรกฎาคมได้ให้การต้อนรับนายปูนิตอัครวานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหลังเข้ารับหน้าที่พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและอินเดียทั้งนี้เนี่ยไทยและอินเดียก็มีความสัมพันธ์อันดีใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การคมนาคมขนส่งซึ่งในปี2570หรือปีหน้าเนี่ยจะเป็นวาระครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของทั้งสองฝ่ายโดยทางอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องยอมรับนะครับว่ามีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็เทคโนโลยีส่วนประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เป็นประตูสำคัญของภูมิภาคอาเซียนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างกันเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือกันถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบินระหว่างไทยและก็อินเดียนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเดินทางระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมายังประเทศไทยเราแล้วเนี่ยถึง1,056,729คนเพิ่มขึ้น 7.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยพร้อมสนับสนุนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทยและอินเดียแล้วก็ยังรวมไปถึงการขยายเส้นทางบินสู่เมืองสำคัญของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลักดันเส้นทางบินตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังประเทศอินเดียซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยเราได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการหารือด้านการขนส่งทางน้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือสำคัญของอินเดียทั้ง3แห่งก็นั่นก็คือท่าเรือเจนไนท่าเรือวิสาขปัตนัมและก็ท่าเรือเกาคัตตานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและก็โลจิสติกระหว่างไทยกับอินเดียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของท่าเรือฝั่งอันดามันของประเทศไทยในการเชื่อมโยงการค้ากับ ูมิภาคเอเชียใต้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความคืบหน้าของความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างอินเดียเมียนมาและก็ไทยนะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและก็ประชาชนของภูมิภาคโดยรวมด้วยขณะเดียวกันทางด้านของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดำเนินนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมให้จำนวนนักท่องเที่ยวของอินเดียเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสายการบินของอินเดียในการรักษาระดับจำนวนเที่ยวบินแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็จะผลักดันเส้นทางบินใหม่สู่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้แสดงความพร้อมสำหรับการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่าง2ประเทศทั้งด้านการขนส่งทางทะเลและทางถนนและก็จะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในอินเดียโดยเฉพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็จะสนับสนุนนักลงทุนอินเดียให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยทางด้านการท่องเที่ยวและก็บริการนะครับอันจะเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาวแล้วก็ทางอินเดียเองเนี่ยนะครับทางเอกอัครทูตอินเดียเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบหารือกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมบิมสเทคที่อินเดียในที่อินเดียเนี่ยเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่อไปด้วยนะครับเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์80ปีไทยอินเดียนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่จะได้ต่อยอดทั้งเรื่องของการคมนาคมขนส่งและก็เป็นผลดีนะครับในภาพของการท่องเที่ยวด้วยนะครับไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ประชาชนเข้ายื่นคำร้องกว่าแสนรายตรวจข้อมูลทางทะเบียนรถเพื่อขอรับสิทธิ์อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ได้เข้ามาตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถทุกประเภทเพื่อขอรับสิทธิ์อุทธรณ์ตั้งแต่17-23กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีประชาชนเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมด 11,838 รายครอบคลุมยานพาหนะรวม 159,425 คันนะครับเป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย 135,259 คันรถยนต์ 23,581 คันแล้วก็รถประเภทอื่นๆ585คันนะครับสาเหตุที่ประชาชนได้มายื่นตรวจสอบมากที่สุดในตอนนี้ก็คือกรณีที่อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับรองลงมาก็คือรถเนี่ยสิ้นสภาพการใช้งานรถสูญหายรถที่มีการขายแล้วก็โอนลอยไปแล้วรถถูกยึดแล้วก็กรณีถูกแอบอ้างชื่อนำไปซื้อรถซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับทางนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกได้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ให้ได้รับความเป็นธรรมในการขอรับสิทธิ์อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้ที่ขอรับสิทธิ์ทางอุทธรณ์แล้วก็ขอโทษประชาชนหากการให้บริการเนี่ยมีความบกพร่องอยู่บ้างนะครับซึ่งก็มีการสั่งการไม่ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการให้บริการต่อเนื่องจากการขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลผู้ที่คงค้างภาษีอยู่เนื่องจากว่ามาจากสาเหตุไม่ว่าจะเป็นรถไม่ได้ใช้งานมานานแล้วในกระบวนการนี้เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าให้เขียนคำอุทธรณ์แล้วก็ให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่แล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584นั่นเอง ครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับตามที่เราทราบข่าวกันก่อนหน้านี้นะครับคนที่ยื่นอุทธรณ์ที่มีชื่อในการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับวันก่อนเนี่ยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกแล้วนะครับว่าในการที่จะปรับเกณฑ์เรื่องของการถือครองตัวนั้นเนี่ยคนที่ถือครองรถยนต์อายุเกิน20ปีไปแล้วและก็รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิน15ปีไปแล้วเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับอันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ยินดีในการที่จะดำเนินการให้ในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกจัดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ที่ไปนะครับยื่นเรื่องในการดำเนินการดังกล่าวนี้แต่อย่างใดนะครับเอาปิดท้ายกันวันนี้กับข่าวคราวของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับนายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ได้บอกว่าเชิญชวนนะครับประชาชนได้ไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันยาวๆกัน 5-6 วันกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการใช้จ่ายด้านการเดินทางที่พักร้านอาหารและก็สินค้าชุมชนโดยบขส.มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับเนี่ยเฉลี่ยวันละ 100,000 คนนะครับใช้รถโดยสารทั้งรถของบขส.และก็รถร่วมบขส.เนี่ยเฉลี่ยวันละ 6,200 เที่ยววิ่งนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยบขส.ก็ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการรถร่วมดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารเคร่งยาอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการตรวจเช็ครถโดยสารทุกคันอุปกรณ์ส่วนควบก็ต้องมีความปลอดภัยก่อนที่จะนำออกไปให้บริการส่วนพนักงานขับรถเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีการตรวจสารเสพติดแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นะครับควบคุมความเร็วรถปฏิบัติตามกฎจราจรจัดพนักงานขับรถ2คนสำหรับเส้นทางที่ต้องเดินทางใช้เวลาเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับส่วนของประชาชนเองเนี่ยก็ต้องวางแผนนะครับในการเดินทางแล้วก็จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งบขส.ก็บอกว่าขอความร่วมมือนะผู้โดยสารในการเดินทางกับรถโดยสารบขส.หรือรถร่วมก็ตามแต่เนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับรถโดยสารเส้นทางตราดกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2เตรียมยุติการให้บริการในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะทำให้ปิดตำนานบขส.ตราดที่ให้บริการมานานถึง67ปีลงอย่างถาวรนั้นเนี่ยก็ถือว่าสร้างความกังวลกับผู้คนในพื้นที่ทั้งในแง่การใช้ชีวิตและก็เศรษฐกิจระดับชุมชนนะครับซึ่งบขส.ก็ชี้แจงนะครับก็คือเรื่องการยุติการให้บริการเส้นทางกรุงเทพหมอชิด2ตราดปัจจุบันเนี่ยบขส.ให้บริการเดินรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยวันละ2เที่ยวไปกลับนะครับคือรถออกจากกรุงเทพหมอชิด2เนี่ย 7:30 แล้วก็เที่ยวกลับจากตราดเนี่ยเวลา 9:30 นะครับส่วนสถานการณ์การใช้บริการก็บอกว่ามีผู้ใช้บริการน้อยนะครับทำให้ประสบภาวะขาดทุนบริษัทก็อยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางเพิ่มเติมนะครับซึ่งผู้โดยสารเนี่ยยังสามารถใช้บริการรถโดยสารของบขส.ได้อยู่รวมทั้งรถร่วมเอกชนเพื่อเดินทางระหว่างกรุงเทพและก็ตราดนะครับส่วนการปิดตำนานบขส.ตราดที่ให้บริการ67ปีนั้นข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดอยู่ในการกำกับดูแลของเทศบาลเมืองตราดและก็ยังเปิดให้บริการตามปกติซึ่งประชาชนยังสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดตราดได้เหมือนเดิมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของบขส.ตราดเนี่ยยังเปิดให้บริการแต่ว่าเรื่องของเส้นทางกรุงเทพตราดเนี่ยอันเนี้ยนะครับทางบขส.ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับช่วงครบเครื่องคมนาคมนะครับนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณฟังได้ตามนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธ ธนชัย

0: การขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: ือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าร
2: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าร
2: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับปัญหาเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยยังคงมีเรื่องนี้เข้ามาต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลทรัมป์มีการสั่งเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่กับสินค้าจาก60ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับในอัตรา 10-12.5% นะครับอ้างว่าเป็นการลงโทษที่ปล่อยให้มีการบังคับใช้แรงงานซึ่งสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมนะครับโดยที่ทางด้านของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ประกาศนะครับว่าจะเริ่มเก็บภาษีศุลกากรใหม่ในอัตราสูงสุด 12.5% กับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศคู่ค้าของสหรัฐจำนวน60ประเทศและก็เริ่มตั้งแต่0:01 นของวันนี้เลยนะครับวันศุกร์นี้เนี่ยเป็นต้นไปโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการลงโทษที่ประเทศเหล่านี้มีการสืบสวนภายในมาตรา301หรือว่า section 301เนี่ยเพราะว่าล้มเหลวในการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานนะครับซึ่งประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จาก60ประเทศที่สหรัฐสืบสวนแล้วก็ต้องเผชิญกับอัตราภาษี 12.5% เนี่ยรวมทั้งไทยเวียดนามแล้วก็จีนด้วยนะครับแต่ก็จะมีการใช้อัตราภาษีที่ต่ำกว่าก็คือ 10% กับ17ประเทศที่มีกฎหมายสั่งห้ามบังคับใช้แรงงานอยู่บ้างนะครับแม้ก็ดูประเทศที่นะครับได้จัดมีการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าไทยกัมพูชาเนี่ยการบังคับใช้แรงงานนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับมันดีกว่าไทยตรงไหนก็น่าแปลกใจนะครับ17ประเทศที่ใช้อัตราภาษีที่ต่ำกว่า 10% เนี่ยนะครับ10ก็มีอาร์เจนตินาบังคลาเทศนะครับกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาทรินิดาแอนด์โทบาโกและก็สหราชอาณาจักรนะครับคู่ค้าอีก5ประเทศที่รวมถึงสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU เนี่ยนะครับก็มีไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์ต้องเผชิญกับการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมเพื่อปรับให้อัตราภาษีสำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษที่สุดนะครับหรือว่า MFN เนี่ยรวมทั้งหมดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 10% หรือ 12.5%นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มีสินค้าส่งออกบางชนิดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นน้ำมันและก็ก๊าซนะครับที่สินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในสหรัฐหรือสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดการชะงักงานทางเศรษฐกิจสินค้าที่การเก็บภาษีไม่ได้ช่วยขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงสินค้าอย่างเหล็กกล้าที่ถูกครอบคลุมด้วยภาษีเฉพาะอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสินค้าจำนวนมากที่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือว่า USMCA ที่เป็นข้อตกลงการค้าที่เซ็นสัญญาในยุครัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมีการอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการด้านสิทธิแรงงานระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่สหรัฐหรือประเทศใดๆเนี่ยเคยทำมานะครับมีการบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่ารัฐบาลทรัมป์มองว่าการบังคับใช้แรงงานไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้นแต่ประเทศที่ไม่บังคับใช้กฎหมายห้ามบังคับใช้แรงงานยังกอบโกยความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเหนือสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะครับก็นี่แหละเป็นความพยายามล่าสุดของทรัมป์ในการฟื้นฟูระบบภาษีศุลกากรทั่วโลกหลังจากคำตัดสินของศาลสูงสุดเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยได้ยกเลิกมาตรการเก็บภาษีต่างตอบแทนที่ทรัมป์เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกในศาลตัดสินบอกว่าทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีอย่างผิดกฎหมายนะครับซึ่งเกือบจะทันทีหลังคำตัดสินของศาลสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทรัมป์ก็มีการสั่งเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากทั่วโลกโดยใช้กฎหมายที่เรียกว่ามาตรา122นะครับซึ่งมอบอำนาจให้ประธานดีจัดการกับปัญหาดุลการชำระเงินแต่ทว่าอำนาจตามกฎหมายนั้นเนี่ยมีอายุเพียง150วันเท่านั้นนะครับซึ่งภาษีตามมาตรา122เนี่ยจะหมดอายุในเวลาเที่ยงประธาน0:01 ของวันศุกร์นี้นะครับของวันนี้แหละแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยมาตรการภาษีใหม่ล่าสุดแล้วก็ออกภายใต้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือมาตรา301นะครับที่อนุญาตให้เก็บภาษีที่มีผลระยะยาวกว่าเพื่อตอบโต้พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมแต่ว่าต้องทำหลังจากรัฐบาลทำการสอบสวนแล้วเท่านั้นซึ่งสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐหรือว่า USTR ของนายเจมิสันเกรียเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นการสอบสวนในสัปดาห์นี้ นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนภายใต้มาตรา301อีกหลายคดีและก็อาจจะนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยการสอบสวนคดีหนึ่งได้จุดชนวนให้เกิดการเก็บภาษี 25% กับบราซิลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและก็สหรัฐเนี่ยเริ่มการสอบสวนอีก16ประเทศว่ามีการสร้างกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคการผลิตอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาที่โกนะบอกเอากันให้เต็มที่เอาตามที่สบายใจก็แล้วกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทรัมป์ได้เปิดเผยนะครับในการกล่าวถ้อยแถลงที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนะครับว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ27กันยายนซึ่งก็27กันยายนที่สหรัฐก็จะตรงกับประเทศไทยเราในวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีประเด็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นหัวข้อการหารือสำคัญนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้บอกว่า AI อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐต้องก้าวนำหน้าจีนในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำด้าน AI แล้วก็บอกด้วยว่าใครชนะการแข่งขันนี้ก็มีโอกาสจะเป็นผู้ชนะในทุกเรื่องนะครับซึ่งก็แน่นอนถ้าจำกันได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทรัมป์ก็ไปเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมายังทำเนียบขาวขณะที่นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้พบหารือกับนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในห้วงของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเป็นการเยือนที่จะทำให้เกิดผลเชิงบวกเป็นอย่างยิ่งนั่นเองอ้าวก็ต้องดูกันอ้าวยังคงอยู่กับประเด็นยังคงอยู่กับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจทำสงครามของทรัมป์หลังกองทัพกลับมายิงตอบโต้กับอิหร่านอีกครั้งแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยกลับปัดตกมติดังกล่าวนะครับโดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนน214ต่อ208เสียงเห็นชอบมติจำกัดอำนาจของทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยมีส.ส.จากพรรครีพับลิกันของทรัมป์4คนที่แตกแถวไปร่วมโหวตกับพรรคเดโมแครตนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยล่มไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐโหวตมติอำนาจทำสงครามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมติดังกล่าวก็ถูกตีตกในวุฒิสภานะครับซึ่งบรรดาสว.ลงมติคัดค้านด้วยคะแนนเสียง49ต่อ47นะครับเนื่องจากว่าสว.พรรครีพับลิกัน2คนที่เคยสนับสนุนในรอบก่อนเนี่ยปฏิเสธที่จะลงคะแนนเสียงในครั้งนี้นั่นเองนะครับแม้มติเนี้ยจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าก็ไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยตรงเนื่องจากว่าเป็นมติร่วมนะครับที่ไม่ได้ส่งให้ประธานาธิบดีลงนามแล้วก็ถึงแม้จะส่งไปเนี่ยทรัมป์ก็สามารถใช้อํานาจยับยั้งหรือว่าวีโต้ได้ซึ่งสภาก็ต้องใช้เสียงถึง2ใน3เพื่อลบล้างการใช้วีโต้นะครับแล้วก็มันเป็นไปได้ยากนะครับมติดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทางทหารของสหรัฐ3นายเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านที่ฐานทัพในจอร์แดนเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยหวนกลับมาโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยสภาคองเกรสเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศสงครามแต่ฝ่ายบริหารของทรัมป์อ้างว่าการกระทำกับของอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่กระชั้นชิดจึงใช้อำนาจป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงรัฐบัญญัติอำนาจทำสงครามปี1973นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลีแล้วก็ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับขณะเดียวกันองค์กรภาคประชาสังคมหรือว่าPOGO นะครับบอกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยละเมิดกรอบเวลา60วันตามรัฐธรรมนูญในการทำสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เตือนว่าถ้าสภาคองเกรสจริงจังกับการยุติสงครามเนี่ยต้องปฏิเสธการอนุมัติงบกลาโหมมูลค่า 1.15 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อที่เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งรวมถึงงบทำสงครามหลายหมื่นล้านดอลลาร์ของสหรัฐที่จะทำสงครามกับอิหร่านด้วยนั่นเองอ่ะวันนี้หมดเวลาของกุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนี่วันอังคารถัดไปนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวง

0: คลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
2: นายพรรณปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง2,300,000คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
3: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า40%เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและ60%เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอ

0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยส่งทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเด็ดเด็ดลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
3: ภาครัฐเองก็เร่งหลายในเรื่องอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
2: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันที กระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
2: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทธโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
4: เขาให้ยุทธภพมาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีอุปกรณ์ทางสมานเมตแพทย์ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
5: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
6: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันเราก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
5: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ต่อไปเป็นข่าวจำประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำกลางสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอื่นบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อาหลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นิ่งกลัดเพชรมาและกิ๊บจัง
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาที่รักทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาหลานสเตเดียมนะครับประจำวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะเราก็เจอกันนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกหลังจากฟุตบอลโลกได้จบลงไปนะครับก็หวังว่าบรรดากองเชียร์นะฮะจะสมหวังมันก็ต้องมีนะครับสมหวังผิดหวังกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีมเขาเรียกทีมมหาชนขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับอันดับ3นะฮะแต่ว่าในความคาดหวังอ่ะมันก็ทุกคนก็อยากจะโดยเฉพาะกองเชียร์อังกฤษที่อังกฤษเลยเนี่ยนะฮะก็อยากจะแบบให้คำขวัญมันเป็นความจริงสักทีนะครับ Football's coming home นะฮะตอนนี้ก็ไม่ come home นะครับก็เกิดจากอะไรก็เดี๋ยวคงต้องไปสังคายนากันนะครับว่าในแง่ของบริหารหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่วันนี้ครับก็มีบทสรุปนะฮะมาฝากนะครับมิตรรักแฟนกีฬาทั้งหลายนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะบทสรุปที่ผมเอามาฝากนะครับรวมทั้งบอลโลกครั้งหน้า2030จะมีอะไรพิเศษนะฮะเดี๋ยววันนี้มีมาเล่าให้ฟังครับสำหรับรางวัลเกียรติยศทั้งหลายนะฮะก็นะครับก็สรุปไว้อีกทีหลายคนคงทราบนะครับสำหรับแชมเปี้ยนนะฮะก็คือสเปนนะครับรองชนะเลิศนะฮะก็เป็นอาร์เจนตินาอันดับ3ได้แก่อังกฤษและอันดับ4ก็คือฝรั่งเศสนะครับส่วนรางวัลบุคคลนะฮะก็มีดังนี้นะครับโกลเด้นบอลนั่นหมายถึงผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้เล่นทรงคุณค่านะฮะก็ตกเป็นของโรดี้ของสเปนนะครับกัปตันทีมแล้วก็นี่ก็เป็นหัวใจของสเปนนะครับส่วนโกลเด้นบูทนะฮะก็คือรองเท้าทองคำนั่นหมายถึงเขาจะมอบให้ดาวซันโบนะครับก็คิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะท่านประธานนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรับไปนะครับด้วยการทำประตู10ประตูนะฮะส่วนซิลเวอร์บูทนะฮะก็คือเหมือนกับรองดาวซันโบนะครับก็คือลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินานะครับในส่วนของบรอนซ์บูทนะฮะนะครับประตูสุดท้ายของอังกฤษทำให้เขาได้บรอนซ์บูทนะครับก็จูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งในการแจกรางวัลโกลเด้นซิลเวอร์หรือบรอนซ์เนี่ยนะเขาก็จะมีกฎกติกาอยู่ถ้าสมมุติว่าบังเอิญประตูเนี่ยนะครับยิงเท่ากันนะฮะเขาก็จะไปดูแอสซิสต์ว่าใครแอสซิสต์มากกว่านะครับก็อันดับที่สูงกว่าจะเป็นของคนนั้นแต่ถ้าบังเอิญยิงประตูนะครับเท่ากันแอสซิสต์ดันเท่ากันอีกนะฮะเขาก็จะไปดูว่าจำนวนนาทีที่ลงเล่นใครน้อยกว่านะครับก็อ่ะผมยกตัวอย่างเย็นกันเกิดสมมุติว่านัดชิงที่3เนี่ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้ยิงนะครับ2ประตูนะฮะก็จะมีสถิติเท่ากับยิง8แอสซิสต์4ซึ่งจะเท่ากับลิโอเนลเมสซี่นะครับยิง8แอสซิสต์4เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่แข่งชิงที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเอ็มบัปเป้เนี่ยลงสนามนะครับจำนวนนาทีเนี่ยมากกว่าเมสซี่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองซึ่งพอเลียนเมสซี่ลงนัดชิงแล้วยิงประตูไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างว่าคริสเตียนเอ็มบัปเป้เนี่ยในแมตช์ชิงที่3เนี่ยเขายิงประตูไม่ได้เลยนะครับและก็ตามความเป็นจริงสำหรับอาร์เจนตินาเลยเนี่ยเมสซี่ก็ยิงไม่ได้นะฮะเขาก็จะมีทุกอย่างเท่ากันคือ8ประตูเสียแอสซิสต์เท่ากันแต่ว่าจำนวนเวลาเนี่ยนะครับเอ็มบัปเป้จะใช้น้อยกว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นดาวซันโบอยู่ดีแต่ว่าสำหรับอันดับ1อันดับ2ไม่มีปัญหาครับเคลียร์10ประตูเสียแอสซิสต์8ประตูเสียแอสซิสต์นะครับเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ส่วนบรอนซ์นะฮะตัดสินกันด้วยแอสซิสต์ครับจูดเบลลิงแฮม7ประตู1แอสซิสต์อันดับ4คือเออร์ลิงฮาแลนด์7ประตูแต่ไม่มีแอสซิสต์นะครับก็คือไอ้1แอสซิสต์ของจูดเบลลิงแฮมนี่แหละที่ทำให้จูดเบลลิงแฮมได้รับรางวัลบรอนซ์บูท ไปส่วนรางวัลส่วนตัวอื่นนะครับก็อย่างถุงมือทองคำนะฮะก็มอบให้กับผู้สาประตูที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดแน่นอนครับอูไนซิมอนส์นะฮะของสเปนก็รับไปอีกแม่สเปนเอาไปเยอะเหมือนกันนะฮะและรางวัลยังเพลเยอร์นะครับก็คือเหมือนกับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะเป็นของเปาคูบาซีนะครับของสเปนอีกแล้วนะสเปนนี่ถ้าไม่นับรองเท้าทองคำนะครับของทางฝั่งคริสเตียนเอ็มบัปเป้นี่คือเหมาเลยผู้รักษาประตูผู้เล่นยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับส่วน FIFA Fair Play Award นะฮะก็หมายถึงมอบให้กับทีมที่เรียกว่ามีการเล่นที่ค่อนข้างขาวสะอาดฟาวน้อยใบเหลืองน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับตกเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะซึ่งทีมฮอลแลนด์นี่เป็นเชื่อไหมว่าเป็นหนึ่งในหลายๆทีมที่คนไทยเราก็เชียร์กันเยอะนะครับอยากให้ประสบความสำเร็จสักทีนะผิดหวังมาก็เยอะอ้อลืมนะครับคือเมื่อกี้รายงานว่าโกลเด้นบอลนี่คือโรดี้นะครับหมายถึงว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับยิงเขาก็มีแจกนอกจากโกลเด้นบอลแล้วก็มีซิลเวอร์บอลแล้วก็บรอนซ์บอลนะครับแน่นอนครับซิลเวอร์บอลนี่ถือเป็นรางวัลปลอบใจเหมือนกันนะสำหรับลีโอเนลเมสซี่นะฮะในบอลโลกที่คาดว่าก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานั่นนะรับรางวัลซิลเวอร์บอลไปส่วนบรอนซ์บอลนะครับตกเป็นของเคลียร์เอ็มบัปเป้ก็สรุปนะครับก็คือเอ็มบัปเป้รับไป2นะโกลเด้นบูทนะครับก็คือดาวซันโวแล้วก็บรอนซ์บอลก็คืออันดับ3ของผู้เล่นยอดเยี่ยมถือว่าก็เป็นปีทองครับเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆนะครับจูดเบลลิงแฮมตอนนี้พังงาดเป็นขวัญใจคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับมาพูดกันถึงแมตช์ชิงนะฮะ2แมตช์ก็คือแมตช์ชิงที่3กับแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับถือว่าแมตช์ชิงที่3เนี่ยถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรกันนะหลายๆคนก็บอกว่าแมตช์ชิงที่3เนี่ยมันไม่ควรมีเลยนะฮะก็มันเป็นแมตช์ของเรียกว่าผู้ผิดหวังนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็นานาจิตตังนะแล้วแต่ว่าใครจะมีมุมมองไงแต่ว่าแมตช์ชิงที่3นะครับของฟุตบอลโลก2026เนี่ยกลายเป็นแมตช์แห่งความทรงจำขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนะฮะเล่นฟุตบอลที่เรียกว่าเป็น attacking football ก็คือฟุตบอลเกมบุกแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ใช้ชนะตัวของอังกฤษด้วยประตูที่เรียกว่าถล่มทลายจริงๆนะครับ6ประตูต่อ4เป็นแมตช์ที่เรียกว่าสุดมันหลายๆคนเนี่ยนะฮะพูดเลยแบบว่านี่ถ้าเป็นแมตช์ชิงก็จะดีนะมันก็จะมีความสนุกเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งในบอลโลกยุคใหม่นะฮะแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นแมตช์ที่ไม่สนุกนะครับแต่ว่าพอพูดไปแล้วเดี๋ยวหลายคนก็จะแย้งก็ปี2022ไงนะฮะแต่ว่าเราย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆคือแน่นอนอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับแมตช์แบบนี้เนี่ยมันเป็นแมตช์ที่เรียกว่าคือพลาดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นการเล่นก็จะเต็มไปด้วยความเกรงความแบบเขาเรียกว่ากลัวที่จะแพ้เน้นการครองบอลหรืออะไรก็ตามนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าในส่วนของแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับมองกันอย่างด้วยเรียกว่าใจเป็นธรรมนะฮะก็เรียกว่าทีมที่น่าผิดหวังนะครับผมใช้น่าผิดหวังนะฮะในสายตาของกองเชียร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมผู้แพ้ผิดหวังอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ทีมที่น่าผิดหวังในสายตาพวกเราเนี่ยมันก็คืออาร์เจนตินาซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่สู้ไม่เอาอะไรซะเลยนะครับแถมนะฮะด้วยวิธีการเล่นนะโอ้โหดูแล้วแบบว่าดูแล้วมันอดที่จะโมโหไม่ได้ว่าทำไมมันเต็มไปด้วยความสกปรกนะครับความที่เรียกว่าไม่รู้จะสรรหาอะไรมาบรรยายนะจังหวะทำฟาวจังหวะตอนเล็กตอนน้อยจังหวะตบตาผู้ตัดสินหรืออะไรก็ตามหลายคนก็คงเห็นเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ผมมีมุมมองว่าอย่างนี้นะฮะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดในฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยนะครับเลียโนเมสซี่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าโกดก็คือ GOAT ก็คือGreatest of All Time นะฮะก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดกาลเลยนะฮะคือเขาสร้างชื่อเสียงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางเขาเนี่ยในการสร้างชื่อเสียงเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าทุกคนก็คงเห็นน่ะว่าความเขาเรียกความตุกติกของเมสซี่ไม่ใช่ไม่มีนะมี นะครับแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ว่าคือด้วยความสามารถในเชิงฟุตบอลของเขาเนี่ยมันบดบังไอ้เรื่องลบๆนะครับในสนามที่เขาทำเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะยอมรับตรงๆนะครับแต่ว่าถามว่าฝีเท้าฝีไม้ลายมือทุกอย่างในชั้นเชิงฟุตบอลของเลเนเมซี่มันคือที่สุดอยู่แล้วเขาก็สร้างสมชื่อมาเนี่ยครับจนมาถึงปลายทางในชีวิตการค้าแข่งและปลายทางในการรับใช้ทีมชาติอย่างนี้ดีกว่าเขาก็ยังคงอาจจะไปเตะนะครับยังเตะฟุตบอลเมเจอร์ลีกอยู่นะฮะอย่างเหมือนในปัจจุบันเนี่ยนะคืออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเอาชื่อมาทิ้งอะนะการที่เขาเอาชื่อมาทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ตัวเขาเองทิ้งแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาทำให้เขาเหมือนเอาชื่อมาทิ้งนะครับก็จะสังเกตได้นะฮะคือในหลายๆแมตช์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสมมติเราจะพูดถึงแมตช์สำคัญเนี่ยนะครับก็คือแมตช์รอบเซมิไฟแนลที่เจออังกฤษเนี่ยนะฮะในเรื่องของการเล่นแบบว่ามีพวกตุกติกการเล่นตอดหนักๆ นะฮะใส่นักเตะนะครับแมตช์เซมิไฟแนลนะครับก็ถือว่ามีนะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้แมตช์ชิงเนี่ยก็หนาสาหัสไงนะฮะแล้วก็เมื่อการแข่งขันจบลงเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องการแข่งขันจบลงนะครับหลังจากสเปนได้ประตูขึ้นนำไปนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่อาร์เจนตินาคิดว่าเขาต้องเล่นเกมบุกบ้างแล้วซึ่งเขาไม่เล่นมาตลอดทั้งเกมเลยและช่วงที่เขาเล่นเกมบุกเนี่ยถามว่าสร้างความระส่ำให้สเปนไหมมีนะฮะมีนะครับแล้วทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าสเปนเล่นเกมแบบนี้ตั้งแต่แรกผลการแข่งขันจะเป็นยังไงไอ้โทษนะฮะถ้าอาร์เจนตินาเล่นเกมแบบนี้ตั้งแต่แรกคือพยายามที่จะรุกใส่พยายามที่จะสู้กับสเปนผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะเป็นอะไรซึ่งย้อนกลับไปเหมือนคู่เซมิไฟแนลทุกคนก็แข่งใจอังกฤษว่าพอหลังจากขึ้นนำแล้วกลับไปปล่อยให้อินดีน่าเล่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังคงวิธีการเล่นแบบเดิมแบบอังกฤษคู่ชิงของสเปนแทนที่จะเป็นอังกฤษนี่น่าจะกลายเป็นอังกฤษไหมทุกอย่างมันมีคำว่าท่าหมดนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าในช่วงท้ายจริงๆนะครับอาร์เจนตินาต้องการประตูตีเสมอนะครับเพื่อไปสู่การเตะจุดโทษนะฮะตัดสินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าสร้างปัญหาให้สเปนไหมก็สร้างอยู่พอสมควรนะครับทำให้สเปนรู้สึกแบบว่าพอต้องมาเล่นเกมรับบ้างเนี่ยนะฮะก็ดูแบบว่าออกการนิดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นนะครับนั่นคือบทที่เรียกว่าพอจบบอลโลกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คิดนะครับแต่ว่าพอหลังจากจบบอลโลกแล้วนะแมตช์ชิงชนะเลิศพอนกบีเต่าสเปนเป็นแชมป์หรืออะไรก็ตามนะครับก็มีเรียกว่าดราม่าท้ายเกมของนักเตะที่คือบอลแพ้คนไม่แพ้นะมาพาเรเดสนะครับพวกนี้เนี่ยนะฮะรวมทั้งแบบออกอาการนะฮะรวมทั้งการถูกโรดี้ที่ถูกชกนะครับเหมือนกับตอนโรดี้วิ่งไปในสนามเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับพวกน้องๆหรืออะไรก็ตามโดนชกอะไรอย่างเงี้ยนักเตะอินดีน่าพูดว่ามันทำอย่างนี้มันเหมือนย่อเย้ยใช่ไหมพอเขาพูดอย่างนี้เสร็จเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกตกใจนิดนึงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะรอบเซมิไฟแนลที่เอาชนะอังกฤษเนี่ยพอนกวีนหมดเวลาเสร็จเนี่ยนะพวกมึงทำอะไรกันไว้บ้างไม่ได้จำเลยเหรอหรือแม้กระทั่งเอาป้ายแบนเนอร์ขาวๆมานะครับมาชูแล้วความหมายเกี่ยวกับเรื่องว่าเกาะฟอกเล่นนะแต่ว่าในภาษาในไอ้ป้ายผ้าสีขาวเนี่ยนะครับก็เขียนว่ามาวินัสมาวินัสคือชื่อเกาะฟอกเล่นนะครับในมาวินัสเป็นชื่อที่คนอาร์เจนตินาเรียกซึ่งถ้าเกิดจะสาธยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะสงครามฟอกเล่นนี่ผมว่ายาวนะคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยในรอบเซมิไฟแนลมันผิดหมดเลยแต่เขากลับเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเล่นงานในรอบชิงว่าการเฉลิมฉลองต่อหน้านักเตะที่แพ้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอันนี้เป็นผมว่าเป็นภาพลบของทีมชาติอาร์เจนตินานะ เป็นภาพลบมากๆและสำหรับแฟนบอลนะถ้าเกิดสมมติว่าได้ดูบอลโลกมาในอดีตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมองอย่างไรครับมันจะเป็นแบบว่าอาร์เจนตินาจะเป็นทีมที่เรียกว่าเหมือนทีมผู้ร้ายทีมหนึ่งนะฮะคือเริ่มตั้งแต่1966นะฮะในบอลโลกที่อังกฤษนะครับการเล่นก็ตอนเล็กตอนน้อยแบบนี้แหละแล้วก็ถูกไล่กัปตันทีมนะชื่อรัตเทนเนี่ยถูกไล่ออกจากสนามแต่ไม่ยอมออกเนี่ยคือไม่ยอมรับผลการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับแล้วก็มาถึงปีที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ1978นะมันก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการล้มบอลเหมือนจ้างทีมจ้างทีมฟุตบอลถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นเปรูนะครับให้แบบว่าเลือผลการแข่งขันแบบประมาณว่าอาร์เจนตินาชนะแบบถล่มทลาย 6-0-6-1 อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงปี86นะHand of God ของมาราโดน่าถึงแม้ว่าภายหลังจากนั้นไม่กี่นาทีจะเรียกว่าลากโซโล่เดี่ยวยิงประตูอังกฤษใน1ในลูกที่เรียกว่าอาจจะเป็นลูกทำประตูในฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ได้นะฮะคือมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตลอดไงสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับแล้วก็เรียกว่า mindset เนี่ยผมใช้คำว่า mindset นะกำลังคิดด้วยนะตอนนี้นะครับ mindset ของนักเตะอาร์เจนตินาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือมันออกไปทางลบอันนี้เป็นมุมมองของผมนะฮะท่านผู้ฟังที่รักนะครับว่าหลายๆคนก็อาจจะว่าเฮ้ยไม่ยิงในฐานะที่เป็นกองเชียร์อาร์เจนตินาแต่ว่าลองพิจารณาดูผมก็เก็บข้อมูลมาให้เล่าให้ฟังนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคือนักฟุตบอลนะทีมชาติทุกทีมเนี่ยมันก็จะมีแบบนักเตะตัวแสบมากน้อยตามระดับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมันขึ้นชื่อตรงนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นแฟนฟุตบอลรุ่นอาจจะรุ่นเก่านิดนึงก็อาจจะได้ยินกับคำว่าทีมฉายาทีมอุรุกวัยว่าทีมจอมโหดนะฮะผมว่าอุรุกวัยนี่เจออาร์เจนตินาชุดนี้นี่ผมว่าคือถอยไปเหอะนะอาร์เจนตินามาแล้วนะนี่ยังมีปารากวัยนะจำเลยสำคัญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามารอบลึกนะครับปารากวัยที่เล่นกับฝรั่งเศสแล้วก็โอ้โหวิ่งทั้งไล่เตะนักเตะฝรั่งเศสจนงอมกันไปหมดนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตามที่ผมบอกอ่ะทีนี้นะครับหรือเวลานิดหน่อยนะฮะเรามาพูดกันเรื่องบอลโลกปี2030สักนิดหนึ่งสำหรับบอลโลกปี2030นะครับมันจะมีความสำคัญตรงนี้นะฮะอันแรกคือมันจะครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกครั้งแรกนะฮะเกิดขึ้นในปี1930นะครับก็คือพอ2030ก็จะครบ100นะฮะเจ้าภาพคืออุรุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความพิเศษตรงที่ว่าและมันมีฟีฟ่าเขาบอกเขาจะเพิ่มทีมเป็น64ทีมนะถามว่าเยอะไหมเยอะนะแต่ว่าผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าพอ64ทีมนั่นหมายถึงคุณมี16กลุ่มนะฮะและทีมที่จะผ่านเข้ารอบเป็น32ทีมสุดท้ายมันก็คือที่1ที่2ของกลุ่มเคลียร์ๆไม่ต้องมาวุ่นวายเอาที่3ที่ดีที่สุดแบบครั้งนี้ที่จะต้องหากันแล้วมันอาจจะมีผลสำหรับแมตช์หลายแมตช์ที่แบบว่าบางทีมก็รู้ว่าตัวเองพลาดหวังไปแล้วหรืออะไรก็ตามก่อนเล่นไม่เต็มที่หรืออะไรแบบเนี้ยนะมันก็ผมว่าไอ้ที่1ที่2แล้วไปผ่านเข้าเลยเนี่ยมันก็จะผมว่ามันเคลียร์นะครับเคลียร์สำหรับในดูกันง่ายๆอ่ะนะที่ฐานที่4ตกรอบไปนะไปเท่านั้นแหละที่1ที่2เข้ารอบไปนะครับสำหรับเจ้าภาพนะฮะในปี2030เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ชาติเหมือนครั้งนี้แหละนะฮะมีสเปนมีโปรตุเกสกับโมร็อกโกนะครับก็คือ2ทีมในทวีปยุโรปกับอีก1ทีมในทวีปแอฟริกาก็คือโมร็อกโกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าวัดประเทศเนี่ยคือสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันละนะฮะเตะกันได้แต่ว่าความพิเศษนะครับของบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันจะ3แมตช์เปิดสนามนะครับจะถูกแข่งที่ทวีปอเมริกาใต้แน่นอนที่สุดเขาให้เกียรตินะฮะให้เกียรติอุรุกวัยในฐานะที่เป็นแบบว่าเจ้าภาพครั้งแรกเลยนะครับก็นั่นก็คือแบบว่าสังเวียนแน่นอนแมตช์เปิดสนามนะครับหนึ่งในสามที่อุรุกวัยผมว่าคาดว่าตามหลักแล้วล่ะก็คืออุรุกวัยเนี่ยแหละนะฮะน่าจะเปิดสนามนะ แล้วก็อีก2ชาตินะครับในทวีปอเมริกาใต้นะก็จะเป็นนะครับอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากวัยแน่2ชื่อนี้นะครับก็คือ2จำเลยนะในการเล่นฟุตบอลหนักๆนะครับของบอลโลกครั้งนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเหมือนกับมีเจ้าภาพทั้งหมด6ประเทศนะครับนับถ้านับไอ้นั้นเปิดสนามแบบพิเศษที่อเมริกาใต้เนี่ย3แมตช์เนี่ยนะฮะ6ประเทศนะครับแล้วก็เป็น3ทวีปด้วยนะถือว่าพิเศษนะครับแต่ว่าเจ้าภาพสเปนเนี่ยก็จะรับผมว่าเจ้าภาพสเปนเนี่ยจะรับผิดชอบแมตช์เยอะที่สุดเหมือนกับบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยเจ้าภาพมีเม็กซิโกมีสหรัฐมีแคนาดานะครับแต่ว่าเชื่อไหมเตะกัน104แมตช์เนี่ยเตะกันในอเมริกา78แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเตรียมตัวกันนะฮะเตรียมตัวกันนะครับอีก4ปีนะครับส่วนลิขสิทธิ์เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้แต่ส่วนว่าไอ้เรื่องถ่ายทุ่งถ่ายทอดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นนี่ผมพูดล่วงหน้า4ปีเลยนะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับหมดเวลานะครับก็ขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปตลอดปีตลอดไปครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับกับอาลานสเตเดียมสวัสดีครับ
1: อาลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
7: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.ทางคลื่น FM 97
8: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
9: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจ ให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
11: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
12: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรูกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรูกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ขายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
2: ์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณภัทรพรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็ จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็

0: เด็กๆ ก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับป่าให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
1: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
5: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา70ถึง 2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา130ถึง 3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
6: นายเกศศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติ ร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสรัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัยประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศ เอาชนะปรัฐกรพาชีรัตกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหัวไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชนิตตีวันนาแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาร์ก่อกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาร์สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูน1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
13: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: 1 2 3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้ครูนุมาทำหน้าที่แล้วนะฮะอยากจะบอกอย่างนี้ครับเป็นเกียรติกับรายการถนนนักสู้จริงๆอยากจะบอกว่าที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับแขกรับเชิญคนนี้นะครับอดีตนักมวยยอดเยี่ยมศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลเจ้าของเสื้อสามารถศึกเพชรบูรพานะครับเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่นทีมชาติไทยตอนนี้เป็นวิทยากรผู้อบรมไลเซนส์ CBA ของการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ให้เกียรติอย่างสูงนะครับมาเป็นแขกรับเชิญตบมือดังๆให้กับครูค้นสลาวุฒิลูกบ้านใหญ่นะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ชื่อจริงๆชื่ออะไร
1: ชื่อสลาวุฒิสิงห์อินครับผม
0: สลาวุฒิสิงห์อินเพราะฉะนั้นเวลาชกมวยก็คือสลาวุฒิลูกบ้านใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนจังหวัดอะไร
1: เป็นคนจังหวัดตรังครับ
0: จังหวัดตรังนี่มีนักมวยดังๆยกตัวอย่างเช่นใครบ้าง
1: ก็ครูพุทธล้อเหล็กคร
0: ับ โอ้โหนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ นะคุณอาจารย์พุทธล้อเหล็กอีกคนนึงล่ะ
1: ก็มีแสงฮิรันลูกบ้านใหญ
0: ่แสงฮิรันลูกบ้านใหญ
1: ่เดชดำรงซ้อมนวยสีโจ
0: เดชดำรงซ้อมนวยสีแล้วก็วีรบุรุษนักชกมวยสมัครเล่นของเราอีกคนหรือเปล่า
1: พี่อาคมเฉียงไล
0: ่นะครับพี่อาคมเฉียงไล่นี่ก็คือนักมวยดังๆของจังหวัดตรัง
1: ครับ
0: พี่น้องมีกี่คนครูคน
1: พี่น้องทั้งหมด6คนครับ
0: คนแรกใคร
1: คนแรกก็จะเป็นพี่ชายที่

0: เป็นนักมวยคือปราบเป็นลิลุบใหญ่หรือสมัยก่อนเขามาต่อยสากลชื่อฟูจิมิวิกตอรี่ยิม
1: หรือชื่อเล่นชื่อครู
0: กูเข้มครับ
1: เป็นพี่ชายของเรานั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: แม้มีทั้งเข้มมีทั้งข้นถ้าเป็นกาแฟนี่อร่อยเลยนะ
0: ใช่ครับเข้มข้นแน่นอน
1: เข้มข้นแน่นอนคนที่สองในครอบครัวใคร
0: ก็ผมครับผม
1: อืมนั่นก็คือครูข้นเอง
0: ใช่ครับ
1: คนที่สาม
0: ก็จะเป็นน้องสาว
1: มีน้องสาวอีกหนึ่งคน
0: น้องสาวทั้งหมด3คนครับ
1: อ๋อมีน้องสาว3คนเลยเหรอ
0: คร
1: ับ เท่ากับครอบครัวนี้มีทั้งหมด
0: 6คนครับ
1: อะไรอีกคนนึงมา
0: น้องผู้ชายคร
1: ับ อ๋อน้องผู้ชายนี่เป็นนักมวยเหมือนเราไหม
0: ไม่ครับไม
1: ่ก็เรียกได้ว่า2คนเนี่ยเจ็บตัวพอแล้วล่ะ
0: ใช่คร
1: ับ คนเล็กก็อย่าเพิ่งเจ็บตัวเลยนะมีพี่น้อง5คนนะจากจังหวัดตรัง
0: ใช่ครับ
1: ช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ก็ถือว่าเป็นเด็กคนนึงที่อยู่กับพ่อแม่ปกติอยู่กับปู่กับย่า
1: ก็ครอบครัวอุ่นนี่ครอบครัวใหญ่เพราะมีพี่น้องถึง5คน
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไร
0: ตอนนั้นพ่อก็เป็นกรีดยางครับแล้วก็ตอนนั้นพ่อก็ทำมวยอยู่แต่ผมยังไม่ได้เข้าวงการมวยพ่อทำหันศึกบอลสุนทรนนท์นะครับ
1: เอาเดี๋ยวนะแสดงว่าครอบครัวเราเป็นตระกูลมวยเลยสิ
0: ก็พ่อทำมวยเจ้ามวยดังๆอยู่หลายคนอยู
1: ่คุณพ่อเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของเราได้เลยนะคุณพ่อทำมวยแล้วคุณแม่ทำอะไร
0: คุณแม่ก็ทำสวนครับ
1: คุณพ่อเนี่ยนอกจากทำมวยด้วยกรีดยางด้วยทำสวนคุณแม่ก็ทำสวนเหมือนกันนะรักกันพบรักกันก็เลยมีผลผลิตมา5หน่วย5นอนะสุภาพบุรุษ3
0: คร
1: ับ แล้วก็สุภาพสตรี
0: สุภาพบุรุษ2
1: สุภาพบุรุษ2
0: 3
1: 3
0: ผู้หญิง3ครับ
1: ผู้หญิง3อย่างละ3
0: ครับ
1: เท่ากันนะสูสีกันนะแต่ไม่ตีกันนะอยู่ด้วยกันช่วงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเมื่อมีคุณพ่อทำมวยมาแล้วมันจำเป็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องเจริญรอยเข้าไปสู่ในวงการมวยเหมือนคุณพ่อเรา
0: ช่วงแรกๆก็ไม่ได้นี่นะก็พ่อพาพี่ชายไปซ้อมพาหันศึกไปซ้อมผมก็ยังไม่นี
1: ่
0: จุดประกายก็คือกูพุทธล้อเหล็กก
1: ู
0: พุทธนะครับไปอยู่ที่ค่ายมวยแล้วก็พอบ้านลุงพุทธกับบ้านผมห่างกันแค่ประมาณไม่ถึงกิโล
1: โอ้โห
0: กิโลครับ
1: เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับตำนานที่ยังมีชีวิต
0: ใช่ครับ
1: นะอาจารย์พุทธล้อเหล็กนี่กระดังระดับประเทศเลยนะที่สำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยรู้จักคนที่สนใจกีฬามวยทั่วโลกต้องรู้จักอาจารย์พุทธล้อเหล็กนะทีนี้เราเปรียบอย่างนี้ได้ไหมคุณพ่อเป็นครูมวยคนแรกในชีวิตของเราเลยไหม
0: ก็คือลุงพุทธเดินมาถามผมแก้คำว่าสู้คนป่ะครับเองสู้คนไหมสู้ครับสู้พรุ่งนี้มาซ้อมมวย
1: เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสู้คนมาไอ้หนุ่มเราถามประมาณนี้นะเราก็บอกว่าสู้คนครับ
0: สู้ครับ
1: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ว่าไง
0: พรุ่งนี้มาซ้อมมวยเดี๋ยวลุงดูกางเกงมวยให้ตัวนึง
1: นี่มีกางเกงมวยมาหลอกล่อนั่นเองนะถามสักนิดนึงเมื่อเรียนมวยกับอาจารย์พุทธล้อเหล็กแล้วมันมีความรู้สึกยังไงมั่งสำหรับการเรียนในวันแรกจำได้ไหม
0: ก็ผมชอบหนึ่งอย่างนะครับก็คือพอหลังจากพ่อนี้แล้วพ่อเริ่มสอนทักษะการต่อยการอะไรแล้วทีนี้ลุงพุทธก็มาเน้นเรื่องของการเคลื่อนที
1: ่
0: การสืบเท้าว่าควรจะยืนแบบไหนแล้วก็ตำไม้กากบาทให้ผมเลยแล้วก็พอขาไปโดนไม้กากบาทก็ใช้ขั้นมะยมตีขา
1: โอ้ยตายอุ้ยตายแล้วแม่อันนี้ตามหลักที่เป็นคุณครูจริงๆนะไม่มีไม้เลียวก็ใช้ไม้ก้านมะยมนี่แหละใช้ได้เหมือนกันนะเรียนกับครูพุทธล้อเหล็กก็คือแตกต่างจากคุณพ่อแน่นอนคุณพ่อเนี่ยสอนเรื่องการต่อยหมัดเบื้องต้นแต่ว่าการมูฟเมนต์จังหวะก้าวเดินย่างมวยหรือย่างสามขุมนี่คนที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องคืออาจารย์พุทธล้อเหล็กเรียนกับอาจารย์พุทธล้อเหล็กนานไหม
0: ก็ผมซ้อมอยู่ประมาณ3-4 เดือ นแล้วก็มันมีงานประจำปีตรงหน้าอำเภอย่านตะขาวแล้วก็พ่อเขาบอกลองดูไห
1: ม
0: บอกได้ครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรียนไปแค่3-4 เดือนเองนะโอ้โหไปกินของดีของขังที่ไหนมา
0: เขาเอาข้าวข้าวเหนียวไก่ทอดมาแล้วมาล่อมาล
1: ่อโอ้มีที่มาที่ไปแหมเราเนาะเป็นเด็กมันก็เรื่องกินก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: มีข้าวเหนียวไก่ทอด
0: ใช
1: ่เหนียวไก่เหนียวไก
0: ่
1: เหนียวไก่มาล่อการชกครั้งแรกเนี่ยก่อนการชกนะทุกคนจะต้องมีชื่อในการชกมวยชื่อในการชกมวยอันแรกเลยของครูค้นคือชื่ออะไร
0: เขาคนที่จดพอเปรียบมวยเสร็จแล้วเขาถามว่าอ้าวชื่ออะไรครับสราวุธสิงห์อินครับหลังนั้นเขาก็ใช้คำว่าสราวุธยาวเลย
1: อ๋อชื่อใช้จากชื่อจริงเราเลยสราวุธสิงห์อินนั่นก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงของเราชกมวยในครั้งแรกที่ไหนนะย้ำอีกที
0: ที่หน้าอำเภอย่านตาขาวครับ
1: หน้าอำเภอย่านตาขาวครั้งแรกในชีวิตของเราเราจำบรรยากาศในวันนั้นได้ไหม
0: ก็วันนั้นแพ้แพ้แต่ว่าก็ รอบข้างเขาบอกไม่แพ้นะอะไรเงี้ยแต่จำที่จำได้ในการต่อยมวยรอบนั้นก็คือว่าเฮ้ยพอชกเสร็จเขาเอาเงินค่าตัวมาให
1: ้เป็นเวลาที่ทุกคนยิ้มได้นะแหม
0: ค่าตัวมาให
1: ้มีค่าตัวตอนนั้นน่ะตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยได้ตังค์ไปเรียนเท่าไหร่
0: ตอนนั้นก็10บาท
1: 10บาทแต่ถ้าชกมวยวันนั้นได้ค่าตัวเท่าไหร่
0: 150ครับ
1: โอ้โห15เท่าแหมถ้าเป็นคุณนุก็คงจะยักหน้านะเอาอีกเอาอีกเอาอีกนะแต่ทีนี้สอบถามสักหน่อยบางคนเนี่ยแพ้ในครั้งแรกบางคนก็เสียใจบางคนก็อาจจะเลิกไม่ชกมวยก็มีนะแต่แวบแรกในความรู้สึกของเราแพ้มาเรารู้สึกยังไง
0: ตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอมาต่อนวมต่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งพ่อทั้งน้าทั้งพี่ชายก็บอกเอ้ยมวยเราไม่ได้แพ้นะแก้มือไหม
1: เฮ้ย
0: แก้ม
1: ือ
0: ไหมเขาบอกได้ครับ
1: อะไรนะคุณไม่คิดนานเลยเหรอ
0: ก็พอเรามองเราด้วยความเป็นนักมวยนะเมื่อต่างครูมวยหรือว่าพ่อบอกไม่ได้แพ้เขานะมวยไม่ได้แพ้เลยแก้มือไหมได้ครับเพราะเราก็แบบคือตอนนั้นพอชกเสร็จประมาณยก2ยก3เจ็บตัวร้องไห้นิด
1: เจ็บเจ็บแต่พอได้150ในมือแล้วแถมทุกคนก็มาเชียร์ด้วยเราไม่แพ้นะเอาไหมเอาไหมแก้มือไหมทีนี้นะแหมแก้มือเนี่ยในใจเราก็บอกว่าตกลงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: มันเกิดขึ้นจริงไหมล่ะสำหรับการแก้มือ
0: มีครับมีจริง
1: และทีนี้มันจะแตกต่างอะไรกับการแข่งขันยกแรกบ้าง
0: ประมาณ
1: ครั้งแรกในชีวิตเราบ้าง
0: 2เดือนนะครับก็ชกไปครั้งนี้มีรายการต่อยงานวันลอยกระทงที่หน้าอำเภออาสำราญแล้วก็ไปต่อยแล้วก็ต่อยตัวเดิมไปละแล้วก็มันก็มีก็แล้วทุนการศึกษา
1: เดิมพันเดิมพันนะ
0: เดิมพันข้างละ 5,000 ครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวคุณชกครั้งที่2ในชีวิตเองนะเดิมพัน 5,000 กับอีก 5,000 หมายถึง2ข้าง
0: ร
1: วมกันก็ 10,000 สิ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหจาก150ที่เป็นค่าตัวในวันนั้นคราวนี้คุณชกนี่รวมกัน 10,000 เลยนะ
0: คร
1: ับ เกมการชกในวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างฮะ
0: ก็ตั้งแต่ยกแรกเลยครับก็เดินแทงเข่าตั้งแต่ยกแรกเลยแล้วก็แทงเข่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
1: มันยังไงเกิดขึ้นล่ะแทงเข่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
0: มันจนเขาตั้งฉายาสมัยก่อนพอต่อยมวยเขาตั้งฉายาคุณเข่าชั้นน้ำตา
1: คุณเข่าชั้นทำไมคุณถึงร้องล่ะ
0: มันต้องเจ็บก่อน มันจะกระตุ้น
1: อ๋อมันเจ็บก่อนมันเจ็บก่อนแล้วก็น้ำตาไหลแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะเดินหน้าไล่แทงเข่าก็เลยนี่แสดงว่าคุณต้องเป็นมวยเข่าสิ
0: สมัยก่อนเล็กๆเป็นมวยเข่าแต่พอโตมาเป็นมวยฝีมือไปเลย
1: อ๋อเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าโดนมวยเข่าแล้วคุณร้อง
0: ใช
1: ่ เกมการชกในวันนั้นเป็นยังไงครับผลการแข่งขัน
0: ชนะครับชนะคะแนน
1: อ้าวตบมือสิครับรออะไรโอ้โหกองเชียร์นี่โล่งใจเลยนะเพราะ 5,000 กับ 5,000 ในรวมเป็น 10,000
0: ใช่ครับ
1: นะฮะความรู้สึกในวันนั้นชนะครั้งแรกในชีวิตมันรู้สึกยังไงฮะ
0: ครับรู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจในตัวเองอย่างคือเราเอาชนะในสิ่งที่ว่าเราเคยแพ้มาด้วยวัยเด็กเนาะเราตอนนั้นเราไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะมากเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าแล้วนั้นชกเสร็จแล้วเราได้ทั้งเงินอยากได้อะไรทุกคนแบบพร้อมเปย์เรา
1: หมด
0: ท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: างนะและได้เงินอัดฉีดวันนั้นถ้าไม่ใช่2,500มึงครับ2,500ก็แบบทุกคนก็มาโหเราหมดเลยอยากกินอะไรพาซื้อพาเล่นซื้อของเล
1: ่
0: น
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอชนะมานี่อยู่ในสายเปเลยนะเขาเธอฮะทีนี้ในความคิดของเราหลังจากจบการแข่งขันในวันนั้นมีความคิดต่อยอดไปยังไงอยากจะเป็นแชมป์เป็นเชิมอะไรอย่างคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมาเลยไหมความคิดวันนั้น
0: ก็อยากต่อยมวยมันรู้สึกกันได้ว่าเมื่อเราต่อยมวยหาเงินได
1: ้
0: ณตอนนั้นเราก็เรียนหนังสือด้วยนะครับเราก็พยายามที่อยากจะต่อยมวยอยากต่อยมวยไปเรื่อยๆเพื่อหาเงินอย่างน้อยตอนนั้นน่าจริงๆคือครอบครัวเขาไม่ได้แบบก็ถือว่าอยู่ในฐานะก็ยากจนที่เราเลือกที่มาต่อยมวยเพราะเราหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: อย่างน้อยเราก็ได้กินข้าวได้ซื้อของได้ทำอะไรกินกันโดยที่อยู่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้ดูใหญ
1: ่ไม่น่าเชื่อนะความคิดนะของเด็กน้อยนะเพิ่งต่อยมวยเพียงแค่2ครั้งรู้ถึงอนาคตเลยนะว่าเราจะไปในทิศทางไหน
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอจบจากการแข่งขันในวันนั้นแล้วจะต้องตะเวนต่อยมวยในภาคใต้อีกหลายปีไหม
0: ก็หลายปีเลยครับเป็นหลักร้อยไฟต์เลยครับ
1: ในภาคใต้ที่เราต่อยเนี่ยนักมวยดังๆมีใครบ้างที่เราเคยชก
0: ภาคใต้สมัยก่อนพวกเพชรทวีสกิติชัย
1: เพชรทวีสกิติชัย
0: โอ้คุณเกียรติวิพัฒน
1: ์โอ้โหใครอีก
0: ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเกียรติวิพัฒน
1: ์
0: ครับแล้วก็เพชรสังสอยุปินดา
1: ครับ
0: ครับก็ มีก็ประมาณนี
1: ้ก็เรียกได้ว่าคือนักมวยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับหนทางที่จะเป็นช้างเผือกนะก่อนที่จะขึ้นมากรุงเทพมหานครต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ
0: ์
1: อย่างคุณเป็นคนใต้คุณต้องตะเวนต่อยมวยใต้มาก่อน คุณอยู่อีสานคุณต้องเก็บอีสานให้เรียบนะ คุณอยู่เหนือคุณต้องเก็บเหนือให้เรียบก่อนที่จะขึ้นมากรุงเทพทีนี้ประสบการณ์ในการชกมวยจากภาคใต้มากมายหลายครั้งนานไหมกว่าที่จะมีโอกาสขึ้นมาชกที่กรุงเทพมหานคร
0: ก็ใช้เวลานานผมขึ้นมาต่อยกรุงเทพตอนนั้นอายุประมาณ12หรือว่า13แต่ต่อยเวทีที่บางใหญ
1: ่
0: บางใหญ่แล้วก็ช่วงนั้นก็เหมือนพ่อก็ออกมาทำค่ายเองโดยอัตโนมัติมาทำได้เองอัตโนมัติเพราะตอนนั้นค่ายมวยสุสักนักมวยมันเยอะก็เลยพ่อก็ออกมาทำเองโดยมีสจ.พิชัยแซ่เตียวเขาเป็นลุงเนาะเป็นลุงครับเขามาช่วยพ่อแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จก็มาต่อยมวยต่อยชกอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่บ้านประมาณสัก2ไฟต์มาต่อยอยู่ลาดเนินแล้วก็ไปต่อยที่ชลบุรีประมาณ2ไฟต์แต่ใช้ชื่อพี่ชัยเล็กเกียรติประไ
1: พ
0: เป็นชื่อเป็นชื่อใหม
1: ่เดี๋ยวนะก่อนที่จะไปอย่างอื่นยาวตะเลิดเปิดเปิงนะก็เบื้องต้นนะในส่วนของการขึ้นมาทำการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นยังไม่ได้ชกที่ลาดดำเนินหรือลุมพินีนะไปชกที่บางใหญ่
0: ก่อน
1: เวทีมวยรอบนอกก่อนนะตอนที่อยู่บางใหญ่เนี่ยเราซ้อมกับใครซ้อมกับค่ายไหน
0: ซ้อมค่ายสุศักดิ์ครับค่ายสักเนียนรัตสักรัตจอนพัตตลุงนะครับ
1: ทีนี้ถามสักหน่อยตอนที่เราซ้อมอยู่ใต้เนี่ยพอขึ้นมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่บางใหญ่เนี่ยความแตกต่างในการฝึกซ้อมแตกต่างกันไหมฮะ
0: ตอนนั้นซ้อมอยู่ใต้แต่นั่งรถไฟขึ้นมาต่อยที่เวทีมวยบางใหญ
1: ่อ๋อก็คือซ้อมใต้ถึงเวลาก็มาพักกรุงเทพพักแป๊บนึงแล้วถึงทำการแข่งขัน
0: ใช
1: ่ครับก็ยังไม่ได้ซ้อมกับเขายังเป็นทางการและทีนี้จะขึ้นมาที่เวทีมวยราชดำเนินคราวนี้อยู่ที่กรุงเทพหรือยังหรือลงใต้แล้วขึ้นมาใหม่อีก
0: ลงใต้ขึ้นมาใหม่ครับตอนนั้นก็เคยขึ้นมาเก็บตัวซ้อมอยู่ค่ายผู้บันวิทย
1: ์
0: นะครับวันประเด็จ
1: ครับผม
0: อยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับก็ซ้อมอยู่นั่นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ม.2
1: ก็คือยังเด็กอยู่ยังทิ้งการเรียนไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มาซ้อมมวยอยู่กับอาจารย์ยอดวันประเด็จ
0: ใช่ครับ
1: 2-3 เดือนความแตกต่างล่ะในการฝึกซ้อมอยู่ใต้กับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของอาจารย์ยอดวันประเด็จแตกต่างกันยังไงฮะ
0: ต่างครับก็มันมีนักมวยรุ่นพี่เยอะหลายคนตอนนั้นดังๆก็จะเป็นต่อประตักก็จะเลิฟพวกคันติพงศ
1: ์
0: นะครับเขามียอดเด็ดมีชายพิชิตหลายคนที่ดังๆนะตอนนั้น
1: ก็เป็นศูนย์รวมอีกที่นึงฮะเอานักมวยใต้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละอาจารย์ยอดวันประเด็จนะแต่ว่ามีแต่รุ่นพี่ๆรุ่นดังๆกันแล้วทั้งนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีปากคอแตกอะไรบ้างไหมรับการลงตัวไม่มีนะ
0: ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราก็ถึงมันเป็นเด็กอยู่เลย
1: ก็คือเราเป็นรุ่นเล็กนะเขารุ่นใหญ่แล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาพี่ๆซ้อมเราก็เห็นฝีไม้ลายมือจดจำนะในส่วนของสิ่งที่ทำได้
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้มาชกเวทีมวยราชดำเนินอยู่ในศึกของใครโปรโมเตอร์ใครสายไหนฮะ
0: รอบนั้นน่าจะเป็นของดารุ่งจูเฉลิมหรือว่า
1: อ๋อเฮียอ๋อเฮียอามอเหรอ
0: มาต่อยได้2ไฟต์ครับ
1: มาชกเวทีราชดำเนินครั้งแรกความรู้สึกเป็นไง
0: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะเวลาเราเห็นเพราะที่บ้านผมพ่อจะชอบเก็บรูปนักมวยเก่าๆยอดมวยหลายๆคนนี่พ่อจะซื้อไว้ติดเป็นกำแพงบ้านเลยคือตื่นหน้ามาปั๊บก็เจอใครเจอพี่จมูกเป็ดหาพลังเจอจันเลนทองเจอนักมวยเก่าๆเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแหมหายใจออกเป็นมวยจริงๆเลยนะทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเข้มแล้วก็น้องคนด้วยนะมาชกราชดำเนินครั้งแรกผลการแข่งขันเป็นไง
0: ชนะครับครับ
1: เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่มาราชดำเนิน
0: ใช่ครับ
1: ชกกับใครจำได้ไหม
0: จำไม่ได้
1: ไม่ได้ครั้งที่สองล่ะ
0: ครั้งที่สองต่อยกับผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: แพ้หรือชนะ
0: แพ้
1: ก็เท่ากับมาราชดำเนินสองครั้งมีชนะครั้งหนึ่งมีแพ้ครั้งหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ตัดสินใจหรือยังว่าเราจะเป็นนักมวยกรุงเทพ
0: ตอนนั้นจบม.3แล้วทีนี้ผมกลับไปบ้านแล้วก็พามวยไปต่อยแล้วพอดีเจอพ่อพี่แสงกิรันลุงล
1: ม
0: พ่อแสงกิรันครับเขาก็เป็นคนตังเหมือนกันแล้วพามาไปเจอกันว่าเออมาซ้อมอยู่ค่ายนี้ไหมค่ายลูกบ้านใหญ่ค่ายของปาโจพระวิทย์ถืออยู
1: ่
0: ก็เลยขึ้นมาด้วยกันเขาจะรอบนั้นที่ขึ้นมาจะมีนรสิง
1: ห์ลูกบ้านใหญ
0: ่ผมพี่ชายแล้วก็มีนินดำสอบพิลุมทองที่มาด้วยกันแล้วก็มีนักมวยอีก2คนค่ายสอบพิลุมทองคือมาด้วยกัน5 6คนนั่งรถไฟไม่มีผู้ใหญ่เลยมีนักมวยเด็กๆหมดเลยแต่ว่านรสิงห์ก็ขึ้นมาก่อนแล้วเขาจะรู้ว่านั่งรถไปไหน
1: ก็เท่ากับคราวนี้แหละจบม.3คราวนี้แหละชีวิตเริ่มเข้ามาสู่ อาชีพนักมวยเต็มตัวแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ายมวยค่ายแรกนั่นคือค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ลูกบ้านใหญ่ตอนนั้นใครเป็นคนดูแลครับ
0: ก็ป้าโจครับปวิทย์ถืออยู่ครับผม
1: พูดอะไรถึงป้าโจสักหน่อยครับเชิญเลยครับ
0: ก็ขอบคุณป้าโจมากนะครับที่ให้โอกาสพวกผมนะครับพี่น้องที่มาต่อยมวยอยู่กรุงเทพนะครับเขามีทั้งคำสอนดีๆแล้วก็พยายามปลูกปั้นผมจนเป็นสรุปลูกบ้านใหญ่ณปัจจุบันนี
1: ้ทีนี้ซ้อมอยู่ปากใต้พอมาเจอค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ในการฝึกซ้อมแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
0: ร้องไห้ทุกวันเลยครับ
1: ร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะ
0: เขาซ้อมหนักครับ
1: พ่อผมอยากกลับบ้านแล้ว
0: นั่งร้องสองคนพี่ชายนั่งกอดคอกัน
1: โอ้ย
0: มันจะไปไงต่อ
1: มันซ้อมกันไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยซ้อมกันหนักเลยนะ
0: เจอรุ่นพี่แกล้งด้วย
1: ที่สำคัญนะใครรู้จักค่ายมวยลูกบ้านใหญ่นี่เขาสไตล์นี้ฮะสไตล์หมัดเลยฮะหมัดหนักทั้งค่ายนะก็เรียกได้ว่าน่าจะปากคอแตกมั้งล่ะคิดว่ามั้งในตอนที่เรามาในรุ่นนั้นรุ่นพี่ดังๆมีใครบ้างฮะ
0: เขามีพี่แสนทนงพี่พงศักดิ์เล็กนะครับพี่แล้วก็ผมมาจะยุคกลางๆแล้วจะเป็นพวกแสงนิรันดร์วังวิเศษเดชดำรงลุงดำรงนะครับแล้วก็มีจงอางไฟพวกรุ่นนั้นครับยอดบงงามคนหนึ่ง
1: ชกมวยในนามสลาวุธลูกบ้านใหญ่ครั้งแรกจำได้ไหมเราชกที่ไหนรายการอะไร
0: ชกที่ลุมพินีต่อยหลังคู่เอกคู่เอกจะเป็นจินราราชจวัจจรินกับมัญจาน้อยครั้งแรกนั้นผมต่อยกับใครจำเอายกมณีเกียรติประพัฒน์หรือเปล่านะ
1: ครั้งแรกในสีเสื้อลูกบอลใหญ่ผลการแข่งขันปรากฏว่า
0: ชนะครับ
1: อ่ะตบมือสิครับรออะไร โอ้โหสมกับที่ร้องไห้มาหลายเดือน คือคุณนุชจะต้องบอกอย่างนี้นะครับการที่พ่อเราเองต้องพูดอย่างนี้นะเป็นเจ้าของค่ายมวยเราเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยวันหนึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับค่ายมวยอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เราการไปอยู่ร่วมกันกับเขาเรียกว่าโหแต่ละคนนี่ที่มาที่ไปนี่ไม่เหมือนกันเลยนะชีวิตนะแต่ก็ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนในอาชีพกีฬามวยถามสักนิดหนึ่งค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ให้อะไรขู่ข้นบ้างครับสำหรับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น
0: ก็เจ้าผมนะครับให้มีทั้งรุ่นพี่ที่ดีนะครับเหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่เดชดำรงสมนุทิโชค มีอะไรทุกอย่างแกก็จะคอยบอกน้องเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำนะแล้วก็คือแสงนิรันดร์ลุงดำรงก็จะบอกว่าเฮ้ยมีหน้าที่เราเวลาเราชกมวยเราต้องมีหน้าที่ต้องซ้อมเราจะปริมาณตัวเองว่าเราร่างกายดีแค่ไหนถ้าเราร่างกายดีแล้วเราก็ซ้อมแต่ถ้าร่างกายดีเราต้องเมเนจตัวเองว่าเราร่างกายที่พร้อมขึ้นจะขึ้นไปชกนะครับส่วนเรื่องของการดูแลของป้าโจและแม่เล็กเนาะก็จะดูแลดีหมดทุกคนเลยนะครับเขาก็จะคอยซัพพอร์ตมีอะไรปัญหาเรื่องการเรียนก็เบิกตังค์ล่วงหน้าได
1: ้มันดีตรงนี้แหละครับ
0: ดีตรงนี้แหละครับล่วงหน้าแล้วก็ภูมิใจในอย่างหนึ่งคือป๋ากับแม่ก็ตั้งเจแอดคือลูกสาวป๋าโจนะครับแกก็จะดูแลนักมวยทุกคนเหมือนกันนะครับผมไปเรียนมีอะไรก็คือแกก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลเรื่องการเรียนมาจนจบปริญญาตรี
1: ก็เรียกได้ว่ามาตั้งแต่ม.3
0: ใช่ครับ
1: จนจบปริญญาตรีนะบุญคุณนี้ไม่ลืมแน่สำหรับค่ายมวยแสงลูกวันใหญ่ตบมือสิครับขอบคุณพ่อโจนะแล้วก็คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะ
0: แม่เล็กครับ
1: แม่เล็กนะครับที่ดูแลนะครับน้องค้นเป็นอย่างดีตั้งแต่ม .3 คิดดูสิม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เรียนหนังสือมหาลัยก็อีก4ปี5ปีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นน่ะ10ปีได้เลยนะอยู่กับลูกบ้านใหญ่นะนะแล้วก็คนที่เป็นคนที่ชวนมาก็คือครอบครัวของพี่แสงฮิรัน
0: ใช่คร
1: ับ นะไม่มีพี่แสงฮิรันในวันนั้นก็ไม่มีครูค้นในวันนี้เหมือนกันนะถือว่าเป็นคนแรกที่ชวนมาอยู่ที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้ประสบความสำเร็จอะไรบ้างที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ
0: ่ก็มาต่อยมวยส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรี
1: อันนี้คือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วสูงสุดแล้วอย่างแรกอย่างที่สอง
0: น้องสาวก็จบปริญญาตรีทั้งสองคนก็จากเงินน้ำพักแรงการต่อยมวยเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่ฟังแล้วชื่นใจ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วอะไรอีกครับ
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของเขาเรียกว่าสอนเรื่องของการใช้ชีวิตในการ อยู่ในสังคมด้วยนะครับเพราะในเรื่องของลูกบ้านใหญ่มีอายมุกเยอะมากออกข้างซ้ายโพไซดอนข้างขวาโพปาออกข้างนี้คือ
1: เอ๊ะทำไมของคุณไปแต่ทางนั้นทางเดียวเลย
0: ใช่ครับคือถ้าไม่มีรุ่นพี่ในคอยคอนโทรลนะผมว่าเราก็ต้องไปอีกทางแน่นอน
1: หมายถึงว่ารุ่นพี่ไม่พาไปผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับถ้ามีรุ่นพี่นี่แหละก็ตั้งพี่แสงรันเดชดำรงลุงดำรงวังวิเศษอะไรเงี้ยครับยอดวังอานเขาพยายามเราอยู่ในกรอบอยู่ในนั้นโดยที่จริงอมายมุกตรงนั้นมันเยอะมากนะครับก็ได้พี่ๆผมคิดว่าพี่ๆดีที่คอยพาเรากันไปในทางที่ดีกันทั้งหมด
1: และประสบความสำเร็จในส่วนของวงการมวยมีแชมป์มีเชิมอะไรบ้างไหมครับ
0: ผมไม่ถึงแชมป์ครับไม่ถึงแชมป์ครับแต่ว่าเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนครับตอนที่ชนะพี่บีเกียรติยศ
1: ในช่วงเวลาที่คุณใช้สีเสื้อลูกบ้านใหญ่คุณเคยต่อยใครบ้าง
0: ต่อยบ้างครับมีน้องบีเกียรติยศอนุวัฒน์แก้วสำลิดสิงห์ดำเกียรติมูก้าว 3A ที่กำลังต่อยอยู่ครับ 3A
1: แล้วมีแข้งซ้ายไวลำทุ่งเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ใกล้ล่วงสศิประภาสายันน้อยเกียรติประพัดชอมทองจุวัฒนะและอีกคนหนึ่งเลิศศิลาจุแพทัว
1: โอ้โหที่คุณพูดมาทุกคนนี่มวยดังมวยเด็กมวยเก่งนั่นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คนที่คุณประทับใจที่สุดในการชกมวยกับเขาคือใคร
0: ก็น่าจะเป็นพี่บีครับ
1: ทำไมคุณถึงประทับใจน้องบีเกียรติยงยุทธฮะ
0: เพราะตอนที่ผมเพิ่งเริ่มหัดมวยพี่บีเขาเป็นแชมป์มวยเวทีมวยมาตรฐานแล้วแล้วก็เราส่วนหนึ่งคือต่อให้ผมชนะหรือว่าผมแพ้อะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกผมภูมิใจผมเห็นพี่เขาเป็นแชมป์และผมได้ขึ้นมาชกกับเขา
1: เท่ากับคุณเคยได้ชกกับคนที่เป็นไอดอลในดวงใจของคุณ
0: เรามองว่า
1: เหมือนผมเลยนะครับผมต่อยมวยเนี่ยมวยสากลผมชื่นชอบพี่สิริมงคลพี่โอ๋สิริมงคลวันหนึ่งผมต่อยพี่โอ๋
0: แพ้ก็ภูมิใจเพราะถือว่าเขาเป็นครูเรา
1: ใช่ใช่แต่ตัวผมโดนน็อกเลยนะกำลังสนุกเลยนะสำหรับตอนนี้ช่วงชีวิตอยู่ที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ถามสักนิดนึงเนี่ยในชีวิตในการซ้อมมวยระหว่างตอนที่เราเป็นเด็กยังไม่ได้เป็นอาชีพกับการมาซ้อมมวยที่เป็นระบบอาชีพจริงๆแล้วที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่เช้ามาเราทำอะไรบ้าง
0: เช้ามาก็ตื่นมาก็ที่ลูกบ้านใหญ่จะไม่มีเทรนเนอร์คอยเตือนตื่นเช้ารุ่นพี่ก็จะเป็นตัวอย่างตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันวิ่งออกวิ่งก็เนี่ยวิ่งผ่านที่นี่เลยต้องส่งเลยผ่านออกการค้าผ่านนี
1: ่เดี๋ยวนะทำไมคุณต้องมาหอการค้าด้วยล่ะ
0: มันต้องผ่านเส้นนี
1: ้พอดีอ๋อผ่านเส้นนี้พอดีนะคุณไม่ได้แวะมองสาวหอการค้าก่อนไม่ใช่นะ
0: มองนิดนึง
1: ไอ้ที่ว่าไปยืนอยู่แล้วก็เป็นทำเป็นชกลมตรงนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: เช้ามาไปวิ่งก่อนเลยวิ่งตั้งกี่โมงเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่6โมงตีห้าครึ่ง6โมงแต่ช่วงที่ผมไปเรียนก็จะต้องตื่นเร็วหน่อยอาจจะเป็นตีห้าแล้วก็มาเด้งกระสอบเตะกระสอบอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็7โมงก็ไปเรียน
1: นี่ก็คือในส่วนของนักมวยที่เป็นนักเรียนด้วยตั้งแต่ตีห้าก็ต้องวิ่งก่อนแล้วนะถึง7โมงก็อาบน้ำแต่งตัวก็ไปโรงเรียน
0: ใช่ครับ
1: แล้วรอบบ่ายรอบเย็นล่ะซ้อมตอนไหน
0: รอบเย็นก็จริงๆลูกบ้านใหญ่เขาจะเริ่มซ้อมตั้งสามโมงครึ่งนะครับบางทีผมเลิก5 โมง 5 โมงครึ่งค่ะจะโทรหาเทรนเนอร์บอกรอผมแป๊บนึงนะอะไรเนี้ยรอผมแป๊บนึงเพื่อที่จะกลับมาล่อเป้ากลับมาซ้อมบางทีก็ให้พี่ชายพี่กูเข้มนี่แหละเข้ามาช่วยในล่อเป้านะครับบางที
1: คือต้องแบ่งแยกอย่างนี้นะครับสำหรับนักมวยที่เรียนด้วยเนี่ยเวลาเรียนก็ต้องให้เรียนให้เสร็จก่อนถึงกลับมาซ้อมมวยด้วยส่วนคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าโตแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เรียนก็ซ้อมตั้งแต่บ่ายสาม
0: ใช่ครับ
1: เริ่มกัน5-6 โมงก็ใกล้จะเลิกกันแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ส่วนเราเพิ่ง5-6 โมงเราเพิ่งจะเลิกเรียนเพิ่งจะมาเพราะฉะนั้นก็โทรศัพท์บอกเทรนเนอร์รอผมหน่อย
0: ใช่ครับ
1: หรืออย่างน้อยเราก็โชคดีเรามีพี่ชายของเราซ้อมอยู่ก็ให้เขาจับเป้าให้
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เรียกได้ว่าความประทับใจนะในค่ายมวยลูกบ้านใหญ่อยู่ในใจครูข้นเสมอ
0: ใช่คร
1: ับ แหมกำลังมันเลยทีเดียวทีนี้ต่อยอดสักหน่อยหลังจากอยู่ที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่แล้วต่อยแล้วก็เรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัย
0: ใช่ครับ
1: ถามสักนิดหนึ่งตอนที่เราไปต่อยมวยแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเนี่ยเพื่อนในมหาวิทยาลัยเกิดอาการงงไหมว่าบางทีเราอาจจะตาเขียวหรือเราอาจจะปากแตกไปเรียนหนังสือ
0: ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเข้าปีหนึ่งเลยคือผมก็ทำกิจกรรมให้กับมหาลัยเยอะนะครับจะเป็นเรื่องของทำกิจกรรมเวลามีนักเรียนต่างชาติมาเขามันเขาจะมีข่าวที่ผมอยู่ทุกคนเขาจะเข้าใจก็จะเห็นยิ่งเพื่อนในเรียนในชั้นห้องเขาจะรู้ว่าเออผมเป็นนักมวย
1: ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงในหอการค้าในโพไซดอนนะไม่ใช่ข่าวประมาณนั้นไม่ใช่นะ
0: ใช่จะมีข่าวหน้า
1: หนังสือพิมพ์มวยอยู่แล้วว่าเราเป็นนักมวยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อาจจะใหม่ๆก็อาจจะตกใจนิ
0: ด
1: นึ
0: ง
1: แต่ถ้าเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วก็เขาก็เข้าใจว่าเราเป็นนักมวยอยู่ลูกบ้านใหญ่จนเรียนจบมหาปริญญาตรีทีนี้พอเรียนจบเราเลิกมวยไหมหรือว่าเรายังชกมวยหรอ
0: ผมมาเลือกตอนฝึกงานปีสุดท้าย
1: ม
0: ันปีสุดท้ายเพราะมันต้องฝึกสอนต้องตื่นตั้งแต่เช้าต้องไปถึงโรงเรียนก่อน7โมงแล้วก็อยู่ทั้งวันกว่าจะลุงเด็กนักเรียนเลิกก็5โมงกว่าจะถึงค่ายก็6โมงกว่าเกือบทุ่ม
1: เพราะฉะนั้นมันสมควรแก่เวลาแล้วมันเหนื่อยง่อยเปียเสียขาแล้วไม่มีเวลาที่จะซ้อมมวยแล้วนะนี่ก็คือช่วงที่ใกล้ที่จะได้เวลาเลิกทำการแข่งขันชกมวย
0: ใช่ครับ
1: ประมาณทั้งหมดกี่ครั้งครับครูคนฮะในการชกมวยคิดว่า
0: ผมว่าประมาณ300กว่าครั้งได
1: ้300กว่าครั้งได้เพราะว่าชกที่ใต้ก็มาหลายครั้งแล้ว
0: แล้
1: วก็มาต่อยอดที่กรุงเทพเอาทีนี้ในกทม.มันไม่ได้ชกศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนตอนที่อยู่ปักใต
0: ้
1: นะตอนรุ่นของครูคนนี่ได้เรือละครั้งหรือยังกฎหมายมาหรือยัง
0: มาแล้วครับมาแล้ว
1: ก็ได้เรือละครั้ง
0: ก็ปีหนึ่งประมาณ10ครั้งหรือไม่เกิน12ครั้ง
1: ก็ถ้าคิดได้ง่ายถ้าแบบฟิตๆเลยนะก็เดือนละ1ครั้งแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าปีไหนก็อาจจะล่วงเวลงเวลามั่งไม่ได้ก็อย่างน้อย10ครั้ง
0: ใช่ครับ
1: และที่สำคัญคือทั้ง10ครั้งก็อยู่ในการดูแลของค่ายมวย
0: ล
1: ูกบอลใหญ่เป็นอย่างดีทีนี้แหมเวลาจะหมดอีกแล้วแหมกำลังมันเลยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะช่วงที่2เราจะมาสอบถามถึงหลังจากจบการชกมวยแล้วเลิกมวยแล้วเขาจะไปต่อยอดกับอาชีพอะไรคุณนุอยากจะบอกนะครับเมื่อจบจากการเป็นนักมวยแล้วอาชีพที่ต่อจากการเป็นนักมวยน่าสนใจยิ่งกว่าตอนที่เป็นนักมวยอีกนะแล้วยังไงในช่วงที่2ติดตามกันนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดียวครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรั

0: คาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะอุ่นเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมช่วงแรกนี่มันเสด็จเสด็จกับชีวิตที่เป็นนักมวยตอนนี้ล่ะชีวิตหลังจากการเชิดชกมวยเป็นยังไงครับทุกคนฮะ
1: ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยก็ต้องเป็นในเรื่องของการพอเราเรียนจบแล้วนะนะครับมันก็จะมีหลายอย่างที่เราต้องวางแผนอนาคตตัวเองเพราะในปกติเราก็เป็นคนชอบวางแผนอนาคตชีวิตอยู่แล้วด้วยมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนพอจบปริญญาตรีเสร็จตั้ม
0: ปริญญาตรีนี่เราเรียนสาขาอะไร
1: ศึกษาสาขาครูพละครับ
0: สื่อสารครูพละศึกษา
1: ครูพละศึกษา
0: เรียนจบมาทำอะไรอย่างแรกก่อนเลย
1: อย่างแรกนะครับตามใจพ่ออยู่อยากให้ไปสอนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ลงไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนนะเรียนประถมสอนอยู่ได้ประมาณ6-8 เดือนแล้วมันเป็นลูกจ้างมันยังไม่ได้บรรจุเขาพยายามหาสอบแต่มันยังสอบไม่ได
0: ้
1: ก็เลยก็เรียนสอนไปแล้วมันไม่คุ้
0: ม
1: มันหาเงินเลี้ยงก็คนไม่เต็มทีก็เลยตัดสินใจกลับเข้ากรุงเทพเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับมันต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะเรามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เล็ก
0: รู้แล้วล่ะว่ากรุงเทพมันเป็นแหล่งหาเงินได้
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ต่างจังหวัดนี่คือตอบแทนของคุณพ่อนะเพราะคุณพ่ออยากให้เรามีอาชีพที่มั่นคงแต่ว่ามันไม่ได้บรรจุสักที
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะเงินหรือว่าความแน่นอนในชีวิตมันยังไม่มี
1: ใช
0: ่ครับก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพ
1: ใช่คร
0: ับมาอยู่กรุงเทพมาทำงานอะไร
1: ตอนแรกก็ทำงานฟิตเนสเลยครับฟิตเนสเลยก็มีรุ่นพี่เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องอะไรเป็นพี่ชายชวนมาอบรมชวนมาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ฟิตเนสทูฟิตเนสที่แถวแก้ลายนะครับก็ประสบความสำเร็จสูงไหมก็เยอะขายยอดเป็นหลักแสนทุกเดือน
0: นี่
1: ด้วยวิชามวยทั้งนั้นเลย
0: เริ่มเห็นเงินแล้วฮะเริ่มเห็นเงินยอดขายเป็นแสนต่อเดือน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไงต่อครับ
1: ก็พอหลังจากนี้เสร็จแล้วก็อยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งก็เก็บเงินเก็บอะไรก็สไตล์นะสไตล์คนกรุงเทพนะได้เงินมาก็กินเที่ยวอะไรอะไรเงี้ยบ้างแต่ว่าก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรนะก็เลยมาเปิดยิมเองมาเปิดยิมเองอยู่แถวนวลจันทร
0: ์ยิมที่เราเปิดเองในยุคสมัยนั้นชื่อว่า
1: สิงห์อินมวยไทยยิมคร
0: ับ มาจากนามสกุลของเราสิงห์อินมวยไทยยิม
1: ใช่ครับ
0: เปิดในปีไหนฮะ
1: ตอนนั้นก่อนโควิด2ปี
0: ก่อนโควิด2ปี
1: ใช่ครับ
0: เป็นช่วงที่ต้องได้ตังค์สิ
1: ใช่ครับช่วง
0: ตอนเปิดแรกๆได้รับความนิยมมีคนเข้ามาใช้บริการหรือมาเรียนมวยกับเราเยอะมั
1: ้ยเยอะครับก็เดือนนึง8-9 หมื่นได้เลยครับ
0: นะครับก็เรียกได้ว่ามีคนเข้ามาติดตามเรียนมวยกับเราตอนนั้นมีใครดำเนินการสอนบ้าง
1: ก็จะเป็นผมคนเดียวเลยครับจะเป็นลักษณะการสอนไพรเวทสอนไพรเวทมากกว่าก็มีไปสอนตามโรงเรียนบ้างเนี่ยครับก็ไปสอนตามโรงเรียนที่เขาเนี่ยเขาอยากได้ครูไปสอนเด็กอะไรก็มีบ้าง
0: ก็เรียกได้ว่าเปิดที่นวลจันทร์
1: ใช่ครับ
0: ได้ความประสบความสำเร็จพอสมควรทีเดียวใช้เวลาเปิดทั้งหมดกี่ปี
1: ทั้งหมด6 ปีแต่พอได้ปี1ปี2เริ่มเราอยู่ฟิตเนสเราว่างนะก็ได้ออกกำลังกายได้ซ้อมได้วิ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากชกอีกอยาก
0: คืออยู่ในสถานที่ที่มันเป็นของเราเองมีเวลาในการฝึกซ้อมว่างเมื่อไหร่ก็เล่นเวทว่างเมื่อไหร่ก็วิ่งว่างเมื่อไหร่ก็ต่อยกระสอบทรายมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็พอดีรู้จักรุ่นพี่ที่อบรมแลเทนด้วยกันนะก็เป็นพี่ชายก็น่ารักอีกคนหนึ่งก็พี่วุฒิแสงมรกตนะครับก็เลยชวนไปต่อยแม็กไหมอะไรเงี้ยไปทำร่างกายทักไฟ2ไฟแล้วก็มาต่อยกรุงเทพ
0: โอ้โหมันทนกลิ่นสาบนวมไม่ไหวฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ร่างกายดีเมื่อไหร่มีคนชวนอีกต่างหาก
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยไปที่รายการ
1: แม็กมวยไทย
0: ทำการแข่งขันในส่วนของมวยไทยกี่ยกแล้วเนี่ย
1: มวย3ยกครับ
0: มวยไทย3ยก
1: ใช่คร
0: ับไปชกที่แม็กครั้งแรกเป็นไงมั่ง
1: แพ้ครับแพ้หมดแรง
0: หมดแรง
1: หยุดไปกี่ปีนะ
0: เ
1: กือบ8ปี
0: ครับหยุดไปเกือบ8ปีแอบไปฟิตด้วยตนเองนึกว่าจะได้
1: ใช่คร
0: ับ แหมต่อยมวยไทยแม็กแค่3ยกนึกว่าโอ้สบายแน่นอนปรากฏว่า
1: แพ้ครับ
0: แล้วยังไงต่อฮะมันคิดมากเลยเปล่าวันนั้น
1: มันน่าจะด้วยเราห่างเหินไปนานแล้วเรามาต่อยไฟแรกอะไรประมาณน
0: ี้เข็ดไหมคำถามเข็ดไหมฮะ
1: ยังครับ
0: ยังไม่เข็ดฮะแล้วยังไงต่อฮะ
1: รายการนี้ก็ให้มาแก้มือน้องที่ต่อยกับไอ้เจ้าฤทธิ์แก้วสำลิดแล้วมาต่อยแก้มืออีกรอบหนึ่ง
0: ปรากฏว่า
1: ชนะคะแนน
0: เพราะฉะนั้นหายค้างคาในใจ
1: คร
0: ับ คราวนี้ก็มีความภาคภูมิใจเฮ้ยเรากลับมาแล้วยังไงต่อฮะยังไงต่อ
1: วันนี้ก็อาจารย์สุรัตน์ครับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเนาะก็แกก็โทรหาพี่ชาย
0: คร
1: ูเข้มบอกเอ็นสารวุฒิกลับมาชกมาต่อยรายการไอ วันมวยไทยให้หน่อยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ต่อยมวยรอบอะไรเงี้ยครับมวยรอบโฟร์แมนของวันมวยไทยก็ได้แชมป์วันนั้นได้แชมป์มวยรอบ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณต่อยแม็กแค่2ครั้งคุณได้รับโอกาสจากอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเพราะว่าเขาเห็นใน Facebook ว่าคุณกลับมาชกแล้วก็เลยสอบถามพี่ชายของคุณว่าคุณเข้มเนี่ยว่าน้องชายคนเนี่ยพร้อมมั้ยที่จะติดทีมชาติไอ้ยาคุณเบนเข็มจากนักมวยนะเขานี่มันรับใช้ชาติเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: วันที่เขาเชิญชวนคุณมาติดทีมชาติคุณตัดสินใจนานไหม
1: ไปเลยครับ
0: แข่งในนามทีมชาติรายการอะไร
1: มวยไทยแต่ละมวยไทยโฟร์แมนเป็นมวยไทยสมัครเล่นที่จัดแต่ละประเทศมาเจอกันมีบราซิลบราซิลแล้วก็ผมชนะเวียดนามชนะเวียดนามก็เป็นตัวท็อปของเวียดนามชนะเวียดนามได้แชมป์รอบนั้นแล้วก็อาจารย์สุรัตน์ก็ดึงไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นจริงแชมป์โลกที่สวีเดนก็จะมียุคนั้นก็จะมีซูเปอร์บอลเพชรบุญชูนะครับแล้วก็มีผ
0: มเดี๋ยวนะตอนที่คุณชกรายการแรกคุณได้แชมป์มาแล้วอาจารย์สุรัตน์ก็เลยบอกว่าจะไปชกต่อที่สวีเดน
1: ใช่ครับ
0: คุณจะไปไหมคุณตัดสินใจนานไหม
1: ไม่ตัดสินใจเลยไปเลย
0: เพื่อนร่วมชกในนามทีมชาติคุณมีใครบ้างนะย้ำอีกสักที
1: มีซูเปอร์บอล
0: ซูเปอร์บอล
1: นะครับผมเพชรบุญชู
0: เพชรบุญชู
1: มีนกกระจิบพวกสาวสิงห์พวกอะไรจอมมณีนะครับที่ไป
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นนักมวยตัวท็อปๆทั้งนั้น
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็มีคุณไปทำการแข่งขันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ที่สวีเดน
1: ใช่ครับ
0: การแข่งขันเป็นไงบ้างครับ
1: รอบแรกชนะรอบสองแพ้ครับ
0: ทำไมมันไวขนาดนั้นล่ะคุณคน
1: ครับเพราะมวยสมัครเล่นมันไต่วันนี้ชนะพรุ่งนี้ชกต่อเลย
0: อ๋อมันไม่มีเวลาพัก
1: แล้วเราก็หยุดไปนานแล้วเพิ่งกลับมาชก
0: หายใจไม่ทันนะพูดอย่างนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็ไปอยู่เมืองหนาวด้วย
0: โอ้ยิ่งหายใจไม่ทันหนักกว่าคุณสอง
1: จะขาดใจตายเลย
0: นี่ก็คือประสบการณ์นะในการที่ไปทำการแข่งขันนะมวยไทยสมัครเล่น
1: ครับ
0: ที่สวีเดนมีรายการอื่นอีกไหมฮะ
1: แล้วก็กลับมาก็บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวก็เลยอาจารย์สุรัตน์บอกนั้นมาเป็นโค้ชกับผมก็ได
0: ้
1: นะครับได้โอกาสในการเป็นโค้ชนะครับต่อมาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้เป็นผู้สอนมวยไทยดีเด่น
0: โอ้โหเดี๋ยวนะคุณใจเย็นคุณเล่าชอบข้ามหลายสเต็ปอ่ะโอ้โหคุณกลับมาจากรายการที่สวีเดนก่อน
1: ใช่ครับ
0: คุณมาหาอาจารย์สุรัตน
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วก็สารภาพโดยตรงว่าผม
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวด้วยความที่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของคนจริงๆนะเมื่อลูกศิษย์เนี่ยมาบอกตามตรงเลยว่าร่างกายไม่ไหวแล้วอาจารย์สุรัตน์ก็เลยเชื้อเชิญบอกว่าถ้าเป็นนักมวยไม่ไหวสามารถที่ทำอาชีพต่อไปได้นั่นก็คืออาชีพ
1: โค้ชครับ
0: โค้ชหรือว่าผู้ฝึกสอน
1: ใช่ครับ
0: ผู้ฝึกสอนเรามาสอนที่ไหนครับ
1: ที่ค่ายเดชรัตน์เลยครับ
0: มาอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเลย
1: ครับ
0: ทำการเป็นผู้ฝึกสอนในรายการอะไรครับ
1: ก็มีหลายแมตช์เลยครับก็มีรายการชิงแชมป์โลกก็ได้เรียนมาข้อเยอะก็นักมวยดังๆหลายคนที่เข้ามาต่
0: อ
1: ยนะครับก็ทำอยู่3ปีครับ3ปี3ปี4ปีนะครับแล้วก็ช่วงหลังมันด้วยสภาวะด้วยเราก็ต้องมีภาระที่จะต้องดูแลต่างครอบครัวดูอะไรด้วยก็เลยก็พอเห็นอาจารย์สุรัตน์ไม่ได้ทำในเรื่องของทีมชาติไม่ได้นี่ก็ก็เลยมูฟออนออกมา
0: ในระหว่างที่อยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อคุณมีรางวัลหรือความสำเร็จอะไรสำหรับการเป็นผู้ฝึกสอนไหม
1: ก็นั่นแหละอาจารย์สุรัตน์ในยกในตำแหน่งเรื่องของเป็นผู้สอนดีเด่นของการกีฬาในวันมวยไทยครั้งที่6
0: ผู้ฝึกสอนดีเด่นวันของกีฬามวยไทย
1: ครับวันมวยไทย
0: วันมวยไทย
1: คร
0: ับ ต้มมือสิครับรออะไรโอ้โหคราวนี้เนี่ยได้รางวัลในฐานะผู้ฝึกสอนดีเด่นนะฮะแต่ว่าพอหมดยุคของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล
1: ่
0: อเราก็เลยต้องมูฟออนไปด้วยทีนี้พอไม่ได้อยู่กับอาจารย์สุรัตน์แล้วชีวิตเราดำเนินต่อไปยังไงล่ะครับ
1: ก็ตอนอยู่กับอาจารย์ตอนที่ยังไม่อยู่อาจารย์สุรัตน์ผมก็อบรมลายเส้นอยู
0: ่
1: อบรมซีลายเส้นอยู่ของงานกีฬานะครับมาอยู่อาจารย์สุรัตน์ได้ประมาณ2ปีก็ไปอบรมบีลายเส้นด้วยเพื่อที่จะต่อยอดในการที่เราจะนี่นะครับพอหลังจากออกนั้นเสร็จปุ๊บก็ช่วงโควิดพอดีแล้วมันเงียบไปสักพักนึงนะครับแล้วผมก็ไปอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่พักนึงอยู่ที่บ้านแล้วก็พอหลังจากพ่อเสียนะผมก็ ไปซื้อบ้านอยู่ที่กระบี่บ้านแม
0: ่ก็คือในยุคของโควิด19
1: ใช่ครับ
0: ทุกคนก็เรียกได้ว่าแพ้แตกกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแรกที่โดนคือ
1: มวย
0: นะคลัสเตอร์แรกที่ลุมพินีนะครับไม่ว่าจะเป็นครูสอนมวยที่กรุงเทพหรือครูสอนมวยที่ต่างจังหวัดนะพอรู้ว่าทำอาชีพอะไรเขาก็รังเกียจเราหมดเลยนะในยุคนั้นนะโควิด19ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายในตอนนั้น คืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันตระหนกตกใจมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลยโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราเนี่ยมันไม่เคยมีโรคระบาดขนาดนี้มาก่อนน้องคนเนี่ยก็ถึงกับต้องหนีกลับไปอยู่บ้านเลยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพไม่ไหวตัวของคุณนุเนี่ยก็แทบจะแทะฝาบ้านกินเหมือนกันนะในช่วงโควิดนะใครจะไปเชื่อนะครับนึกว่าโควิดมันจะเป็นแค่2เดือน3เดือนที่ไหนได้มันเป็นเกือบ2ปีนะเกือบ2ปีทีนี้พออบรมก่อนหน้านั้นเราอบรมไปแล้วในส่วนของ C ของ B
1: แล้วก็ A
0: โชคดีด้วยความที่เขามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็เลยมาไปอบรมมาซะก่อน
1: ใช่ครับ
0: กลายมาเป็นจังหวะช่วงชีวิตที่ดีในเวลาต่อไป
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเล่าให้ฟังต่อเลยครับ
1: หลังนั้นก็พ่อเสียเข้าไปอยู่ที่กระบี่ไปซื้อบ้านอยู่ที่กระบี
0: ่
1: อยู่กับแม่แล้วพอดีรู้จักกับเจ้าของยิมพี่ชายเขาชื่อชายเป็นเจ้าของยิมคุณศึกมวยไทยที่สมัยก่อนที่ฟุตบอลไป
0: ซ้อมที่นั่น
1: อยู่ที่นั่นที่ขายที่วิวสวยๆครับครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปช่วยงานไปเป็นครูมวยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นโชคเป็นความโชคดีหนึ่งอย่างเนาะด้วยความเราพอเราเป็นครูมวยเป็นเทรนเนอร์นะครับซูเปอร์บอลเขาไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นั่นพอดีนะครับแล้วก็เป็นที
0: ม
1: เรามีจะเป็นเทรนเนอร์เกย์นะครับผมแล้วก็มีทีมวิทยาศาสตร์กีฬาหลายๆคนแล้วก็เจ้าของยิมพี่ชายเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าต่างชาติมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเราม าวิเคราะห์การชกของนักมวยแต่ละคนเป็นไงฟุตบอลต่อยกับเปโตเซียรอบนั้นผมก็ไปช่วยล่อเป้าช่วยอะไรเงี้ยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดี
0: โอ้โหพวกคุณนี่นะขนาดคุณมีปัญหาจากโควิดที่กรุงเทพ
1: ใช่ครับ
0: คุณไปอยู่กระบี
1: ่ครับ
0: นะนึกว่าจะอยู่เงียบๆคุณยังไปเจอพี่ชายอีก
1: ใช่
0: ซึ่งพี่ชายคนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยขุนศึกมวยไทย
1: ใช่ครับ
0: โลกมันกลมนะฮะซุปเปอร์บอลเนี่ยเคยไปทำการแข่งขันอยู่ในชุดทีมชาติกับคุณ
1: ใช่ครับ
0: เขาไปเก็บตัวอยู่ที่นั่น
1: ใช่ครับ
0: เขาไปเจอคุณที่นั่นอีก
1: ใช่ครับ
0: นะจากคนที่คิดว่าจะไปพักผ่อนอยู่บ้านก็กลายเป็นทำมาหากินเลยสิทำงานทำการอยู่ที่นั่นพูดถึงค่ายมวยขุนศึกมวยไทยหน่อยครับ
1: ก็ด้วยขุนศึกมวยไทยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับในการทำมวยเขาก็อยากให้ทั้งต่างชาติและทำมวยเป็นแบบเขาเรียกว่าให้เป็นยุคสมัยใหม่ก็มีทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬามีเครื่องอุปกรณ์การออกกำลังกายพร้
0: อม
1: นะครับแล้วก็มีครูมวยที่บรรยากาศอย่างหนึ่งก็คือการซ้อมมวยบางทีเราซ้อมอยู่แค่พื้นที่แคบๆแต่บรรยากาศที่ยิมก็เป็นเห็นวิวทะเลสวย
0: ๆ
1: มันก็จะรู้สึก
0: มีขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขานะเหนื่อยร้อนก็กระโดดน้ำลงทะเลโอ้โหผ่อนคลายจริง
1: ๆ
0: อยู่กับขุนศึกมวยไทยนานไหมฮะ
1: ประมาณไม่ถึง2ปีครับไม่ถึง2ปีแต่ว่าก็พอหลังจากนั้นก็พาซุปบอลไปต่อยตอนแรกก็จะให้รุ่นพี่แหละให้เพชรเอกสอนวันพักดีไปอันนี้ซุปบอลบอกมันตั้งยุคโควิดด้วยไม่ต้องตรวจต้องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วจากนั้นผมก็พ่อเสียก็อยู่ที่นั่นพอดีนะครับแล้วก็แฟนก็อยู่กรุงเทพแล้วก็เลยตัดสินใจก็คุยกับแฟนนะนั่นบอกเข้าไปสิก็เลยไปกับน้องที่สิงคโปร์ที่เขาไปชิงแชมป์ครับ
0: ครับผมเอาละครับจากเด็กหนุ่มที่จังหวัดกระบี่นะฮะละหกละเหินนะไปถึงสิงคโปร์
1: ใช่ครับ
0: ไปดูแลการแข่งขันของซูเปอร์บอล
1: ใช่ครับ
0: การแข่งขันในวันนั้นที่สิงคโปร์เรารู้สึกยังไงบ้างฮะ
1: ตื่นเต้นมากผมนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ซูเปอร์บอลไปถึงโรงแรมแล้วก็วันที่อีก2วันซูเปอร์บอลขึ้นชกคือนอนไม่หลับเลยมันรู้สึกกดดัน
0: นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าซุปเปอร์บอลมันนอนกลนหรือว่ายังไง
1: นอนคนละห้อง
0: เอาคนละห้อง
1: เพราะฉะนั้นโควิดมันต้องตรวจทุกเวลาเลยช่วงเช้ามันจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจมีอะไรทุกอย่างเลยก็ไปกับน้อง
0: อ๋อก็เรียกว่าในส่วนของการที่นอนไม่หลับเพราะความเข้มข
1: ้
0: นในส่วนการรักษาความปลอดภัยซึ่งตอนนั้นมันยังอยู่ในโควิดปลาย
1: ๆใช่ครับ
0: นะที่ไปทำการแข่งขันวันนั้นซุปเปอร์บอลชกกับใครฮะ
1: ชกเปโตเซียสครับ
0: โอ้โหนี่เป็นหนึ่งสุดยอดนักมวยที่โด่งดังในตอนยุคนั้นสมัยนั้นเลยเปโตเซียสนะการแข่งขันในวันนั้นเป็นยังไงครับ
1: ซุปเปอร์บอลเจนาน็อกครับผมได้แชมป์โลกกิ๊บบ็อกซิ่ง
0: ตบมือสิครับรออะไรหนึ่งในทีมงานนะนอกจากครูเกแล้วนี่แหละฮะครูค้นเลยนะถามสักนิดหนึ่งรายการมวยที่เราเคยต่อยในประเทศไทยกับรายการมวยที่ไปจัดทำการแข่งขันที่ประเทศ
1: สิงคโปร์
0: มีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: แตกต่างกันเรื่องของแสงสีเสียงและก็คนดูที่เราเห็นเนาะก็คือต่างชาติเขาสิงคโปร์เขาทำสนามมวยเขาใหญ่กว่าเราเยอะมากเหมือนอินดอร์เหมือนใหญ่ๆเลยแบบที่เขาเรียกว่าเหมือนอิมแพค
0: ใหญ่โตแบบนั้นหมายความว่าสถานที่ในการจัดการแข่งขันใหญ่
1: มาก
0: คนดูก็เยอะมากเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของนักมวยเนี่ยหากเราเคยได้ทำการแข่งขันในที่เล็กๆเราก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่พอไปเจออย่างนั้นอย่างอิมแพคยังใหญ่ๆเหมือนพวกราชมังอะไรเงี้ยนะมันยิ่งกว่าโคตรตื่นเต้นเลยนะแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นเฉพาะตัวนักมวยทีมงานพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอ่ะต่อเลยครับ
1: แล้วก็วันนั้นฟุตบอลก็เขาเรียกว่าชิงเบอร์หนึ่งของคิกบ็อกซิ่งด้วยวันนั้นมันก็ด้วยแรงกดดันแล้ววันนึงก็ฟุตบอลก็จะดาน็อกก็ตามที่เขาได้ซ้อมกับเทรนเนอร์เกและอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นอยู่ที่ความสามารถความเก่งมันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยเด็กเขามีความพยายามเหมือนฟุตบอลก็มีความพยายามเขามีความตั้งใจอยู่แล้วมันก็เป็นผลดีของเด็กไป
0: หลังจากแมตช์นั้นที่คุณเดินยืดอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ตอนนั้นฟุตบอลเตะ
0: แหมมันก็คือความภาคภูมิใจเราต้องพูดอย่างนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในทีมงานของซูเปอร์บอลแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นการชิงเรียกว่าเป็นชิงแชมป์โลกเลยก็ว่าได้
1: ชิงแชมป์โลก
0: เพราะว่าซูเปอร์บอลก็อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดเปโตเซียนก็พีคที่สุดที่สำคัญในการชนะเนี่ยชนะน็อกด้วยการเตะก้านคอนะครับทำให้คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามรับชมดูอยู่โดยเฉพาะคุณอุก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจกับซูเปอร์บอลในแมตช์นั้นด้วยนะที่แน่นอนคนนี้เนี่ยเขาอยู่ข้างสนามอยู่ตั้งแต่ตอนการเตรียมความพร้อมทั้งที่เมืองไทยที่ขุนศึกมวยไทยแล้วก็บินไปต่อเนื่องไปทำหน้าที่นะ
1: คร
0: ับ ดูแลซุปเปอร์บอลถึงประเทศสิงคโปร์กลับมาถึงประเทศไทยในการแข่งขันวันนั้นคุณได้อะไรมาบ้างครับ
1: ก็เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งเราก็พลอยมีชื่อเสียงครับน้องไปด้วยและอย่างนึงก็มีคนรู้สึกว่าเราก็เป็นทีมส่วนหนึ่งที่ช่วยซูเปอร์บอลนะแต่จากใจจริงก็คือมันเป็นความแข็งของเด็กนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเฉยๆนะครับก็มีคนก็รู้จักเยอะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโปรไฟล์เราไป
0: เพราะว่าคุณเดินอย่างนี้ตลอดเลยคุณยืดอย่างนี้ตลอด
1: ใช่ครับซูเปอร์บอลเตะขาเตะขาจนไหม้หมดแล้วครับ
0: นะครับแหมเรียกได้ว่าคือคนเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จอยู่ตรงไหนก็ประสบความสำเร็จถ้าได้ดูและได้ฟังนะครับคลิปนี้ในการสัมภาษณ์ครูคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับความมุ่งมั่นในการที่จะทำแต่ละสิ่งอย่างถ้าทำได้จริงลงมือจริงๆมันประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอจบจากแมตช์การแข่งขันของซูเปอร์บอลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยชีวิตดำเนินไปยังไงต่อครับ
1: ก็ในเรื่องตรงนั้นก็คือทางสคม.เขาเปิดการอบรมวิทยากรประจำหลักสูตรนะครับเราก็ได้เข้าอบรมตามนั้นเราก็ได้ผ่านการอบรมครั้งนั้นนะครับทีนี้ก็คือเราก็ได้เป็นวิทยากรประจำหลักสูตรเต็มตัวนะครับก็เขาเป็นวิทยากรมาต่อเนื่องเลย
0: วิทยากรในที่นี้หมายถึงการอบรมลายเส้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนฟังไว้เลยนะครับทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นะฮะดูอย่างครูคนตอนที่เป็นนักเรียนเราไปอบรมลายเส้นในตอนนั้นเราก็ต้องผ่าน C ผ่าน B ผ่าน A จนวันหนึ่งมีโอกาสนะฮะเขาเปิดรับสมัครในส่วนของคนที่อยากจะเป็นวิทยากร
1: ใช่คร
0: ับ เรานะครับคนรุ่นใหม่ในฐานะที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นอดีตนักมวยมาก่อนอดีตผู้ฝึกสอนก็ได้รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นนะครับมันครบองค์ประกอบนะในส่วนของการที่จะเป็นผู้ที่จะอบรมคนได้อาชีพครูได้เพราะเรียนหนังสือจบปริญญาตรีโดยเฉพาะสถานที่สอนก็เป็นครูด้วยนะมันครบองค์ประกอบนะครับทางด้านฝ่ายรับสมัครก็เลยอนุญาตนะฮะให้คุณสมัครแล้วก็สอบตามพื้นฐานที่ทุกคนต้องสอบเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ประสบความสำเร็จจากการสอบก็คือได้เป็น
1: ผู
0: ้วิทยากรผู้อบรมประจำหลักสูตรทีนี้ไม่ถามไม่ได้วิทยากรยังหนุ่มวิทยากรยังเด็กต้องไปเจอกับอดีตนักมวยไทยอายุมากกว่าอดีตแชมป์นู่นแชมป์นี่กว่าการวางตัวหรือว่าการที่ประสบพบเจอมีประสบการณ์ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็โดยรวมปกตินะครับก็ทั้งมีทั้งยอดมวยเหมือนล่าสุดเหมือนที่ผมเจอพี่ชมกเพชรห้าพลังผมก็รู้จักพี่มาตั้งแต่เล็กๆเลยคือพ่อจะเอาภาพติดไว้นะครับผมก็เห็นแล้ววันนึงเราเข้าไปเจอผมบอกพี่ พี่สวัสดีครับอะไรเงี้ยเขาก็มองเอ้ยครูอะไรเงี้ยผมบอกว่าพี่ณตอนที่เราผมสอนเป็นเรื่องผมสอนตามเนื้อหาตามหลักสูตรตามหลักสูตรของการกีฬาแต่นอกเหนือจากนั้นเราคือพี่น้องกันพี่คือครูมวยผมคนหนึ่งนะครับเราไม่มีสิทธิที่เหนือกว่านะครับในอบรมผมสอนผมให้ความรู้ตามหลักสูตรแต่หลังจากนั้นนอกนั้นคือเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับครูมวยทุกคนพี่ทุกคนคือเราจะรู้สักพี่สิทธิ์สักน้องกันอยู่แล้วนักมวยเราจะไม่มีการก้าวก็เรียกว่าเล่นหัวเล่นหัวหรือว่าม
0: ีล้ำเส้นกันไม่ได้
1: ใช่ครับด้วยความเป็นครูเราไม่ได้เป็นแค่ครูหน้านั้นเราเป็นครูแค่สวมหัวโขนแต่นอกนั้นเราคือเป็นพี่น้องเราไม่เคยว่าผมต้องเป็นวิทยากรแล้วดูสูงกว่าแค่นั้นเอง
0: ครับคือในส่วนตัวนะครับจากการที่สัมภาษณ์นะครูคนในวันนี้นะครับสิ่งที่น่ารักจริงๆเลยคือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือชีวิตเนี่ยทุกคนมันมีเป้าหมายน้องคนเนี่ยเขาวางเป้าหมายในชีวิตนะฮะจากนักมวยคนนึงจากจังหวัดตรังเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพต้องฝ่าฟันต้องดิ้นรนกว่าที่ประสบความสำเร็จเรียนหนังสือก็จบปริญญาตรีนะครับรับใช้ชาติครั้งนึงมีความคิดมีความฝันว่าเออเราเป็นนักมวยแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะรับใช้ชาติวันนึงรับใช้ชาติด้วยการเป็นนักมวยต่อยมวยในนามทีมชาติไทยแต่ด้วยร่างกายมันไม่ไหวตามอายุแล้วนะฮะก็โชคดีได้รู้จักกับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อผู้ที่ให้โอกาสเราที่สำคัญนอกจากให้โอกาสในการที่จะติดทีมชาติด้วยการเป็นนักมวยแล้วเนี่ยเมื่อเป็นนักมวยไม่ได้แล้วอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อยังให้โอกาสในการที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติพานักมวยอื่นๆไปทำการแข่งขันในนามทีมชาติไทยวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในทิศทางในส่วนของการเป็นผู้ฝึกสอนแล้วโชคดีนะฮะที่ความใฝ่รู้ยังมีนะครับไปอบรมมาก่อนสำหรับซีไลเซนจนวันหนึ่งมีประกาศรับสมัคร
1: เรา
0: ก็ไปสมัครจนประสบความสำเร็จได้มาเป็นผู้อบรมคนอื่นบ้าง
1: ค
0: ราวนี้แหละเป็นการตอบแทนนะในวงการมวยในชีวิตจริง
1: ๆ
0: สอบถามสักหน่อยแหมเวลามันท้ายที่สุดของรายการแล้วจริงๆสำหรับวันนี้นะแต่ว่ารับรองว่าจะต้องมี EP ที่2 EP ที่3สำหรับครูคนแน่นอนสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณใครในชีวิตที่ผ่านมาของครูคนเชิญเลยครับ
1: ก็ขอบคุณนะครับก็ต่างขอบคุณพ่อกับแม่ก่อนนะครับที่ยืนข้างผมเสมอนะครับค่ายมวยลูกบ้านใหญ่นะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อที่ผูกพันผมมาแล้วก็พี่ชายขุนศึกที่มีให้คำแนะนำในการเป็นครูที่ดีเสมอมานะครับแล้วก็มีพี่สาวแล้วก็พี่ชายอีกหนึ่งคนที่คอยประคับประคองแต่เขาไม่ประสงค์ออกนาม นะครับแล้วก็มีพี่ชายผมพี่เข้มนะครับที่คอยอยู่ข้างๆมาเสมอนะครับไม่เคยทิ้งน้องน้องลำบากหรือว่าน้องเป็นไรก็พยายามนิ่งน้องเสมอและต้องขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือภรรยานะครับที่เขาคอยอยู่ข้างๆผมเสมอเขารู้ว่าเรื่องสิ่งที่ผมรักคือมวยนะครับสิ่งที่รักผมมวยเขาไม่เคยห้ามเขาไม่เคยกีดกันเขาไม่เคยอะไรเลยเขาปล่อยให้ผมทำในปกตินะครับแล้วก็มีลูก2คนที่คอยเป็นกำลังใจในการทำงาน
0: โอ้โหเรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความจริงๆนะครับสำหรับลูกผู้ชายคนนี้นะสราวุธลูกบ้านใหญ
1: ่
0: วันนี้ทางรายการถนนนักสู้ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการอยากจะบอกนะครับทุกๆคนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณลงมือทำสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
13: เข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์3คู่2สนามจะเป็นของสัปดาห์นี้ด้วยแล้วสัปดาห์ต่อไปด้วยแล้วก็นัดต่อไปอีกนะครับหลักๆเลยเนี่ย WCF เนี่ยผมเอามาสัมภาษณ์คู่หนึ่งก่อนพยัคฆ์แดนเหนือเจอกับสสมบัติ 4.4 ล้านแสนบาทเดี๋ยว WCF เนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะไล่ทำข้อมูลแล้วก็นัดสัมภาษณ์กันนะครับผมพูดตรงๆนะมันเป็นปรากฏการณ์ศึก WCF เนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วจนมาครั้งเนี้ยที่สนามเจ้าสัวเนี่ยผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของวงการไก่ชนเลยนะมันเป็นการแข่งขันส่วนตัวผมนะผมว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะสำหรับคำว่าไก่ชนแล้วนัดที่จะถึงเนี่ยโอ้โหคือไล่เช็คซุ้มฟาร์มที่เข้าร่วมที่เข้ามาทำการแข่งขันแต่ละซุ้มเนี่ยคือท็อปหัวระดับประเทศทั้งนั้นมี FC เยอะทั้งนั้นพูดตรงๆว่าใส่กันแหลกอ่ะนะครับคือใครชนะศึกเนี้ยนะครับค่าตัวเนี่ยกระหึ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสัมภาษณ์คู่แรกก่อนนะครับ เป็นพยัคฆ์แดนเหนือเจอกับสสมบัติส่วนคู่อาจารย์แสบพี่แสบมือน้ำมิสระกับมหาอำนาจเนี่ยผมสัมภาษณ์ไปแล้วพี่ไปย้อนดูสัมภาษณ์เก่านะครับเป็นข้อมูลเดิมนะครับที่เขาได้คู่กันไว้ก่อนหน้านี้อ่ะโอเคแล้วคู่ต่อมานะครับบ้านกำนันเจอกับลุงเจริญฟาร์มที่สนามนานาภาควันเสาร์แล้วคู่ต่อมาเลยเป็นนัดหน้าของสนามนานาภาคนะครับนัดนันในเจอซุปเปอร์เจียงกำหนดชนกัน3ยกนะคู่นี้ชนกัน3ยกแต่ผมบอกว่าเดือดแน่นอนผมสัมภาษณ์3คู่นี้วันนี้นะครับสัมภาษณ์3คู่นี้ช่วงนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับซุ้มฟาร์มทั้งผู้ให้และผู้รับเลยโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คึกคักมากนะครับมีการตามซื้อไก่กันมีการตามซื้อพ่อไก่มีการซื้อสำเร็จแล้วนะครับซุ้มแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางปอปีดาเจ้ากุมารทองตัวนี้ผมชอบมากนะกุมารทองเนี่ยพูดจากใจนะครับกุมารทองย้ายค่าย 2.9 ล้านบาทเนี่ยผมคุยกับพี่ดำจิโกฟาร์มผมยังบอกพี่ดำแล้วพี่ดำได้ของดีราคาโคตรถูกเลยนะคือกุมารทองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นยอดไก่ตัวหนึ่งเลยในรอบปีแล้วมันเป็นไก่ที่ใช้ทำการแข่งขันก็ได้เป็นไก่ที่จะใช้ทำเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มก็ได้ทำการแข่งขันเนี่ยพม่าเนี่ยนิยามพม่าตีพม่าเนี่ยสำหรับผมนะผมพูดให้คนรอบข้างหรือคนรู้จักฟังประจำนะถ้าถามชอบพม่าแบบไหนผมบอกพม่านะไม่ต้องมีอะไรมากเลยเร็วแรงลึกแม่นแค่นั้นเองเร็วแรงลึกแม่นใช้ต่อจัดเนี่ยนะครับเร็วแรงลึกมันก็ใช้ต่อจัดอยู่แล้วนะครับเร็วแรงลึกเนี่ยไอ้ลึกเนี่ยมันใช้ต่อนะครับแม่นเนี่ยแค่นี้จบส่วนทางตีเนี่ยคือไม่ต้องแบบโหเหลี่ยมลีลา 100% หรอกแปะๆตีนี่แหละนะครับแล้วกุมารทองมันโอ้โหเร็วแรงลึกแม่นใช้ต่อจัดไก่ทางชนก็ไม่ได้แบบเสียหายด้วยเป็นไก่แปะหน้าวัดยืนวัดแข้งมีแข้งหน้าเตะด้วยคือครบอะครับแล้วไก่แบบเนี้ยผมมองว่ามันพัฒนาง่ายนะมันพัฒนาง่ายเพราะว่าคือมันเป็นพื้นฐานของพม่ามันไม่ให้เป็นไก่ที่บาง อันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะมึงไก่บางตัวเนี่ยอย่างไก่พม่าบางตัวเนี่ยมันเก่งเฉพาะตัวมันเก่งเป็นเอกลักษณ์มันแข็งลึกตีหนักนวงคือบางทีทางชนไม่ดีแล้วมันอย่างไก่ตีตาเงี้ยหรือว่าแข็งหนักนวงเนี่ยมันบางทีมันไม่ติดมาถึงลูกมันแล้วไอ้จุดเด่นไม่ติดมาถึงลูกแต่จุดด้อยติดมาถึงลูกเนี่ยบางทีทางชนไม่ดีและแข็งไม่ได้ลึกอย่างพ่อเงี้ยมันก็มาใช้ในสนามจริงไม่ได้แต่อย่างกุมารทองมาใช้ในสนามจริงได้แล้วผมมองว่าอย่างผมเพาะไก่มาเนี่ยผมมองว่าไก่แบบเนี้ยมันเพาะง่ายมันพัฒนาง่ายก็ลองติดตามดูนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าพี่ดำฝากผสมเท่าไหร่นะแต่คลิปนี้ออกอากาศไปเนี่ยคือเขารับมอบกันวันศุกร์ผมน่าจะไปทำคลิปรับมอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามเจ้ากุมารทองด้วยแล้วอีกตัวนึงนะครับเจ้าสิงดงสมยศฟาร์มย้ายไปอยู่ราชสีห์อีสานสีจอร์ด1ล้านบาทสิงดงตัวนี้ก็เก่งนะในความคิดผมคือเสียจ้อยเขาจะทำไก่เดินทำเดินเตะเดินยัดเนี่ยนะครับเขามองว่าสิงดงเนี่ยมันตรงสเปคเขาเอาไปพัฒนาต่อยอดกับ191ได้ที่ผมถามมาคร่าวๆนะแล้วก็นำเข้าสิงดง1ล้านบาทไปต่อยอดคือจะทำไก่เดินเตะเดินยัดสไตล์ไก่ไฟเตอร์ไก่แบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ย่อหรืออวยนะคือถ้าเกิดผมมองคือมันเป็นไก่ตื่นตาเล้าใจไก่ที่ทำออกมาสไตล์นี้นะเพราะไก่แบบนี้ออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเพราะมา100ตัวขายได้100ตัวคือเพราะมาแล้วมันได้สไตล์นี้เดินเตะเดินยัดคือมันดูตื่นตามันดูเก่งแต่เขาเรียกว่าวาสนามันจะไปถึงไหนอะไรไงอันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการเลี้ยงก็จะแยกออกกันไปนะผมต้องบอกงี้ก่อนคือเขาอย่างสิงดงเนี่ยมันเป็นไก่เดินเตะเดินยัดเดินเสียบเดินเตะเดินตีโฟกัสเนี่ยเข้ากับ191เสร็จปั๊บมันเป็นไก่แบบเนี้ยพอออกมาปั๊บมันลูกออกมาถึงว่ามันเดินเตะเดินยัดคือจะแม่นขนาดไหนหรือขนาดไหนอีกเป็นสเต็ปนึงแต่ไก่แบบเนี้ยมันเดินยัดเดินยัดเนี่ยคือมันดูตื่นตาเล้าใจมันเหมือนบอลอะอย่างบาร์เซโลนาอย่างเงี้ยบุกเนี้ยบุกพับสนามบุกแต่ว่ามันจะโดนสวนกลับตูมเข้าหรือเปล่านี่คือประเด็นนึงผลการแข่งขันอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดบอกว่าสไตล์บอลที่คนชอบก็คืออย่างเงี้ยชอบแล้วไก่เหมือนกันสไตล์เนี่ยชอบแล้วออกมาปั๊บเดินเตะเปะนวมปั้มดูเนี่ยผ่านขายได้นะครับไก่แบบนี้น่าติดตามแล้วคนที่ชอบสไตล์ไฟเตอร์ไก่มันก็เรียกไก่ไฟเตอร์ไก่ต่อนะครับมันจะเดินทำเดินเตะนี่แหละเอาง่ายคือไก่ใครชอบไฟเตอร์บู๊ดุดันไปติดตามได้เลยที่เสียจอร์ดผมไม่แน่ใจนะว่าพี่จอเขารับฝากผสมหรือเปล่านะพี่จอก็อินดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่รับฝากเดี๋ยวไม่รับฝากนะครับคือแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยพี่ไปฝากเลยนะครับหรือว่าไปจองลูกคือที่ผมรู้มากเขาจะไปพัฒนากัน191นะผมว่าไปจองลูกดีกว่าคือเรามีสายพันธุ์อยู่แล้วเราเอาสายพันธุ์เข้ามาเรามาพัฒนากับเรานะครับเป็นสิงดง191เนี้ยน่าติดตามนะครับฝากไว้ด้วยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหานะครับพี่โจ้พยักแดนเหนือเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่โจ้สวัสดีครับ
14: ตาสวัสดีครับ
13: อย่างที่เรานัดกันไว้นะครับจะโทรมาสัมภาษณ์ WCF จะขาดพยักแดนเหนือได้ยังไงใช่ไหมพี่ พี่คือก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับชัยชนะเจ้าสามเงาด้วยเป็นที
14: ่
13: พูดกันทั่วประเทศเตะใส่เด้งใส่พี่บอกว่าไม่เก่งขวัญไม่เก่งพอได้ไก่ดูเล่นเอาแต่เสมอไม่เลิกปล่อยไปนี่ผมนึกว่าสปริงมันต้องชื่อสปริงมันไม่ชื่อสามเงาพี
14: ่
13: เด้งอย่างเดียวเลยดีนะผมไปเจอพี่เต้ก่อนผมถามพี่เต้เก่งเปล่าพี่โจเสมอไม่หยุดเลยพี่เต้บอกขวัญเล่นไปมันเตะอย่างเดียวลอดล่างเตะลอดล่างเตะผมมีเสริมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนี้เลยพี่ตัวพยัคฆ์แดนเหนือเจอกับสอสมบัติไก่ตัวนี้เป็นลูกซื้อลูกพ่อครับพี่
14: ซื้อครับ
13: เป็นลูกซื้อไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
14: สลาตันครับ
13: เจ้าสลาตันอิบราฮิโมวิชได้นะ
14: ใช
13: ่โอเคไก่ชื่อเจ้าสลาตันนะครับเป็นไก่ลูกซื้อไก่ตัวนี้พี่ซื้อมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับ
14: ไก่ไก่สุโขทัยครับ
13: เป็นไก่สุโขทัย
14: ครับ
13: พักพี่ไปเห็นหรือว่ามีคนส่งข่าวหรือว่าอะไรยังไงพี
14: ่อ๋อไปเห็นมาครับ
13: ไปเห็นมา
14: ครับ
13: คือพี่ตัวนี้พี่โจ้เห็นกับตาตัวเองเลย
14: ถูกครับ
13: เอาตรงๆนะพี่วันที่พี่เห็นนะพี่คิดว่ามันเก่งมากไหมถามตรงๆเลย
14: ก็เก่งนะเป็นไก่เก่งตัวนึง
13: ตัวนี้พี่โจ้ถึงเอ่ยปากว่าเป็นไก่เก่งตัวนึงเลยนะเจ้าสลาตันพี่เห็นที่สุโขทัย
14: ถูกครับ
13: เห็นกับตานะครับแล้วพี่ซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร่พี
14: ่ก็ตัวนี้อยู่ประมาณ
13: 200,000พี่โจ้ไหนๆก็คุยกันแล้วความเก่งเนี่ยคือตัวเนี้ยพี่โจ้บอกว่าเป็นไก่เก่งตัวนึงเลยไปเห็นกับตาวันนั้นเนี่ยมันชนะยกไหนแล้วพี่มันตียังไงพี่ถึงมองว่ามันเก่งเอาคร่าวๆพอพี่
14: ชนะยกไหนนี่ผมไม่รู้นะแต่ผมดูยกเดียวกลับบ้านก็มันตีกับน้อง
13: อ๋อมันตีกับเราด้วย
14: ใช่ตีกับน้องผม
13: มันตีครับ
14: เคยขืนอยู่ก็ต้องเล่นไงดันสู้กับเขาก
13: ็ครับครับคือเอาง่ายๆคือมันตีกับพวกเราด้วยตีกับน้องเราด้วย
14: ใช่
13: นะครับคือสายตามองเนี่ยมันสู้ไม่ได้สู้มันไม่ได้เจ้าสลาตันวันเราสู้สลาตันไม่ได้
14: กล
13: ับ
14: เลยกลับเลย
13: กลับเลยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เนี่ยคืออย่างนี้เนาะคือเราก็ต้องเล่นตัวพวกเราจริงป่ะต้องสู้ต้องดันน่ะ
14: ก็ต้องดัน
13: เดี๋ยวจะเสียเยอะ
14: ก็ต้องเสียแหละ
13: กัดฟันกลับบ้านเลยนะ
14: คร
13: ับ พี่คือพี่ดูมันแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านเลยเนี่ยคือวันนั้นมันใช้ตอจัดมันเป็นไก่แม่นหรืออะไรยังไงพี
14: ่ก็มันก็แข็งดีนะ
13: เป็นไก่แข็งดีเป็นไก่แม่นแข็งดีนะครับเห็นปั๊บเนี่ยมันตีกับพวกเราเราถึงก็ต้องกลับเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเล่นต่ออีกนะครับแล้วก็วันนั้นมันชนะยกไหนไม่แน่ใจ
14: แน่ใจผมกลับเลยยกแรกผมกลับเลย
13: ยกแรกกลับเลยนะแต่รู้แล้วว่าเก่ง
14: ก็รู้ว่าดีเพราะเราเห็นแล้วมันสู้ไม่ได
13: ้ครับแล้วไปติดต่อซื้ออะไรยังไงพี่
14: ไปติดต่อซื้อทางเซนหนุ่มเขาไปติดต่อเอง
13: อ๋อทางพี่หนุ่มไปติดต่อเองคือเรามาบอกพี่หนุ่มว่าเก่ง
14: เขาบอกเขาเฉยๆว่าตัวนี้
13: ครับ
14: มันดี
13: ครับ
14: เขาก็ไปจัดการเข้ามาเองน
13: ั่
14: นแหละ
13: พี่หนุ่มก็ไปจัดการดึงตัวเข้ามานะครับสังกัดพยัคฆ์แดนเหนือพี่แล้วก่อนหน้านี้เจ้าสลาตันเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวพี่พอรู้ไหม
14: ก็น่าจะประมาณเที่ยวหนึ่ง
13: เที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาเห็นเที่ยวที่สองประมาณนั้นคร่าวๆ
14: เที
13: ่
14: ยวที่สองมันก็ตี30,000
13: ครับชนะพอชนะน้องเราเสร็จปั๊บพี่บอกเซนหนุ่มว่าตัวนี้เก่งพี่หนุ่มก็ไปนำเข้ามานะครับค่าตัวน่าจะประมาณ200,000แล้วพอมาอยู่กับเราพี่เอาตรงๆพอเปลี่ยนน้ำเลี้ยงแล้วเนี่ยพี่จับเตะหนแรกในน้ำเลี้ยงเราเนี่ยพี่ว่ามันเก่งขึ้นไหม
14: เตะนี้แล้วมันก็ดีนะมันก็ปกติทั่วไป
13: ครับคือมาเป็นไก่แม่นอยู่แล้วนะครับเตะก็คือเลี้ยงง่ายเอาง่ายคือเป็นไก่เลี้ยงง่ายนะครับดีเลยแล้วอยู่กับเราเนี่ยชนะมากี่เที่ยวแล้วพี่
14: ยังเลย
13: ยังเลย
14: ใช่มาถึงก็เลี้ยงแล้วก็ไปติดได้เลยคร
13: ับ มาถึงเลี้ยงแล้วไปติดเลย
14: ใช
13: ่โอ้โหสมใจพี่หนุ่มเลยเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงนาน
14: ก็ลักษณะเดียวกับสามเงาแหละ
13: ครับ
14: เขาให้มาเขาก็ติดได้เลยติดเลยตีเลยยังเก็บอยู่ด้วยตอนไปน
13: ่
14: ะ
13: อู้แต่พี่ไอ้สลาตันที่ผมเห็นในรูปนี่คือมันเป็นไก่ผมพูดตรงๆนะไม่ได้อวยนะเพราะมันเป็นไก่สวยนะผมชอบไก่สวยเนื้อหนังดี
14: ไก่สวย
13: เออเป็นไก่เนื้อหนังดี
14: เนื้อหนังดีของเซียนหนึ่งก็หนังดีกว่าเออคนละเรื่อง
13: คือของเขานี่คือของเขานี่เป็นลักษณะของง่อนหนังง่อนเนื้อหนังหนา
14: ง่อนมากง่อนนะ
13: ผมแต่ของเรานี่คือถ้าเกิดผมมองตามรูปเนี่ยถ้าเกิดไม่เหลี่ยมก็หน้าหงอนคมๆเลยแหละ
14: ก็ยังยืนแลกมันตะแกอยู่แล้ว
13: คือมันเป็นของเราเป็นไก่หล่ออะเราไก่หล่อไก่ลักษณะดีรูปร่างดี
14: เขาชอบเราแล้วแล้วคนเรามันเปิดคางให้ตีอะไก
13: ่คอนี่ล้นมาเลยเอาง่ายๆคือเขาอ่านทางเลยเราเดินตั้งหน้าเลยแหละ
14: เราก็ชอบเขาเลย
13: แลกหมัดเลยนะโอเคก็คือ
14: ผมคิดว่าเขาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมีเหลี่ยมมีบุญหรือเปล่านะ
13: ครับ
14: ผมไม่เห็นเขาเนาะ
13: ครับ
14: แต่คาดคะเนเอาว่าจะต้องมาแลกกันบ้างแหละเพราะหัวเขามีรอยแบบ
13: ครับ
14: เออมันแข็งอะ
13: ครับ
14: แข็งส่วนมาก
13: คือเอาสายตามองเนี่ยนะ สายตามองแล้วอ่านทางกันเนี่ยคือโอเคเราต้องมีช่องตีเราบ้างอ่ะต้องยืมไว้แข่งกับเราบ้าง
14: เพราะว่าเขาก็ต้องโดนตีมาเยอะ
13: ครับครับคือพอเราเห็นปั๊บบอกพี่หนุ่มพี่หนุ่มซื้อมาครับตัว 200,000 เพิ่งได้รับตัวมาเลี้ยงเตะชอบออกหาคู่เลย
14: ใช
13: ่โอ้โหรวดเร็วทันใจพอออกหาคู่เนี่ยพี่บอกว่าตอนนั้นออกไปหาคู่หน้ายังเจ็บๆอยู่เลยยังมีแผลอยู่เลย
14: ใช
13: ่แล้วตอนไปดูตัวกันเอาจากใจพี่นะพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงเห็นแวบแรกชอบเลยไหม
14: ไม่ชอบเขา
13: ทำไมอะพี่
14: เพราะว่ามันเล็กกว่า
13: ช่างชนไหม
14: เขาใหญ่เขาใหญ่หนักมาก
13: ช่างชนเลยพี
14: ่เขาต่อให้แล้วว่าเขาช่างตัวเดียว
13: ช่างตัวเดียวแล้วเหรอ
14: เขาต่อให้เลย
13: แต่รอบที่แล้ว
14: ต่อแล้วเพราะว่ามันได้เปรียบทุกอย่าง
13: ครับรอบที่แล้วอ่ะตัวที่แล้วอ่ะเจ้าสามเงาเราก็เล็กกว่าเขาจริงอย่างที่พี่บอกครับ
14: เล็กมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันความสูงความใหญ่มันหนีไม่ออก
13: ถูกต้อง
14: มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
13: ผมเป็นเสียปั๊มผมก็หนีไม่ได้พี่ผมก็ต้องยอมช่างตัวเดียว
14: เขาหนีไม่ได้
13: ใช่
14: เขาโอ้โหเสียปั๊มบอกว่าคน
13: ช่วงเยอะ
14: มาตีมันก็แต่ก็ต้องตีพี่ก็ปล่อยไปก็ตามภาพนะครับเสียเปรียบไปก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วคร
13: ับ
14: ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่อาจจะไม่เสียเปรียบเท่าของเสียปั๊
13: ม
14: ผมว่านะ
13: ครับ
14: ก็ดีกว่าตี
13: เอาง่ายๆพูดตรงๆพี่ถ้าเกิดไก่2ตัวนี่ดูกันเนี่ยคือตัวพี่ตีแล้วตัวนู้น
14: ประมาณนะ
13: ครับ
14: 1919ไม่เกิน54
13: คือถ้าเกิดคนตีเนี่ยนะคือถ้าเกิดมาเปรียบไก่คู่เนี้ยคือต่างคนต่างเปรียบเนี่ยคือถ้าเกิดพี่โจเอาอ่ะทางพี่1 2สมบัติหนีไม่ได้พูดตรงๆคือเราเป็นตัวน้องเขาอ่ะ
14: ยืนเลยเค้าเอาเขาก็ไม่มีมารยาอะไร
13: เค้าเอาเลย
14: เขารอให้เราว่า
13: เราแย่อย่างเดียวใช่
14: ครับเราจะไม่ได้เปรียบเขาตรงเดือยพันน้อยกว่าเขาแค่นั้นเองแต่เดือยเนี่ยก็คือทางเจหนึ่งเขาก็หามาหมดทุกอย่าง
13: ครับ
14: เราก็ให้เขาหามาเลยครับมันจะได้เท่ากัน
13: อ๋อเดือยตั้งเหรอ
14: เดือยตั้งด้วยกันครับ
13: อ๋อ
14: เดือยต่อเดือยให้อีก
13: อ๋อเดือยตั้งเหมือนกันเขาต่อให้เราคือตั้งเนี่ยเดือยตั้งเท่ากันแต่ว่าของเราพันน้อยกว่าเราพันห้าห้าเขาพันเจ็ดเจ็ดเอามาสู่
14: แต่ว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะเรือมันตู้
13: พูดตรงๆคือที่เขาต่อให้นี่คือเอามาถัวสรีระประมาณนั้น
14: ใช่
13: โอ้
14: ใ
13: ห
14: ญ่หน่อยนึง
13: ครับ
14: ใหญ่หน่อยนึง
13: ครับ
14: ผิวอีก
13: โอ้โหพี่เอาจากใจนะเขาช่างเท่าไหร่เนี่ย
14: ขอช่าง244
13: เขาขอช่าง244อันนี้ผมพูดในฐานะคนกลางนะพี่แสดงว่าพี่หนึ่งก็ต้องดูว่าคือของเขาเป็นตัวพี่เอาแค่คือพูดชวนตีเลยพูดชวนตีเลยประมาณนั้น
14: สองสี่สามไม่ได้ไงวะ
13: เ
14: ดี๋ยวตกกิโลไงวะ
13: เดี๋ยวตกกิโลคือขอคุยชวนตีเลยต่อก็ยอมต่อก็ยอมขอให้ต่อของเขาเจ็ดเจ็ดของเราห้าห้าด้วยแต่พี่โจบอกว่าไม่เคยมีผลหรอกเพราะว่าต่อไม่ได้แหลมมันเป็นต่อทู่ๆ
14: ของเรานี่ประมาณมันชนก็อยู่ประมาณ4
13: ครับ
14: 4.1 เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าได้ล่ะ
13: น้ำหนักเรา 4.1
14: วันนั้นเราก็2 2 3 2 3 9
13: 2 3ปลายนะ2 3 9 2 3 8ประมาณนั้นนะ
14: ใช่ๆๆ
13: วันชนเนี่ย
14: ก็รู้จักไม่ได้นะแกเห็นแค่วีดีโอคอลกับเส้น1
13: ครับๆแล้วก็วันชนเราก็ไม่น่าจะเกิน 2.41 แต่ของเขาช่าง 2.43 ไอ้ 2.44
14: 2 44ก็มันก็จะเสียเปรียบประมาณ3มิล
13: ครับแต่ผมเห็นเนี่ยจำนวนยกเนี่ย
14: เรามันได้เดือยเพิ่ม
13: เอามาถัวกัน
14: เขาบอกว่าให้เราร้องไปเลยจำนวนยก
13: ยกละ20แต่7ยกเลยนะ
14: 7
13: โอ้คู่เนี้ย
14: 8ขึ้น
13: เหรอคู่นี้ต้องเล่นพี่ผมอ่ะคู่นี้
14: แต่ว่า8เว้ย
13: เล่นอย่างเงี้ยได้สิฮะไม่ต้อง
14: แต่ถ้าลากไปสู้แกไม่ได้หรอกบอกเลย
13: คือเอาพูดตรงๆก็คือเขาดูก้านกับเราเขาดูแก่งกว่าเราประมาณนั้น
14: ลากยกไปแล้วอันตรายนะ
13: ครับอันนี้พี่โจเตือน FC เลยนะถ้าเกิดลากยกไปไม่ดีแล้วขยายออก
14: ไม่ดีครับออกตัวเลยครับ
13: ครับถ้าเกิดน้อยยกเนี่ยคือช่วงเราจะกินต้องกินช่วงต้นๆประมาณนั้น
14: กินได้ก็ต้นอาจจะไปก่อน
13: ครับครับครับแต่เราชนยกละ20
14: เบียดถ้าเกิดเบียดนี่เป็นลมแน่นอน
13: 7ยกแต่ยกละ20
14: เป็นลมแน่นอนบอก FC เลยเรียบร้อย
13: ยกละ20ยังพอหนักเป็นเบาได้พี่
14: ครับเกิน3ยกไปแล้วเราเกียมเป็นลมแล้วเราไม่ไหวแล้ว
13: โอเคแล้วพอได้คู่กันเสร็จปั๊บ7ยกยกละ20สตาร์ทที่2ข้าง2ล้านเลยอ่ะพี่
14: ใช่คร
13: ับ สตาร์ทข้างละ2ล้านเลยนะครับแล้วได้คู่เสร็จปั๊บคร
14: ับหนึ่งเขาคงเพิ่มอีกแล้วแหละรู้ทรงแล
13: ้วคือเขาเป็นตัวสู้พี่หนึ่งด้วยเขาประกาศหาคู่อยู่อ่ะฮะแล้วก
14: ็ทุกตัวอยู่แล้ว
13: โอเคโอเคแล้วก็ชนกันวันที่2 WCF 3เลยนะครับ โอเคความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าสลาตันนี่กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ไหมพี
14: ่ตอนนี้ภาพก็เต็มร้อยนะ
13: เต็มร้อยรอถึงวันชนแค่นั้นเอง
14: ใช่ครับ
13: ครับสุดท้ายนี้พี่โจมีอะไรฝากให้กับ FC พยัคฆ์แดนเหนือบ้างครับพี
14: ่ก็ขอให้ FC เชียร์เหมือนเดิมนะคร
13: ับ
14: ฝากติดตามนะครับพยัคฆ์แดนเหนือสีกุมารคร
13: ับพี่โจอีกนิดนึงเจ้าสามเงาย้ายค่ายไปโกเซมฟาร์มวันไหนครับ
14: คิดว่าน่าจะ10วันนะประมาณนี้ก็มาเช้าก็ถ่ายคลิปให้ท่านสสไปแกก็ไปลง
13: ครับครับครับ
14: ก็คือว่าหายก็คงจะ
13: ส่งมอบกัน
14: เดินทางมารับตัวนะ
13: ครับครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานพยัคฆ์แดนเหนือประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่โจขอบคุณมากเลยครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับสัมภาษณ์พี่โจพยัคฆ์แดนเหนือสามเงานาทีแล้วเจอกับเสียปั๊มเด็กปั๊มควันไม่เก่งเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตีไปอย่างนั้นแหละลูกพี่อยากตีโอ้โหรอดล่างทีแล้วผมไม่เจอพี่เต้ก่อนถามพี่เต้เก่งขนาดไหนเต้บอกขวัญเล่นไปทำทำไมพี่รอดล่างเตะบอกผมงี้เลยพี่เตะมันเตะมันไก่รอดล่างมันรอดล่างแล้วเตะโอ้โหแล้วเข้าไปอย่างที่เห็นเลยรอดล่างเตะอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะครับเก่งนะคือมันชื่อสามเงาเนี่ยนะครับผมอยากตั้งฉายามันเจ้าสามเงาสปริงอ่ะโอ้โห
15: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
16: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กรมศุล

0: ศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติ๊กเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีหลกธาราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีระพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: เลยแล้วก็ออกหาคู่ไฟนี้เลยพี่ประกาศครั้งละ2ล้านมีมาดูตัวเยอะไหมพี
4: ่ก็ไม่ได้มีคนส่งมาเยอะครับพี่มีส่งมาแต่ว่าเขาเห็นผิวก็ไม่
3: เขากลัวผิวเราเขากลัวผิวเราเลยนะจนโปรโมเตอร์ส่งของพยัคฆ์แดนเหนือมา
4: ครับ
3: คือผมพูดตรงๆนะพี่ตัวของพยัคฆ์แดนเหนือเนี่ยไก่เขาดูรูปหล่อนะสวยนะ
4: ดูสวยวิบเลยพี
3: ่สวยนะผมดูจากรูปผมว่าไก่เขาสวยเลยฮะแล้วพอมาดูตัวจริงกันเนี่ยพี่ชอบเลยไหมต้องถามอย่างนี้พี่หนึ่ง
4: ชอบครับพี
3: ่ชอบเลย
4: คร
3: ับ เราจะดูเป็นตัวพี่พูดกันตรงๆเพราะเราช่างตัวเดียว 2.44
4: ครับ
3: เป็นตัวพี่แล้วก็ต่อพี่ผมอยากทวนเรื่องต่อนิดนึงตอเนี่ยสวมทั้งคู่เหรอพี
4: ่ผมสวมทั้งคู่ครับ
3: คือสวมทั้งคู่คือพี่หนึ่งเป็นเขาบอกว่าพี่หนึ่งเป็นคนจัดหาตอมาสวมทั้งคู่ประมาณนั้น
4: ใช่ใช่คร
3: ับ ซ
4: ื้อมาเลยทีหนึ่งซื้อมาเลยตอนผมก็ซื้อมาทุ่งสองคู่คร
3: ับ ซื้อมาสองคู่เป็นตอไก่หรือว่าตอเขาอะไรยังไงพี
4: ่ตอไฟเบอร์ครับ
3: เป็นตอไฟเบอร์ตอไก่ตอไฟเบอร์นะซื้อมาแต่ไม่มีแหลมคือเป็นตอมนๆ

0: ครับรับรับมนต์ไปยังแล้วพี่ก็ของเขาตีหัวผมตีคอล็อก
1: สเปคเลยนะคือของเขาตีหัวแล้วตีคอเนี่ยเขาให้เราจัดต่อมาแล้วก็ต้องรับไม่ให้คมโอเคนะครับแล้วก็คือจริงๆซื้อมาเนี่ยต่อเท่ากันแต่เอาพูดตรงๆพี่คือเราสรีระเราดูเป็นพี่เราถัวให้สองรอบด้วยของเขา 1,500 ของเรา 1,700
0: ครับ
1: แล้วเรียกชนกัน7ยกเลยอ่ะพี่
0: ได้เรียกเขาไป8ครับเขาว่าเอา7
1: เราเรียกเขาไป8ด้วยเขาเอา7
0: ครับ
1: แต่ชนยกละ20นาที
0: คร
1: ับ โอเค
0: ผมบอกว่า8ถึงผมก็จะเอา12นู่น
1: เออครับครับ
0: คร
1: ับ เราเรียก8เขาบอก12ผู้ใหญ่ไก่บอกเอา7ยกพอ7ยกพอยกละ20ประมาณนั้นกระชับมิตรกันไก่เนี่ยของเราพร้อมสมบูรณ์เต็มที่อยู่แล้วรอแค่ถึงวันชนถูกต้องไหมพี่
0: ครับครับ
1: สุดท้ายนี้พี่หนึ่งมีอะไรฝากกับ FC สอสมบัติบ้างครับพี่
0: ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับ
1: ตัวนี้สู้แน่นอน
0: สู้คร
1: ับ เอาง่ายๆคือไก่แบบนี้นะพี่เอาเท่าที่ผมคุยกับพี่นี่นะสมมติว่าเป็นรองต้องรองอ่ะขึ้นมาควับสองควับเปลี่ยนเกมได้เลยประมาณนั้น
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับพี่ก็ขอให้ทีมงานสอสมบัติประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่หนึ่งขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ โอเคนะครับตัวนี้คือต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคือการที่ผมพูดผมคุยแสดงทัศนคติคือเพื่อให้มันเป็นอรรถรสนะครับต้องบอกอย่างก็คือไม่ได้มีจิตนาว่าจะเก่งอวดเก่งนู่นนี่นะคือเราต้องการพูดให้คนได้คิดตามได้นึกภาพตามประมาณนั้นเพราะเท่าที่ผมคุยกับพี่หนึ่งเนี่ยนะครับไก่แบบเนี้ยเอาคนเล่นไก่อะพี่ใช่ไหมคือถ้าเกิดเอาหัวแลกตังค์อะคือแสดงว่าแข่งมันต้องเอาค่ายคือแข่งมันต้องมาถัวหัวถัวทางชนเขาบอกทางชนไม่ดีมันไม่ชอบมันชนเลยอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแข่งต้องร้อยแข่ง3ตันยกมาต้องมีหักมีดอกมีชักนะครับแล้วยิ่งบอกว่าเจอตัวเก่งล่าสุดเนี่ยชนะอันกว่าแสดงว่ายกมานี่ต้องกือต้องดอกแล้วเขาบอกตีคอเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยต่อพี่หนึ่งบอกว่าเขาให้ผมจัดหามาเลยมันมาแล้วผมลบทู่ออกเลยเพราะไก่เขาตีหัวไก่ผมตีคอเอาถั่วมาถั่วและถั่วให้2รอบด้วยนะครับนี่แหละก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะครับคู่ต่อไปเลยสวัสดีครับพี่วัชสวัสดีครับ
2: ครับเฮียตอนนี้เฮียคุยงานอยู่ครับผมเดี๋ยวจะคุยแล้วให้โทรกลับนะครับ
1: โอเคโอเคได้ครับได้ครับ
2: ครับผมครับครับครับ
1: โอเคพอดีพี่วัชติดงานอยู่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่เจก่อนเลยสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับครับพี่เจอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ดีนะผมทยอยสัมภาษณ์พี่เจไปบ้างแล้วโอ้โหพี่คือเสาร์นี้นานาภาคเนี่ย5คู่เนี่ย4คู่เนี่ยเป็นทีมงานพี่เจหมดเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: พี่สมมุติ4ตัวครับ
1: พี่เจไปกินยาโดบยาบำรุงกำลังจากไหนมาเนี่ยพี่ ผมเห็นป้ายนี่สังกัดน้องมีเธอชลดา89ล้วนๆเลยนะ
3: ใช่ครับของเรา4ตัวครับ
1: 4ตัวเลยถามตรงนี้เลยพี่มือน้ำกี่คน
3: มือน้ำ3คนครับ
1: มือน้ำ3คนเลยนะ
3: ใช่ครับพออยู่ที่งานจะหนักหรืองานจะเบาแค่นั้นเองครับ
1: ขอให้งานเบาพี่กวาดกันกับ
3: ล
1: ูกชลบุรีอ่ะฮะเดี๋ยวเอาคู่นี้ก่อนนะครับน้องมีเธอบ้านกำนันสังกัดน้องมีเธอเนี่ยเอาเริ่มต้นเลยพี่ไก่ตัวนี้เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
3: ไก่ลูกเพาะของน้องชายนะครับของน้องบิว
1: ของน้องบิว
3: ใช่น้องบิวบ้านกำนัน
1: น้องบิวบ้านกำนันพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนพี
3: ่พ่อเป็นชายใหญ่บิ๊กครับดาวตอแดงปีใหม่เทา 35,000 นะครับส่วนแม่เป็นชายใหญ่เมคาพยัคฆ์ลั่นทุ่งครับ
1: ก็คือเอาง่ายๆคือพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพี่น้องต่างพ่อเดียวกันต่างแม่
3: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมคือเอาง่ายๆคือ
3: เป็นบุตรชายใหญ่ทั้งคู่
1: เป็นอินบีดของชายใหญ่เลยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
1: โอเคก็คือเอาพี่กับน้องมาเข้ากันไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: เจ้าสั่งฟ้าครับ
1: เจ้าสั่งฟ้านะครับเจ้าสั่งฟ้า เป็นลูกเพาะของน้องบิวบ้านกำนัน
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องถามงี้พี่ตัวพ่อเขาเก่งอะไรยังไงลูกชายใหญ่ตัวเนี้ย
3: ผมไม่แน่ใจเลยนะเรื่องรายละเอียด
1: แต่เขา
3: ไ
1: ม่เป็นไร
3: น้องบิวแจ้งมาแบบนั้นเลยนะ
1: โอเคครับก็คือเขาเอาคือเขาพ่อขึ้นมาเขาเป็นอินบีดนะครับพี่กับน้องนะครับเป็นลูกชายใหญ่ทั้งคู่เอามาออกมาเป็นเจ้าสังฟ้า
3: ครับผม
1: นะครับแล้วเจ้าสังฟ้าเนี่ยพี่คือเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเก่งพี่ไปเห็นที่ไหนหรือว่าเขาส่งข่าวอะไรยังไงก่อนครับ
3: ก็คือไก่ครับเป็นลูกพ่อของน้องบิวนะครับแล้ว
1: ครับ
3: น้องบิวก็เป็นหนุ่มมาน้องบิวก็ซ้อมนะซ้อมของบิวเองครับ
1: ครับ
3: ผมว่าไม่เห็นหรอก
1: ครับ
3: เขาซ้อมมา5เที่ยว
1: ครับ
3: เขาบอกซ้อมมันเก่งตั้งแต่เที่ยวแรกเลยไก่
1: ไป5เที่ยวจนมั่นใจแล้วว่าเก่งมากไม่เพี้ยนแน่
3: ใช่เก่งใช่ครับคือ5ตัวเนี่ยที่ซ้อมเนี่ย5เที่ยวเนี่ยมาตีไม่จบอันตะเที่ยวนึง
1: 5เที่ยวนี่ตีไม่จบอันแหละพี่
3: ใช่ครับซ้อมนะไก่หนุ่มๆเหมือนกันนะครับตีไม่จบอันเลยสักเที่ยวนึงพอเริ่มได้สัก5เที่ยวแล้วร่างกายดีอายุดีนะน้องบิวไปติดประจำข้างละ 20,000
1: ครับ
3: ครับติดประจำข้างละ 20,000 ครับชน 44,000 3ยกนะครับชนะยกกว่า
1: ชนะ44,000 ชน3ยกชนะยกกว่าอันแรกอันเดียวขาด
3: โอ้อันเดียวขาดแล้วอันเดียวตีเกือบแพ้แล้วครับ
1: พี่เจอันนี้เราผมถามตรงๆเลยนะอย่างเราคนเล่นไก่อะอย่างไก่ใหม่อย่างเงี้ยไก่ใหม่ที่มันตีน็อกมาตลอดคือไก่หนุ่มนะคือที่ผมเห็นที่มันตีอย่างเงี้ยไม่จมอันไม่จมอันมาเนี่ยมาตลอดอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยถ้าเกิดมันไม่ใช่ไก่ตีหูจัดมันก็ต้องเป็นไก่ใช้ตอตีคอจัดไอตัวนี้ตีหูหรือตีคอ
3: ก็ตีคอขึ้นบนครับ
1: ตี
3: กระเดือกกระเดือก
1: แสดงว่ามันใช้ตอตีคอไล่ขึ้นตีห้อยหมด
3: อ
1: ่าฮะอย่างเงี้ย
3: เฉพาะที่ตีดีครับแข็งดีตีที่ดีมาก
1: ครับเพราะไก่บางตัวคือมันตีหูเนี่ยคือที่ผมเห็นที่ว่าแบบชนะเร็วๆไก่หนุ่มชนะเร็วๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดคือถ้าเกิดมันไม่ตีหูจัดเลยยกมาตีหูเสียขาเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นใช้ตอจัดตีคอไล่ขึ้นตีเดาะตีเอ็นยิงยืนไม่อยู่ประมาณนั้น
3: ใช่ครับประมาณนั้นเป็นไก่ตีลึกตีลึกครับ
1: ตีลึกตัวนี้คือเจ้าสังฟ้าถูกต้องไหมครับพี่
3: ถูกต้องครับ
1: สังฟ้าเนี่ยเป็นไก่ตีลึกนะครับห้าเที่ยวที่ว่าซ้อมปั้มมาเนี่ยไม่จบอันแล้วไปไล่แข็ง 43,000 ยกตีชนะอันกว่าอันเดียวขาด
3: ใช่ครับ
1: ส่งข่าวมาให้พี่เจแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ถามตรงๆว่าเห็นคลิปบ้างไหม
3: ดูคลิปไฟที่ชน 44,000 นะครับแล้วก็คลิปตอนเตะเป้าตอนอะไรแล้วเราชอบแหละ
1: ครับ
3: เราบอกว่าเราชอบแล้วก็น้องก็ไม่ได้ขายหรอกครับเรารู้อยู่แล้วน้องไม่ได้ขาย
1: ครับก็เลยดึงตัวมาเลี้ยง
3: บอกว่าใช่ดึงมาเลี้ยง
1: ครับพอ
3: ดึงมาเตะนวมเตะอะไรมาออกกำลังมานวมมาเตะเป้าอยู่ที่เรา
1: ครับ
3: ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเป้าล่าสุดดีมาก
1: มันแข็งแรงขึ้นนะพี่นะ
3: ใช่ครับพอมาเป้าแรกเป้าสองก็ยังมองดูว่าธรรมดาอยู่นะครับพอเป้าสามพอเริ่มร่างกายเริ่มพร้อมๆแล้ว
1: เปลี่ยนน้ำเลี้ยงด้วย
3: ใช่ครับมันน่าจะมีส่วนนะ
1: เปลี่ยนน้ำเลี้ยงด้วยแล้วเอาง่ายๆคือพี่เจเป้าหนึ่งเป้าสองเนี่ยคือคล้ายๆกับแบบกล้ามเนื้อมันปรับค่อยๆปรับกล้ามเนื้ออยู่อ่ะฮะพอมันปรับได้แล้วเนี่ยเป้า3ที่พี่เจบอกว่ามันดีมากเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อมันอยู่ตัวแล้ว
3: ครับ
1: แล้วดีมากนี่คือมันดีกว่าที่เราเห็นคลิปถูกต้องไหมพี
3: ่ดีกว่าที่เห็นคลิปครับ
1: แสดงว่าแข้งดูดกว่าคราวนี้ใช้ต่อจัดจัดนี่หนึบกว่าเลยนะ
3: ใช่ครับออกหนึบมาก
1: ตี
3: ก็คือเป็นไก่ตีลึกมองตีลึกตีหัก
1: ยกมาราคาเปลี่ยนได้อะเอาง่ายๆคือยกมาราคาเปลี่ยนคือถ้าเกิดเป็นต่อก็คือต่อทีละช็อตเลยอะยกทีต่อช็อตตกทีต่อช็อตประมาณนั้นนะอะฮะ
3: ใช่ครับไก่ที่ตีโหตีที่พับดีมากตีเฉพาะที่อะมันตีดีมาก
1: จำแผล
3: ใช่ครับ
1: พี่แล้วอยู่พออยู่กับเราเนี่ยขน1ขน2พอได้ขน3ดีมากไปชนะที่ไหนมาบ้างพี
3: ่ยังครับอยู่กับเราไม่ได้ตีเลย
1: ไม่ได้ตีเลยออกไฟนี้เลย
3: ใช่ครับใช่พอเตะเป้าคน3ดีนะคร
1: ับ
3: คู่เลย
1: ครับคือเท่าที่ผมคุย
3: ว่าจะเลี้ยงดูก่อนไงครับเลี้ยงดูจะสดก่อนพอมาเตะเป้าดี
1: มันดีก็
3: หาคู่เลย
1: ไก่มันต้องตีตอนสดพี่จริงป่ะ
3: ถูกครับ
1: มันต้องตีตอนสด
3: ไก่กำลัง
1: มันกำลังสดอ่ะฮะแล้วเท่าที่ผมคุยพี่เจมาเนี่ยไก่เนี่ยมันไม่เคยเจ็บเลยนะปั้ม5หนก็ไม่จมอัน
3: ใช่ครับถูกต้อง
1: เขาไปชนะอันกว่าก็คือมันก็ไม่เจ็บอันเดียวพี่ก็ตีขาดอ่ะ ช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็มานวมมาปั้มเนี่ยก็คือแบบนี้มันไม่เจ็บแน่นอนก็คือตีตอนสดพี่ออกหาคู่เลย
3: ใช่คร
1: ับ ผมเห็นป้ายเนี่ยตีกันยกละ20เพราะว่าด้วยความที่เป็นไก่อ่อน
3: ใช่แจ้งตี3ยกเองนะ
1: แจ้งตี3ยกด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับเราก็กลัวแบบคู่ต่อสู้แบบ
1: แข็งมา
3: 4ยกกลัวไม่ได้เสียเราขยับเป็น4ยกเพื่อขอเป็น20นาทีแล้ว
1: โอเคก็คืออ
3: ่อนจริงของเราอ่อนจริง
1: คือเราแจ้งชน3ยกแต่คู่ต่อสู้เขาอยากชน4อ่ะ4ก็4แต่ไปขอเอาไว้คือขอเบรกปลายนิดนึงมันจะได้แบบไก่ไม่ยืนไม่ลากยาวเกินไปอ่าฮะ
3: ใช่ครับ
1: ไปยกละ20 4ยกนะครับตอนแรกอ่ะผมเห็นป้ายเริ่มต้นกันข้างละ 600,000
3: ถูกครับ
1: แล้วก็เพิ่มมาอีกนะครับจนตอนนี้เป็นเดิมพันรวม 1,100,000 บาท
3: ถูกต้องครับ
1: พี่ตอนเปรียบกันต้องถามงี้เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่เราอ่อนจัดเลย
3: ก็คือแจ้งกันไปอ่อนทั้งคู่คร
1: ับอ่อนทั้งคู่
3: แจ้งกัน3ยก 200,000 300,000 ครับ
1: ครับ
3: ก็แจ้งช่างกันไม่เกิน 2.5 นะคร
1: ับ อ๋อช่างชนด้วย
3: แจ้งช่างครับแต่ไม่ช่างครับคือจับชอบเลย
1: อ๋อคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเอามาเป๊ะๆเลยว่าเอ้ยผมช่างได้นะไม่เกิน 2.5 แต่พอมาดูตัวเพราะว่ามาดูตัวก็คือเขาเรียกว่าข้อมูลมาตรงสรีระมาตรงจับชอบก็แต่วันชนไม่ต้องช่างวันชนไม่ต้องช่าง
3: ครับผม
1: ครับพี่จับชอบเลย
3: ใช่ครับ
1: ในความรู้สึกเราพี่สูงต่ำดำเตี้ยอะไรยังไงของเรา
3: ก็เบียดๆนะครับเปรียบเบียดๆกัน
1: เปรียบเบียดๆเลยนะครับต่างคนต่างชอบตอนนี้5-5เลย
3: ครับใช่ก็คือตอเนี่ยคือช่าง 2.5 เนี่ยแต่คุยตอกันไม่รู้เรื่องตอนแรกอ่ะครับคุยตอกันไม่รู้เรื่องก็ทีนี้น้องก็ฝั่งทางนู้นฝั่งครูหม่ำก็บอกงั้นไปรับตอกลับมาเลยแล้วไม่ต้องช่าง
1: อ๋อคือตอนแรกคุยกันช่างชน 2.5 แต่ตอเนี่ยตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง
3: ใช่ครับ
1: คร
3: ับ
1: คุณหมอบอกว่างั้นต่างคนต่างคือตอเนี่ยมันยาวเท่ากันอยู่แล้วแต่อาจจะเสียปลายแหลมไม่แหลมต่างกันนิดหน่อยประมาณนั้นอ่ะฮะ
3: ใช่คร
1: ับ ก็คือบอกว่างั้นไม่ต้องช่างชนไม่ต้องช่างแล้วตอเนี่ยไปรับใส่เหลาใส่กันเลยโอ้โห
3: ใช่ครับ
1: ผมว่า4ยกมีผลนะพี่อย่างนี้เนี่ย
3: โอ้มีผลอยู่แล้ว6 รอบ 7 รอบ ตอนะที่เกี่ยวกันนะ
1: หกรอบ 7 รอบ
3: ตอยังไม่ได้รับนะครับทีนี้ให้กลับไปรับกันมาเลยพันไปคนละ5 รอบ
1: 5 รอบด้วยคือ
3: รับรถลงมาอีก
1: ตอนแรกไม่ได้เหลาเนี่ยคุยกัน6 รอบ 7 รอบไปนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วคราวนี้ไปเหลามาภายกันแค่หักฝั่งละ5ด้วยโอ้โห
3: คนละ5พอครับยังไม่ได้เสีย
1: สุดกลับมาเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่เจ
3: ก็คือเราเตะเป้าก่อนไปเปรียบอยู่แล้วนะคร
1: ับ อ๋อเตะเป้าก่อนไปเปรียบ
3: ใช่ครับกลับมาเราก็พักละ
1: บินดี 100%
3: ใช่ครับบินดีมาก
1: บินดีมาก
3: ก็อยู่ในช่วงพักครับ
1: ครับโอเคสุดท้ายนี้พี่เจมีอะไรฝากให้กับ FC บ้านกำนันสังกัดน้องบีเธอบ้างครับพี
3: ่ก็นะครับฝากติดตามนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเจ้าสังฟ้านะครับเป็นลูกเกิดของน้องบิวบ้านกำนันนะครับ
1: ครับ
3: ก็เป็นสายชายใหญ่นะครับบิ๊กกัปนะครับแล้วก็มีคาพยัก
1: ครับ
3: ก็นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับตัวนี้นะน่าติดตามตัวเป็นไก่หนุ่มดาวรุ่งที่น่าติดตามมากนะครับน่าติดตามมากนะครับ
1: คือส่วนตัวนะครับพี่เอาเท่าที่ชื่อเขาเรียกชื่อนามสกุลเนี่ยคือมันเป็นไก่แข้งดีเป็นไก่ใช้ตอแล้วก็เป็นไก่ไฟเตอร์เดินทำเพราะถ้าเกิดติดขาสายเมฆาพยักษ์นี่คือไฟเตอร์เลยเดินบุกเดินบี้เลยประมาณนั้นเลยนะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านกำนันแล้วก็สังกัดน้องวีเธอประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เจเดี๋ยวเจอกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากคร
1: ับ ครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่เจโพใหญ่สี่ตัวนะกิตติกรฟาร์มสังกัดน้องมีเธอบ้านกำนันสังกัดน้องมีเธอชนรดา89ชนรดา89ทีมงานเดียวกันหมด4ตัวนะครับนานาภาคมี5คู่4คู่สังกัดเชฟโหใหญ่หมดเลยนะครับโอเคนะครับนี่คู่ต่อไปนะครับพี่หม่ำนะครับหรือพี่วัดนะโอเคโอเคสวัสดีครับพี่หม่ำโอเคอย่างที่เรานัดกันไว้นะครับจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับบ้านกำนันน้องมีเธอเมื่อกี้ผมโทรสัมภาษณ์พี่เจแล้วพี่เจบอกว่าตอไก่เนี่ยตอนแรกเกี่ยงกันอยู่เกี่ยงกันห้ารอบเอ้ย6 รอบ 7 รอบเลยนะตอนแรกนะเกี่ยงกันนะ6 รอบ 7 รอบเลยแล้วก็ คุยไปคุยมาบอกว่าไม่ต้องเกี่ยงกันแล้วต่างคนต่างไม่รับแล้ว 1,500 รอบเองเหรอ
0: ครับผม
1: เน้นได้เสียนะไม่เน้นได้ป้าย
0: ครับผมโอ้ง่ายครับ
1: คือ
0: เสียบง่ายคร
1: ับ ผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะผมเนี่ยสนิทกับพี่หม่ำนะคือไก่เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะของลุงเจริญฟาร์มเนี่ยถามว่าไก่ชนเนี่ยออกมามีแพ้มีชนะแต่คำว่าม้วนเดียวกับลุงเจริญฟาร์มไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นต่อเนี่ยม้วนเดียวมีเลยนะเป็นต่อเนี่ยแป๊บเดียวลูดเลยนะเรื่องจริงถ้าเป็นรองเนี่ยคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นรองเนี่ยคือผมกล้าพูดผมเตือนไว้ก่อนเลยนะผีผามอย่าข้ามนะผมกล้าข้ามกลับมาเนี่ยผมไม่ต้องคนอื่นหรอกผมเลยเดินกลับไปขอพี่หม่ำประจำเลยพี่หม่ำขอหน่อยผมติดอยู
0: ่
1: โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่ไก่ของเราผมดูรูปเป็นหงอนแจ้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่
0: ตอนนี้นำเข้ามาตอนวัดดวงครับ
1: นำเข้ามาวัดดวงแสดงว่าต้องสายเลือดดี
0: ก็สายเลือดดีครับใช้ได้ครับ
1: พี่แล้วนำเข้ามาวัดดวงแล้วมันเป็นหงอนแจ้พี่ชอบแจ้อะต้องถามงี้ก่อน
0: น้องผมก็เห็นมาเห็นโงเฮงอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: จะเลยว
1: ั
0: ดดวงมา
1: เห็นโงเฮงแจ้แจ้นะชอบโงเฮงนี้วัดดวงมาร
0: อจับตัวสักตัว
1: เ
0: ง
1: ี้ยต้องถามว่ามันเป็นลูกพ่อตัวไหนแม่สายไหนอะไรไงพี
0: ่ของฟาร์มอยู่ลพบุรีเราเนี่ยนะครับรู้จักกัน
1: ฟาร์มอยู่ลพบุรีนะรู้จักกันแสดงพ่อต้องเก่ง
0: ของไฟเตอร์คิงคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ของไฟเตอร์คิง
0: ใช่คร
1: ับ รอบที่แล้วพี่ก็เอาของไฟเตอร์คิงมาเล่นหรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ตีลานไปสองตัว
1: แล้วตัวนี้ก็ไปวัดดวงของไฟเตอร์คิงมาอีก
0: ครับผม
1: วัดดวงมาเท่าไหร่พี่ตัวนี
0: ้วัดดวงมา2,500ครับ
1: 2,500เองเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหถูกนะพี่ไก่วัดดวง2,500เนี่ย
0: ครับถูกมากครับก็มิตรภาพด้วยเหรอครับ
1: เออครับวัดดวงมา2,500แล้วเอามาเลี้ยงเตะเช็คคนแรกมันดีเลยไหมพี่
0: ครับก็โชว์เลยครับ
1: โชว์คนแรกก็โชว์นะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าแจ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับ
0: บุมแมลงครับแจ้บุมแมลง
1: แจ้บุมแมลง
0: ครับผม
1: แจ้บุมแมลงวัดดวงมา 2,500 เตะเช็คคนแรกแล้วดีเลยเก่งเลย
0: ครับ
1: เขาว่าดีเลยเก่งเลยเนี่ยมันดีเก่งอะไรยังไงพี
0: ่ไอ้เข้ายกไปเลยครับตรงเม็ดเลยครับ
1: เป็นไก่ใช้ตอจัดแม่น
0: ครับผม
1: เอาตรงๆนะแม่นใช้ตอจัด
0: ครับ
1: เร็วไหมพี
0: ่เร็วครับตีง่ายคร
1: ับ เร็วด้วยคือเป็นไก่ตีง่ายคือถ้าเกิดไก่เนี่ยถ้าเกิดพี่พูดเนี่ยมันเป็นไก่แปะตีไก่ตีง่ายคือมันจะไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยแปะสองหน้ายกแปะสองหน้ายกเนี่ยแปะยกแปะยกประมาณนั้น
0: ครับผม
1: แล้วแม่นใช้ตอจัดเร็ว
0: ครับมีปีกคนแล้วครับ
1: พม่าก็มันก็ครบนะพี่เร็วแรงแม่นใช้ตอเนี่ย
0: ครับ
1: คนแรกพี่ก็ชอบเลย
0: ครับ
1: คนแรกชอบเสร็จปั๊บแล้วเราไปชนะที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างครับพี่หม่ำ
0: ซ้อมทำเนื้อทำตัวจนมั่นใจแล้วครับแล้วก็ไปไล่แข่งที่สระบุรีครับปราบจระเข
1: ้คือเราเตะเช็คคนแรกเรามองว่าชอบแล้วมันเก่งแล้วแล้วเราเลี้ยงทำเนื้อทำตัวอยู่นานไหมพี่กว่าจะไปเตะไล่แข่งที่บ่อจระเข
0: ้ก็ประมาณ2เดือนได้ครับเพราะว่าตอนนั้นผมจับแต่7เดือนครับวัดดวงมา
1: จับตั้งแต่7เดือนแล้วก็เลี้ยงเอาแค่คือรออายุด้วยนะรออายุ
0: ด
1: ้
0: วย
1: นะครับทำแข็งรออายุด้วยก็สักประมาณ9เดือนไปไล่แข่งที่บ่อจระเข
0: ้ครับที่2ยก10
1: 2ยก10ชนะยกไหนพี่
0: อันหน่อยคร
1: ับอันหน่อยคือไก่แบบเนี้ยมันเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่เป็นต่อเร็วแรงแม่นใช้ต่อจัดตีง่ายแปะสองหน้าตีเนี่ยนะครับชนะอันหน่อยมีคนมาถามซื้อพี่ไหม
0: ช่วงในเขตนี้ไม่ค่อยมีใครมาถามซื้อหรอก
1: เพราะว่าบ่อจระเข้ถ้าเกิดมีตัวไหนคือฮาเนี่ยส่วนมากจะแมวมองเยอะเอาพูดตรงๆพี
0: ่
1: ยอดไก่หลายๆตัวเนี่ยที่ตีภาคกลางตีนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากบ่อจระเข้เยอะแต่เขารู้อยู่แล้วว่าพี่หม่ำเป็นสายชนอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มาถามซื้อ
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับไปชนะบ่อจระเข้อันหน่อยอันเดียวขาดแล้วชนะที่ไหนต่อครับพี
0: ่ก็มันเลี้ยงติดมัดจำอยู่สะเดาทองครับ
1: ติดมัดจำสะเดาทองนะครับแล้วยังไงครับชนะยกไหนเอ่ย
0: 18นาทีครับ
1: 18นาทีเลยเหรอ
0: ครับ
4: ครับผม
1: หูแสดงว่ามันตีหักตียับขนาดนั้นเลยพี
4: ่ตีไก่กลัวครับตีไก
1: ่มัน
4: ตีแม่นมันหมาด้วยครับ
1: คือ
4: หลายอย่าง
1: คือไก่มันใช้ตอแล้วมันเร็วอะแสดงว่าคือถ้าเกิดเพี้ยนพั้มนี่มันซ้ำแพ้เลยนะ
4: ใช่ครับ
1: อ่าสะดาวทองตี18นาที
4: คร
1: ับ นะครับหลังไม่เจ็บ
4: ไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บ
4: เอา
1: หาคู่ที่ไหนต่อพี่
4: ก็คือ5คนให้หลายแสนคร
1: ับเออ
4: ไม่ก่อน
1: คือ5คนให้หลายแสนนะครับ
4: ครับชนะตัวดังมาจากลาว5-6เที่ยว
1: เอาง่ายคือตัวดังมาจากลาว5-6เที่ยวนะมันตี18นาทีแพ้เลย
4: ใช่คร
1: ับ แล้ว
4: มีคน
1: มาให้เราหลายแสนด้วยนะ
4: ครับ
1: ไม่ขาย
4: ไม่ขายครับ
1: ไปชนที่ไหนต่อพี
4: ่ก็กลับมาโก้ติดมัดจำไม่ได้โก้สักทีครับคนจำได้หมดแจ
1: ใช่เอกลักษณ์มาเลยเนี่ยเป็นผมก็จำได้
4: ไม่เอาเลยไม่เอากันเลยในเขตนี้ก็เลยชาแนล
1: ส่งรูปไปก็ไม่เอาอ่ะฮะ
4: ใช่ครับ
1: ไม่ได้คู่นานไหมพี่ฉาหน้าทิ้งหลายรอบไหม
4: ก็มันยืนแข็งในซุ้มลาก2-3ยกสองทีครับ
1: คือเอาง่ายๆคือหาคู่ไม่ได้แล้วอ่ะในเขตนี้นะ
4: คร
1: ับ คือเขาจำได้ส่งไปก็ไม่เอาส่งไปก็ไม่เอาพี่ก็อัดแข็งเองเลยนะครับ2รอบ
4: ครับผม
1: เอา2-3ยกเอาไก่นัวมายำมานะ
4: ใช่ครับ
1: จนมั่นใจว่าแข็งแล้ว
4: ครับ
1: มั่นใจว่าแข็งแล้วเสร็จปั๊บก็ออกหาคู่ไฟนี้เลยมั้ยพี่
4: ครับออกหาคู่ไฟนี้เลยครับ
1: จอกหาคู่ไฟนี้เจอเนื้อคู่เลยของเขาเนี่ยเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาเขาอ่อนจัดเขาปั้มมา5เที่ยวไม่จมอันปั้มกันเองนะแล้วก็ไปชนะมาอันกับหน่อยเที่ยวนึงแล้วก็มาเลี้ยงชนไฟนี้เลยก็คือไม่เจ็บเอาพูดตรงคือเขาไก่อ่อนแต่ของเราเนี่ยเอาเท่าที่ผมคุยเนี่ยคือของเราเนี่ยแข็งมาพอสมควรแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเก่ง
4: พอสมควรคร
1: ับมันตีเจ็บคือผิวพรรณแล้วก็ดูเป็นไก่อ่อนเหมือนกันแต่ความเรื่องการยืนระยะความเก่าเกมเนี่ยเราน่าจะดูดีกว่าประมาณนั้น
4: น่าจะประมาณนั้นคร
1: ับ นะครับพอมาดูตัวกันต่างคนต่างชอบเลย
4: ใช่ครับเขาก็เปรียบง่ายเราก็เปรียบง่ายครับอยากตี
1: ครับเพราะว่าคุยกันมาแล้วว่าบอกข้อมูลตรงอ่ะช่างกันได้ไม่เกิน 2.5 อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป๊ะมาทั้งคู่พอเป๊ะมาทั้งคู่ปั๊บก็ชอบอยู่แล้วมาเกี่ยงกันช่วงแรกก็คือช่าง 2.5 แต่ว่าตอเกี่ยงกันเขาบอกตอเถียงกันอยู่พักนึงแล้วก็พี่มาบอกพี่มาบอกว่าเอางี้งั้นไม่ต้องช่างไปเหลาใส่กันเลยไอตอนที่ว่ายังไม่เหลาเนี่ยคุยกัน6กับ7ด้วยนะ
4: ครับผม6กับ5ครับประมาณนี
1: ้6กับ5แต่พอเหลาใส่กันเนี่ยเหลือ5กับ5เลยนะ
4: ใช่ครับ
1: โอ้โหพี่คือไก่คู่นี้นะพี่มันเป็นไก่แผลไข้แผลมันอะแต่มันเป็นไก่ใช้ตอทั้งคู่แล้วผมสัมภาษณ์เนี่ยผมก็คิดว่าพี่หมังมองว่าได้เสียนะพี่เจเขามองว่าได้เสีย
4: คือ
1: ไก่เนี่ยเอาง่ายๆคือไก่คู่นี้นะมันเป็นไก่ใช้อาวุธใช้ตอทั้งคู่แล้วไปเพิ่มศักยภาพอาวุธให้มันอะก็คือใครเข้าทางใครก็คือน่าจะโชว์ฉายได้แหละประมาณนั้น
4: ใช่
1: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากครับ
4: สองอันได้รองสิบให้ครับแก้ตัวแพ้ด้วย
1: ก็นั่นน่ะดิคือเท่าที่ผมคุยคือพี่ไก่มันเป็นไก่ชนะเลยมาทั้งคู่เนี่ยแล้วมัน
4: เป็นเก่งอ่ะวัดกันเลย
1: ใช่มันเป็นไก่คือไก่ใช้ตอพี่มันไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเลยไก่ใช้ตอจัดแล้วเร็วแรงแม่นทั้งคู่แล้วก็โอ้โหพี่เอาง่ายๆคือพี่ไปติดขีปนาวุธให้มันเพิ่มอ่ะไปเพิ่มศักยภาพต่อให้มันอ่ะแล้วทั้งคู่เลยนะพี่มาบอก2ยก10ก็น่าจะมีผลแล้วชี้ตัวด้วยนะโอ้โห
4: 2ยกก็ได้แล้วครับผมได้ลอง10เลย2ยกชี้ตัวด้วย
1: สุดยอด
4: ม
1: ั่
4: นใจครับ
1: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี
4: ่ก็เขาจะตีหลายแสนนะครับแต่ผมไม่ตีผมตีค่าละ 30,000 ครับผมเสียเปรียบ2ขีดอ่ะ
1: ครับ
4: ล่าสุดนะ
1: ครับ
4: มันก็ไปขึ้นเดิมพันครับ
1: ครับ
4: ตีได้แค่นั้นก็ค่าละ 30,000
1: ครับ
4: บางหายก็ลอง3274มา 80,000
1: ครับ
4: ม้วนเดียวเลยครับ
1: โอเคบินดีมาก
4: ครับ
1: แล้วก็
4: 18นาที
1: โอ้โห เขาจะตีหลายแสนแล้วตี 30,000 เราเอาเงินไปลองลูดเลยแล้วก็ตีชุดเดียว18นาทีและรอบเนี้ยผมว่าพี่ต้องมั่นใจมากกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าไก่เนี่ยเราต้องดูดีเขารอบที่แล้วเราถึงมาตีราคานี้เลย
4: คร
1: ับโอเคสุดท้ายนี้พี่หม่ำมีอะไรฝากให้กับ FC ลุงเจริญฟาร์มบ้างครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่หม่ำฮัลโหลสัญญาณขาดไปนะครับโอเคไม่เป็นไรได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วโอ้โหไก่คู่นี้ผมพูดจากใจนะไม่ใช่ใส่แซงนะคือตอนแรกเห็นป้ายเนี่ยคือด้วยความที่นัดเนี้ยมันมีไก่คู่เอกคู่มันที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยเรารู้ข้อมูลไก่แล้วโอ๊ยคู่นั้นมันคู่นี้มันเรามองว่าไก่คู่นี้เป็นไม้ประดับแต่พอมาสัมภาษณ์ปั๊บโอ้โหเฮ้ยไก่แม่งตีแผ่เดียวกันเลยมันเป็นไก่ใช้ต่อจัดทั้งคู่นะครับเป็นไก่ใช้ต่อจัดชนะไวมาทั้งคู่เอาง่ายๆคือโอ้พี่หม่ำถึงขนาดมั่นใจ2ยก2ยก10นี่ลอง10ชี้ตัวเนี่ยเขาลองให้ด้วยนะโหไก่แบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มศักยภาพต่อให้มันอีกเหลาแล้วพันกันแค่5แทงกันระเบิดระเบ้อเนี่ยผมดูแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยสวัสดีครับนะสวัสดีครับ
5: ดีครับพี
1: ่โอ้ยเดี๋ยวคือนานๆเนี่ยซุปเปอร์เจ๋งจะได้คู่ทีนะพี่นานา
5: ครับ
1: นี่ขับมอไซค์วินไปกี่นัดไปกี่นัดแล้วไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยหลายนัดแล้วนะ
5: นานแล้ว นานแล้วก็เพิ่งมาได้กับนัทนายเนี่ยตัวนึงครับแต่ว่าก็เป็นไก่อ่อนตีกันนะพี่ขวัญเป็นไก่อ่อนต
1: ีนะผมดูจากรูปที่ไปเปรียบกันเนี่ยเรานี่แผลเกิดไปเลยนะ
5: ครับก็เปิดหน้าไว้ก็เลยนานวันหน่อย
1: ครับ
5: ปั้มไป2ยกก็เลยแผลเละเลยก็คือไปดูกันก็เลยนัดนานวันหน่อย
1: นัดนาน
5: ก็ไม่รู้มัน
1: แผลหายทันไม่ทันอะไรยังไงนะ
5: ก็คือไปชนวันที่8เลยไง
1: ครับ
5: เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแผลมันจะหายเมื่อไหร่นะเพราะไก่หน้าบางอะเนาะ
1: ครับ
5: ว่ามันจะหายก็มันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรครับพี่ขวัญ
1: ครับ
5: ก็เลยไปวันที่8เลย
1: ครับเอาอย่างนี้นะไก่ตรงเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
5: ชื่อตองแหม่มชื่อตองแหม่มนะเจ้าของเก่าก็ตั้งชื่อตองแหม่ม
1: ชื่อตองแหม่มตองแหม่มเนี่ยพอบอกเจ้าของเก่าตั้งชื่อตองแหม่มแสดงว่าเป็นลูกซื้อ
5: ใช่ซื้อเข้ามาครับ
1: ซื้อเข้ามาค่าตัวเท่าไหร่ครับนะ
5: 100,200ใช่
1: ซื้อไปเห็นที่ไหน
5: ตีบอลปลาย
1: ตี
5: ข้างละ 5,000 ทีนึงแล้วก็หมื่นนึงทีนึง
1: ครับ
5: นะครับมันก็ตีไก่อ่อนนะนะก็แบบ
1: ครับเป็นไก่ตีไล่แข็งขึ้นมาง่าย
5: ๆใช่พี่ใช่
1: ชนะ 5,000 มาชนะ 10,000 มาประมาณนั้นไปตีชมรมตีบอลปลานะครับ
5: ใช่ตีบอลปลานี่เนี่ยครับ
1: ครับแล้วต้องถามงี้น้าไปเห็นเองหรือมีคนส่งข่าวอะไรครับ
5: ไม่ได้เห็นหรอกครับส่งข่าวมา
1: เจ้าตองแหม่มเขาส่งข่าวมา
5: ใช
1: ่เขาส่งข่าวมาเนี่ยเขาโทรบอกน้าว่ามันเก่งอะไรไงก่อน
5: ไม่นะเราก็ดูในคลิปหน่อยนึงเห็นมันแม่นก็แล้วมันก็แบบราคาพอแต่ต้องได้เนาะก็เลยเอาเข้ามาเลยพี่ขวัญไม่ได้อะไรมาก
1: คือไม่ได้คิดอะไรเยอะเราดูว่าเราชอบราคาไม่ได้โดดโอเวอร์เกินไปประมาณนั้น
5: ใช่
1: ฮะคือเขามองว่าราคา120,000ก็ความเก่งกับสมน้ำสมเนื้อกันเอามาปั้นได้
5: ได้อะไรอยู่ใช่คร
1: ับ ก็นำเข้ามาเลยคือไก่เนี่ยเท่าที่คุยแล้วชนะมา2เที่ยว 5,000 กับ 10,000 เนี่ยนะครับดูคลิปโอเคชอบแม่นดีนะครับแล้วก็120,000นะครับโอเคจบมา120,000เสร็จปั๊บน้าถามเขาไหมว่าพ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับ
5: ต้องเป็นไก่บ้านบ้านพ่อกันมาพี่
1: เป็นไก่บ้านๆเลยนะเพาะกันมานะ
5: ใช่
1: แล้วก็
5: เป็นไก่บ้านๆ
1: เจ้าของอยู่การไหมเน
5: ี่
1: ย
5: ไม่นะ
1: ไม่ได้อยู่การนะ
5: ไม่ได้อยู่การนะอยู่แถวนี้นะ
1: ครับ
5: ผมแถว
1: ผมว่าคุณคุ้มไก่
5: บ้านผมนี่เนี่ย
1: ครับ
5: แถวบ้านผมนี่แหละ
1: โอเคก็คือซื้อมา120,000เสร็จปั๊บมาอยู่ในมือน้าเห็นคลิปมาเพราะไก่มาอยู่ในมือน้าเนี่ยต้องถามตรงๆเลยอันนี้ผมพูดจากใจนะผมยกให้น้าเป็นไอดอลเลยสายตาการมองไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับน้ามองขาดมากน้ามาเตะเช็คเนี่ยน้าชอบมันไหมเจ้าตองแหม่มเนี่ย
5: ชอบเนี่ยผมไปดูนะผ ผมไปดูกับแต่ก็พวกกันนะแต่ก็คือตีเอามันนะสามยกตีกับพิรุธเนาะต
1: ี
5: กับพิรุธก็ไปดูกับพิรุธไปบ่อปลาแต่ก็ไม่ตรงหรอกเราน้ำหนักอาจจะไม่หนีกันวันนั้นแต่ว่าสรีระเราจะมีช่วงๆกว่า
1: คือ
5: แล้วก็ไม่ตรงกัน
1: เจ้าตองแหม่มเนี่ยน้าเอามาเตะเช็คแล้วชอบด้วย
5: ใช่ใช่
1: ชอบมากนะครับ
5: ครับ
1: แล้วก็เอาไปดูกับเสรุธเพชรบ่อปลาด้วย
5: ครับ
1: ไอ้ดูกับเสรุธเพชรบ่อปลานี่คือเจ้าดูกับเจ้าคาบอมป่ะ
5: ใช่ที่เขา
1: ที่เขาได้คู่เนี่ยนะโอเค
5: ใช่ใช่ใช่
1: ครับไปดูกับเสรุธด้วยนะครับเจ้าคาบอมตัวนั้นด้วยแต่ไม่ตรงกัน
5: ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง
1: นะครับแล้ว
5: ไม่ตรงกันเราจะมีช่วงหน
1: ่
5: อย
1: แสดงว่าไก่เนี่ยได้มาแล้วนะเตะแล้วก็ออกหาคู่เลย
5: ใช่ก็จะตีสามยกอ่ะก็ตีแค่สามยกจริงๆถ้าเกิดแบบมันไม่ได้คู่เราก็ไปหาตีแบบชมรมอะไรสักทีก่อนหาประสบการณ์มัน
1: ผมเขาผมสัมภาษณ์น้ามาหลายตัวเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคือน้าได้ไก่มาปั๊บก็จะออกหาคู่เลยบางตัวเนี่ยน้าได้เช้าได้คู่ตอนบ่ายเลยประมาณนั้น
5: ใช่ใช
1: ่แต่ว่า
5: หนุ่มตาเนี่ยเราก็อย่างนั้นแหละแต่ตัวนี้มาเนี่ยผมก็แค่นวมเดียวนะผมก็ไม่ได้นะผมมาเตะนวมอะไรก็หาคู่เลยนะ
1: ออกหาคู่เลยแล้วสไตล์น้านี่คือถ้าเกิดได้คู่ก็ตีเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้คู่เนี่ยเราก็จะไปไล่แข็งไปเช็คของตามชมรมก่อน 30,000 50,000 ประมาณนั้นอ่าฮะ
5: ใช่ประมาณนั้นครับ
1: ก็คือไม่ได้กลับมาเปิดหน้าเองที่ซุ้มไปเปิดหน้าที่ชมรมเอาอ่าฮะอาจจะลดมาหน่อยแค่เองโอเคนะครับตัวนี้ไปดูกับเสรุธไม่ตรงพอไปดูว่าเสรุธไม่ตรงเสร็จปั๊บ
5: ครับ
1: มาดูกับนัทนายต่อเลยมั้ย
5: มาปั๊มเปิดหน้าก่อน
1: มาปั๊มเปิดหน้าก่อน
5: ไปหลายที่อยู่เนาะ
1: ครับ
5: หลายที่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้คู่ก็ปั๊มเปิดหน้าเลย
1: ครับ
5: 2 ยก 2 ยก
1: ก็คือแผลที่เราเห็นเนี่ยก็คือเกิดจากแผลปั๊มเปิดหน้า
5: ก็ไม่นะก่อนหน้านั้นที่ผมหาดูตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั๊มเปิดหน้านะ
1: ครับ
5: แต่นวมชอบเห็นความแน่นมันก็หาคู่เลย
1: ในตอนที่น้าถ่ายรูปเนี่ยผมเห็นไก่มันมีรอยแผลรอยอะไรอยู่ก็คือเกิดจากการเปิดหน้า
5: อันนั้นหลังจากปั๊มเปิดหน้า
1: ที่โอเคครับ
5: ด้านในเนี่ย
1: ครับ
5: นะครับ
1: ก็คือปั๊มเปิดหน้าแล้วก็คือมาดูกับเสียก๊อฟ
5: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมาดูกันนะถามตรงๆเลยตอนดูตัวกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับ
5: ไก่มันก็เบียดแล้วมีคู่ตีก
1: ัน ไก่เบียด
5: คู่ตีก
1: ันเป็นคู่ตีกัน
5: เบียดกัน
1: ช่างชนไหม
5: ไก่อย่างกันก็ไก
1: ่ช่างชน
5: ครับช่างไม่เกิน 2.82
1: ช่างไม่เกิน 2.82 นะครับไก่ช่างชนนะ
5: ต้นหนักตอนที่เราไปดูเนี่ยเราตกลงว่าช่างไม่เกิน8เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไก่กรรม2กรรม
1: ครับ
5: คือมันก็ไก่เท่ากันแหละไม่มีใครเล็กใครใหญ่หรอกต้องใช้
1: คุยคุยก่อนไปดูตัวก็คือคุยกันที่2.8แต่ไปดูตัวต่างคนต่างชอบเนี่ยคือเอาพูดตรงๆนะผมเป็นคนกลางเนี่ยการช่าง 2.82 เนี่ยคือเราอยากตีเผื่อไว้เลยแล้วไก่เนี่ยมันเลี้ยงมาเนี่ยคือหน้าฝนมันสวิงได้จะได้คือเอาแค่คือวันชนจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันมันจะได้ไม่ต้องไปตกกิโลประมาณนั้นไปตี
5: เออ นุ่งกันน้ำคู่ด้วยไง
1: คือน้ำหนักมันขึ้นได้หน้าฝนด้วยอ่าฮะ
5: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นคือคุยเผื่อตีเลยไม่ใช่แบบพอเลี้ยงไปปั๊บไก่อ่อนน้าก็รู้อยู่ไก่อ่อนบางทีมันหนักมันเพิ่มเดี๋ยวไม่
5: ต้องไปมันไปแน่นอน
1: เออเดี๋ยวไปตกกิโลกันไม่ได้ชนกันอีกประมาณนั้นอ่าฮะ
5: ใช่คร
1: ับ นักอ้วนบอกว่าได้คู่แล้วนานๆจะได้คู่ทีได้คู่ยากด้วยจะขับมอเตอร์ไซค์วินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปต้องตี
5: ครับ
1: 2.82 นะครับชนกัน 2.82 แล้วต่อแล้วนะผมเห็นตามป้ายเลย
5: ห่างกันเท่าไหร่ผมจำ
1: เรา66
5: 2รอบ
1: หรือไง66เขา44
5: น่าจะประมาณนั้น
1: คือ
5: ไม่คมกันหรอก
1: ไม่คม
5: ต้นผม
1: เรายาว
5: ก็บอกไม่ต้องไปทาเปล่าประโยชน์เพราะคือเดือยมันไม่มีกันทั้งคู่อ่ะ
1: ครับ
5: คือเดือยนี่แบบ
1: ทู่มาเลยอ่ะผมเห็นเป็นกระสุนมาเลยครับ
5: ใช่ใช
1: ่แต่คือของเรายาวกว่าแล้วก็เลย66ของเขาสั้นกว่าก็คือ44ประมาณนั้น
5: ใช่ครับตามสภาพเดือยถูกต้อง
1: กำหนดชนกัน3ยก
5: ครับ
1: ยกละ23
5: ปกติของทาง
1: ปกติทางสนามเลยนะครับ3ยก
5: คร
1: ับ สตาร์ทข้างละ 500,000 เลย
5: ครับ
1: แล้วความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ของเจ้า
5: ตอนนี้ก็สมบูรณ์ดีนะ
1: ตองแหม่มใช่มั้ยนะ
5: ใช่เจ้าตองแหม่มหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น สมบูรณ์ดีเราก็คือทั้งคู่อ่ะผมว่าทั้งก๊อฟและผมอ่ะคือเปรียบไก่เราก็อยากชนทั้งคู่อ่ะนะครับ
1: นะ
5: เปรียบไปแล้วนะด้วยซุ้มมาตรฐานระดับน
1: ี้
5: ผมว่าเขาอยากชนกันทั้งคู
1: ่ครับนะบอกลูกน้องจะขับแก๊ปแล้วใช่ไหมต้องตีแล้ว
5: ต้องตีแล้ว
1: ต้องตีแล้ว
6: เกมกีฬามันก็ธรรมดาพี่มันไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าคือไก่มันตรงกันมันก็ต้องตีแหละ
1: ต้องตีครับ
6: ใช่ใช่ใช่
1: เราซื้อไก่มาตีนะเราไม่ได้ซื้อไก่มาเลี้ยงฟังเสียงขันถูกต้อง
6: ใช่ใช่
1: ครับผมก็คือความพร้อมต้องถามนี่ว่าตอนเนี้ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วครับ
6: จะต้องแบบจริงๆอ่ะมันก็ใช้คำว่าสมบูรณ์เลยนะจริงๆถ้าไม่ใช่อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยคงไม่ทันแต่ถ้าอาทิตย์หน้าจริงๆมันก็ต
1: ีได้มันก็ทันนะ
6: อาทิตย์ที่สองเนี่ย
1: ครับ
6: มันก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละ
1: ครับ
6: แต่อย่างว่าด้วยองค์ประกอบการนัดของทางสนามเนี่ย
1: ครับ
6: มันก็จะมีวันของเขาเนาะเราก็ให้เกียรติเขาเนาะ
1: ครับ
6: มันวันนี้เราก็ต้องนัดกันไปวันนี้
1: ครับครับ
6: ซึ่งเป็นวันที่8
1: ครับ
6: ที่8
1: คือไก่
6: สิงหา
1: คือไก่ตอนเนี้ยคือเกือบ 100% แล้วนะครับ
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ่ะพูดกันตรงๆคือเลี้ยงรอวันชนเท่านั้นเอง
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคสุดท้ายนี้นะอ้วนมีอะไรฝากให้กับ FC ซุปเปอร์เจียงบ้างครับนะ
6: ก็เป็นการสร้างสีสันดีกว่านะครับดูเพื่อเป็นเกมกีฬาเนาะ
1: ครับ
6: ดูเพื่อการเกมกีฬาก็ให้เอาใจเชียร์ใจช่วยทั้งสองซุ้มสองฟาร์มนะครับ
1: ครับ
6: ครับ
1: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานซุปเปอร์เจียงประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับนะขอบพระคุณมากเลยครับ
6: ครับผ
1: มนะวันที่2นี้ไป WCL ว่าเขาไม่เนี่ย
6: ไป
1: นะเดี๋ยวเจอครับนะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับโอเคนะครับนะอ้วนนะครับเป็นผู้ใหญ่อีก1ท่านที่ผมให้การนับถือนะแล้วอันนี้ผมพูดจากใจนะไม่ใช่เยือนยอผมยกให้แกเป็นไอดอลเลยนะทั้งเลี้ยงทั้งการเปรียบแล้วสายตาในการคัดไก่ผมกล้าพูดได้เลยอันนี้ไม่เป็นดราม่านะต้องบอกงี้ก่อนไม่เป็นดราม่านะคือไก่ที่มาชนกันเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างคิดว่าตัวเองเก่งคัดมาดีแต่บทสรุปเนี่ยว่าใครจะคัดได้ดีกว่ากันน่ะก็คือสนามการแข่งขันการเลี้ยงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เริ่มต้นการคัดมาเนี่ยการคัดคือไก่เก่งแล้วบางทีทางชนบางทีการช่วยไก่การเลี้ยงอ่านทางชนคู่แข่งคือทุกอย่างประกอบหมดแต่ตรงเนี้ยมันรวมอยู่ที่นะอ้วนซุปเปอร์เจียงคือคัดดีสายตาดีรู้ว่าไก่เขาชอบแบบนี้ไก่เขาตีแบบนี้ไก่เขาชอบแบบนี้เลี้ยงมาปั๊บหาคู่เปรียบแบบนี้แบบนี้แล้วตรงตามสเปคแล้วไก่พอได้คู่กันไปปั๊บมันโชว์เลยสังเกตได้ว่าอันนี้ผมพูดตรงๆสังเกตได้เลยนะซุปเปอร์เจียงเอาตัวไหนออกชนถ้าเกิดชนะมีราคาขายได้ทุกตัวโอเคฝากติดตามด้วยนะครับของนักอ้วนซุปเปอร์เจียงเจ้าตองแหม่มโอเคตัวต่อไปเลยนะครับสวัสดีพี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องสัมภาษณ์กันเมื่อวานนี
7: ้
1: สุดยอดได้ต่อ7พี่อันนี้คุยกันตรงๆนะไม่ใช่แบบแบบแกล้งพูดหรือแกล้งอะไรพี่2ตัวล่าสุดเนี่ยพูดจากทั้งบึงทับแต้ทั้งหนองสีฟันเนี่ยคนมองแพ้ทั้งคู่แล้วเลิกทั้งคู่อันนี้ถามจากใจพี่มีคิดลับอะไร
7: ก็ไม่มีอะไรนะพี่มันก็ไก่เราเลี้ยงไปมันสมบูรณ์ปกติอยู่แล้ว
1: คือเลี้ยงให้สมบูรณ
7: ์มันเลือดมันขึ้นหัว
1: ครับ
7: เราก็แค่ทำให้เลือดมันหยุดก็แค่นั้น
1: อ๋อเอาง่ายๆคือหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ถูกต้องไหมเอาให้ร่างกายคือมา 100%แล้วแผลไก่เนี่ยคือเราแก้ไขตามอาการเลยอย่างล่าสุดคือเขาเหมาะเลือดขึ้นหัวเราก็ต้องทำให้เลือดมันหยุดไม่ให้มันขึ้นโอเคโอ้โหพี่ลกสองนี่ผมมองแพ้เลยนะเมื่อวานเนี้ย
7: ใช
1: ่ไหม
7: บึงทับแต้ก็เหมือนก
1: ัน บึงทับแต้หนักกว่านี่นะ
7: แต่สองตัวนี่ยังไม่เท่าไอ้ตัวก่อนเลยไอ้แจรถเกี่ยวอะไร
1: ต
7: ีร้าน
1: ครับ
7: ตัวน
1: ั้
7: น
1: โ
7: ห
1: หนักไอ้ตัวนั้นหนักไอ้ใจรถเกี่ยวหนักฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรพี่นัทนายล่าสุดได้คู่3ล้านเราคุยกันไปแล้ว
7: คร
1: ับ แต่ตัวนี้นัดต่อไปเลยชนล้านเจอกับซุปเปอร์เจียง
7: ใช่ครับพี
1: ่ถามตรงๆพี่ตัวนี้เป็นตัวสู้มั้ยอีกตัวนึงของนัทนายมั้ย
7: ก็ตัวสู้นะ
1: เป็นตัวเล่นตัวชอบของทางทีมงานนัทนายอีกตัวนึงไก่ตัวนี้ครับ
7: ไก่ผมยังไม่ได้เห็นตีอะไรหรอกตอนแรกมีน้องมันพักหมาบอก
1: ครับ
7: ว่าจะเอามาให
1: ้ครับ
7: ผมก็เลยรับปากก็เอามา
1: ครับไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่ก๊อฟ
7: เจ้าของเก่าเขาตั้งหมาฮาแลนด์ครับ
1: เจ้าฮาแลนด์
7: คร
1: ับ แล้วอยู่กับเราแล้วก็ชื่อฮาแลนด์ตามเจ้าของเก่าเลยหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่พี่
7: เขาเลย
1: ตามชื่อเขาเลยฮาแลนด์ฮาแลนด์เนี่ยคือเป็นไก่ที่น้องส่งมาให้เลี้ยงหรือว่าเราไปซื้อน้องเข้ามาอะไรยังไงพี
7: ่ก็ซื้อแหละครับแต่ว่าราคาก็คนอื่นเขาก็ให้แพงกว่า
1: ครับเอาง่ายคือไก่ชับมิดอยากให้อยู่กับเราประมาณนั้นนำเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่ฮาแลนด
7: ์50,000นะ
1: 50,000คือที่อื่นนะคือคนอื่นให้เป็นแสน
7: มีคนโทรมาให้แสนกว่าบาท
1: แสนกว่าบาทนะครับฮาแลนด์ไก่เนี่ยฮาแลนด์พ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนพี่พอรู้ไหม
7: พ่อมันเป็นไก่สายของน้องคนที่เอามาให
1: ้อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับคือน้องคนที่เอามาให้เดี๋ยวต้องถามงี้เขาบอกว่าเราเก่งอะไรยังไงพี่ก็บอกไม่เห็นด้วย
7: ตอนแรกไม่เห็นแล้วเขาก็ส่งคลิปมาผมก็ไม่ได้ดูผมดูแป๊บเดียววันผ่านก็บอกเอามาเลย
1: เอามาเลยดูวันผ่านได้นะครับ50,000เอามาเลยคือดูคลิปผ่านๆก็คือยังเห็นไม่ชัดเอามาเลย
7: ใช
1: ่พอมาเห็นคือพี่ก่อนหน้าที่เขาจะมาให้เราเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวต้องถามนี่ก่อน
7: ชนะมา2หรือ3เที่ยวไม่แน่ใจ
1: 2หรือ3เที่ยวชนะไวแข้งดีมา
7: ใช่
1: นะครับแล้วก็โทรบอกเราส่งคลิปให้เราดูคือเราก็พกพวกกันอยู่แล้วคือดูคลิปผ่านๆไปแล้วก็อ่ะราคา 50,000 ก็เอามาเลยประมาณนั้นนะครับตอนนั้นน่ะคือพี่รู้มั้ยว่ามีคนอื่นให้พี่ให้เขาเกินมากกว่านี
7: ้ก็เพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีคนให้เขาแสนนึงแต่
1: เขาไม่ขายครับ
7: ใช่
1: เอาอ่ะคือเขาบอกว่ามีคนให้ผมแสนนึงไม่เอาอ่ะผมพี่เอาไปเรื่องผมเอาแค่ 50,000 พอพี่บอกเอามาเลยพอเอามาอยู่กับเราเสร็จปั๊บมีคนมาถามซื้อพี่200,000เลยเหรอ
7: ใช่
1: นะครับอ่ะโอเคพอมา
7: เขาบอกว่าพี่ก็ขายได้นะไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมหรอกผมก็จะเอาไว้ตีเนาะ
1: ครับโอเคก็คือพอตอนแรกยังไม่เห็นคลิปก็มองแค่ผ่านๆแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยพี่เอามาเตะเช็คเนี่ยพี่ว่ามันเก่งไหมที่พอเห็นก็ตาตัวเองอ่ะ
7: มันก็เก่งนะ
1: เขาว่าเก่ง
7: คือผมได้มาปุ๊บตอนแรกที่ผมบอกว่าให้เอามาแล้วประมาณ 3-4 วัน
1: ครับ
7: ถึงเอาไก่ให
1: ้ครับ
7: พอหลังจากที่ตกลงซื้อผมก็มานั่งดูคลิปนั่งดูคลิปว่าชอบเลย
1: อ๋อก็คือหลังจากที่ตกลงซื้อแล้วเนี่ยเราค่อยมานั่งดูคลิปแบบจริงจังอะนะฮะพอนั่งดูคลิปแบบจริงจังคือดูคลิปเต็มแล้วชอบมันเก่งฮะคือถามว่า
7: ถามน้ำหนักถามอะไรพอวันเอาไก่มาส่ง
1: ครับ
7: ผมก็นัดดูเลย
1: ครับคือพอมาดูคลิปแบบจริงจังแล้วมองว่าดูชอบเนี่ยคือมันเป็นไก่สไตล์ไหนพี่เอาคร่าวๆพอแม่นหรือว่าใช้ตอหรือว่าม
7: ันเป็นไก่แข้งลึกปีมันตีแผลแปลกๆ
1: เป็นไก่แข้งลึกตีดอกนะครับประมาณนั้นนะครับตีไก่กลัวฮะชอบเลยนะครับก็คือเห็นจริงจังแล้วชอบแล้วพอมาเตะเช็คของแรกพี่ชอบไหมพอเห็นด้วยตาปะด้วยตาตัวเอง
7: ชอบ
1: เลยแล้วอยู่ในน้ำเลี้ยงเราด้วย
7: ใช
1: ่แล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยชนะกี่เที่ยวพี
7: ่ไม่อยู่กับผมยังไม่ชนะเลย
1: เพิ่งเอามาเลยแล้วประกาศฮะ
7: เอามาแล้วก็พอไก่มาถึงไก่ถึงปุ๊บผมก็ดูตัววันนั้นเลย
1: คือไก่เนี่ยต้องไล่อย่างนี้ก่อนไก่เนี่ยพอเขาชนะมาเสร็จปั๊บเขาก็บอกเราเก่งคุยให้เราฟังอะนะพักพวกกันพี่ก็โอเคพักพวกกันเชื่อแล้วก็ส่งคลิปมาก็คือดูแค่ผ่านๆด้วยไม่จริงจังด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกเขาเอาเราแค่ 50,000 เอาโอเคพี่เอามาไก่มาส่งก็คือ 3-4 วันค่อยมาส่งประมาณนั้นแต่หลังจากที่เราตกลงซื้อแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูคลิปแบบจริงจังฮะดูคลิปแบบจริงจังแล้วชอบพอไก่มาส่งแล้วปั๊บพี่ก็หาคู่ได้คู่เลยก่อนมาเตะด้วย
7: ไม่ได้เตะอะไรเลยครับ
1: ไม่ได้เตะ
7: ถึงไก่มาส่งประมาณตอนที่ยัง
1: ครับ
7: 2ทุ่มก็ดูตัวเลย
1: ออกไป2ทุ่มดูตัวเลยก็คือได้คู่ก่อนดูก่อนเตะนะก่อนเตะเป้าด้วยได้คู่เนี่ยนะครับไปดูตัวพอไปดูตัวเนี่ยต้องถามว่าพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเรา
7: ก็ชอบแต่ว่าของเขาก็จะผิวดีกว่าหน่อย
1: ครับเขาดูผิวดีกว่าเราประมาณนั้นแต่ไก่เนี่ยมันสรีระใกล้เคียงกันคือช่างชน 2.82 มันเป็นไก่หนุ่มทั้งคู่ถูกต้องไหมคือเท่าที่ผมคุยกับอ้วนอ่ะคือเราคุยตีอ่ะไก่เนี่ยก่อนดูตัวเราคุยกันที่ 2.8 แต่ไก่เนี่ยมันเป็นไก่อ่อนมันสามารถขยายไ ก็คือเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพราะว่ามันช่างชนเดี๋ยวมันจะตกกิโลมานั่งเถียงกันนั่งอะไรกันเดี๋ยวไม่ได้ตีก็คือเผื่อไปเป็น 2.82 ประมาณนั้นนะฮะตอเนี่ยผมเห็นนะคือพูดตรงๆนะพี่คือมันต่างแค่ความยาวมันทู่ทั้งคู
4: ่ใช
1: ่ๆก็คือเรา44เขา66
4: คร
1: ับ เราเทคของก็กำหนดชนกันแค่3ยกก่อน
4: 3ยกครับพ
1: ี่3ยกถามตรงๆเลยพี่พี่ก๊อฟคิดว่าได้เสียมั้ย3ยก
4: ผมว่าได้เสียนะ3ยก
1: 3ยกคิดว่าได้เสียนะในความรู้สึกเราคือเราได้ตีเราก็น่าจะฉายชุดเดียวถ้าเกิดเขาได้ตีเราเราก็เอาแน่คือเราก็คิดว่า
4: ไปไม่ไหว
1: ไปไม่ไหวนะครับ3ยกก็มองว่าน่าจะได้เสียกันนะครับสตาร์ทกันที่ครั้งละ 500,000
4: ครับ
1: นะครับตอนนี้ป้าย 1,100,000 บาทล่าสุดเจ้าฮาแลนด์ความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ 100% มั้ยครับ
4: ก็100นะครับ
1: 100คือเอาพูดตรงๆคือเลี้ยงรอวันชนแค่นั้นเองประมาณนั้นโอเคสุดท้ายนี้พี่ก๊อฟมีอะไรฝากกับ FC นัทนายฟาร์มบ้างครับพี่
4: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
1: ครับ
4: ชุดหลังนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน
1: จริงผมเชื่อเก่ง ผมเชื่อเก่งมากชุดหลังนี้เลี้ยงมาดีมากโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานและในฟาร์มประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพ
4: ี่ก๊อฟ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมพูดตรงๆนะและในฟาร์มตีแพงๆชุดหลังนี่นะเลี้ยงมาดีมากไก่เลี้ยงมาดีคัดมาดีนะครับอย่างล่าสุดเจ้าสาขาบอยค่าตัว3.5 ล้านย้ายไปหนุ่มนงมีนะครับนั่นก็คัดมาดีมากนะครับตัวนี้เจ้าฮาแลนด์ผมดูจากหูเฮงแล้วสวยนะเป็นไก่สวยนะครับเขาบอกเป็นไก่แข้งลึกก็ฝากติดตามนั้นในฟาร์มด้วยโอเคช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาเจฟาร์มของผมนะครับกระปุกละ100บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีทักหาไอ้มินได้เลยนะครับ0615742565นะครับย้ำนะครับทักหาไอ้มินได้เลยนะครับ0615742565ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการชิดน้ำปั้มไก่ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภกิจธรรมพันธ์ร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริคนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
10: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิ

0: เติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
2: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังฮอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO

0: les deux.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

0: สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟินิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ลแอนโทนีทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทํานองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลอัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลีฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาริดอาเรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคีฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอาเรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอาเรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาฮาม่าซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชดจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Lakers เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของ Cleveland Cavaliers เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของ New York Knicks เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือ New York Knicks พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลิฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขุกขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแ มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ลบ260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยใน Playoff ครับระบบการโรเตชั่นของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนไวมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk กันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับในทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Play Off ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบ Enduro ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ บรันสันสไปด้าดูเอลครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปด้านะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวน์นั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cav และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและ Cleveland เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ Offensive Rebound Percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจเรมบอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ล แอนโทนี ทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาล บริดเจสครับและสภาพความพร้อมของตัว OG อานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบริดเจสเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่า ถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาวันมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมต่อฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี net rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางดราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็น Spurs อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับ เขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG อนูโอบีกลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปลันคาวาเลียเองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำสองซ้ำสามได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกซ์ที่จะต้องยิงกาดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคิดว่าคาเบียเองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: แสลมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณขับผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงและก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญกระดาษจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับครับเรื่องราวของพระเก่าพระกุหรือพระเกจิอาจารย์นะฮะยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับครั้งหนึ่งผมได้เป็นบรรณาธิการหนังสือนิสานพระเครื่องมรดกพระเครื่องแล้วก็ได้การจัดสร้างพระวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย์พระกุยอดนิยมของภาคอีสานอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ที่แจกในงานประกวดต่างๆนะฮะครับก็จะมีหลากหลายบางองค์นี้ราคาหลักล้านเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูเข้าไปชมวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเกจิอาจารย์หรือเหรียญคณาจารย์ของภาคอีสานนะฮะที่มีความนิยมมากน้อยนะฮะนี่คือพระพิมเขาแล้วฟ้าแดดสูงอย่างก็คือพระธาตุยาคูที่อำเภอกำมราศัยนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปางปฐมเทศนาครับหรือปางปาฏิหาริย์นะฮะท่านสังเกตนะฮะรูปลักษณ์ต่างๆด้านล่างจะมีฤาษี2องค์นะฮะครับก็นี่คือเป็นเนื้อดินเผานะฮะเป็นพิมพ์กลางปัจจุบันนี้หาสมบูรณ์นี่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วก็นี่คือกุฟ้าแดดสูงอย่างครับพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เม็ดกระบอกหรือเม็ดกระบอกตัวเล็กเม็ดเล็กๆนะฮะครับเป็นพิมพ์ที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะโบราณเขาบอกว่าการเม็ดมีพระองค์เล็กนี้นำมาเอามาอมหรือมาพกพาราชนาติดตัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกฮะกุบ้านแต่นะฮะครับก็สวยงามถ้าดูปกนะจะเป็นปก5แล้วก็ยังมีบัวฟันป่าเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานอันนี้ก็จะเป็นกุกันทรวิชัยกันทรวิชัยก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารภาพมหาสารคามเป็นอำเภอกันทรวิชัยครับก็หนึ่งในเขาเรียกว่าสี่มุมเมืองหรือพุทธมณฑลของภาคอีสานนะฮะครับนี่ก็คือทวาราวดีครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่ใหญ่หน่อยนะฮะครับสวยงามมากนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นกันทรวิชัยพิมพ์กลางนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับสวยงามมากครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะที่สำหรับไว้บูชาพกพาราชนาติดตัวนะครับกุกันทรวิชัยปัจจุบันครับก็ค่อนข้างที่หาชมได้ยากและที่วัดนะฮะครับก็ไม่มีมีองค์ใหญ่อยู่องค์ที่ว่าค่อนข้างที่จะชำรุดนะฮะครับนี่คือกันทรวิชัยครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปกเขาเรียกว่าพระปกตัดเดี่ยวนะฮะครับกุพระธาตุนาดูนนะฮะครับตัดเดี่ยวนี่คือเป็นปกคู่แล้วมาตัดเดี่ยวนะฮะครับมาตัดเดี่ยวนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาทวาราวดีอายุ 1,200 ปีนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพุทธมณฑลเป็น4มุมเมืองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มมาลวิสมาธิอันนี้การทรวิชัยก็คือ4มุมเมืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระธาตุนาดูนปกเมืองภัยฟ้าแดดสูงอย่างแล้วก็จะเป็นการทรวิชัยนะฮะท่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุพระธาตุนาดูนครับเป็นพระตัดก้าวเป็นพระที่ตัดจากเป็นพระแผง108หรือว่าเป็นพระพิมพ์ว่าวพิมพ์จุฬานะที่แตกหักชำรุดเสียหายก็นำมาตัดเป็น3เป็น5เป็น7เป็น8นะฮะแล้วแต่ว่าจะหักแตกหักตรงไหนนะฮะครับปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลายตัน ครับไม่ว่าจะเป็นตัดเดี่ยวนะฮะหรือจะเป็นตัดก้าวที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะครับเป็นพระแผงนะฮะครับนี่คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะวัดมหาชัยนะฮะครับอยู่สร้างมาปีพ.ศ.2573นะฮะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะฮะครับก็สวยงามมากนะฮะเป็นเหรียญเก่าของภาคอีสานนะฮะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้จะเป็นเนื้อเงินกระไรเงินนะฮะครับก็เป็นเหรียญพระแก้วมรกตสร้างเมื่อปีพ.ศ.2473นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคณาจารย์สร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะเป็นเนื้อกระไรทองนะฮะปัจจุบันครับเหรียญบางเหรียญนี่หาชมได้ยากครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482นะฮะครับก็เป็นเหรียญที่หาสมบูรณ์หาสวยนี่ก็ยากนะฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อลานะฮะ242509ครับเหรียญไม่เก่าแต่มีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะฮะปัจจุบันครับพระเกจิอาจารย์บางองค์นี่ต้องใช้คำว่าเรียกว่ามีศิษยานุศิษย์และมวลมหาประชาชนที่นำไปใช้พวกพาราชนาติดตัวก็เกิดอภินิหารมากมายนะฮะอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2497เป็นเหรียญไม่เก่าแต่เรียกว่าตารีดนะฮะได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ปกใหญ่นาดูลนะพระธาตุนาดูลที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.เมื่อ1,600ปีที่แล้วสมัยทวาราวดีนะฮะ

นะดูนะสภาพความสวยแล้วเนื้อครับก็อยู่ที่การบรรจุอยู่นะฮะอยู่ใต้กุกลางกุบนกุโดนน้ำไม่โดนน้ำนะถ้าโดนน้ำแล้วผิวนี่ก็จะก่อนร่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปกเล็กกุนาดูนครับก็อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่นะฮะในอดีตนะก็เรียกว่าสี่มุมเมืองครับเมื่อสมัย1,600 ปีเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีพระธาตุนาดูนจะมีเมืองไพจะมีฟ้าแดกสูงยางก็คือพระธาตุยาคูแล้วก็จะมีกันทรวิชัยก็จะมีพระยืนนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นปกคู่นะฮะปกคู่ท่านสังเกตไหมครับจะมีปกคู่แล้วก็จะมีสถูปนะฮะบางท่านก็รู้เท่าไปถึงการก็นำมาตัดแบ่งกันนะเป็นปกเดี่ยวแล้วข้างบนเป็นรูปเจดีย์อันนี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนี่คือทวาราวดีเขาเรียกว่าพิมพ์ดีลาหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะหรือท่านปราชญ์พิสารมูรศาสทรเอามาตั้งไว้เลยว่าเป็นพิมพ์บั้มแพงที่สุดในกุของนาดูนสภาพสวยๆต้องเป็นล้านนะฮะครับพระเปิดโลกนะฮะสมัยทวาราวดีความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จจากดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมารดานะฮะเปิดสามโลกให้เห็นนะฮะมาสวรรค์ที่มีเทวดาไม่ดีจะต้องบรรลัยหายสิ้นจะต้องสิ้นไปเลยนะฮะมนุษย์ที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีนะฮะแล้วก็ที่เป็นคนที่ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะฮะครับก็จะต้องบรรลัยหายสิ้นนรกนะฮะพวกยมพบาลหรือพวกที่ตกนรกแล้วไม่สำนึกความผิดนะฮะก็จะต้องตกนรกต่อไปนี่คือพิมพ์เปิดโลกนะฮะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าร่างเมืองหรือปางปฐมเทศนาครับจริงๆก็คือปางปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงธรรมจักรกับพระสูตรโปรดแก่ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏฐัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิจนพระเรียกว่าพระปัญจวัคคีย์นะฮะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปฟังธรรมอนัตตลักขสูตรก็จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะและคนที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดที่เป็นข้าราชการนะฮะต้องมีพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์นั่งเมืองมีแล้วท่านจะนั่งอยู่ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะฮะครับเป็นพิมพ์ปางปฐมเทศนาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เสด็จจากดาวดึงนะฮะครับก็เป็นพิมพ์เปิดโลกเหมือนกันครับอันนี้ก็ประทานพรก็คือเปิดโลกนะฮะจะเสด็จจากดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมารดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเป็นเนื้อเดินเผาครับอายุ 1,200 ปีครับในยุคของทวาราวดีนะฮะปัจจุบันครับพระที่สมบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากพระที่สมบูรณ์แล้วว่าเรียกว่าไม่มีแตกหักชำรุดเสียหายเพราะพระนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะขนาดเท่าฝ่ามือ4นิ้วนะฮะครับก็สมบูรณ์นี่ครับการเวลาล่วงเลยมา 1,200 ปีนี่ครับก็จะบุบสลายเสียหายไปตามการเวลาบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมาเลื่อยมาตัดเอาเฉพาะองค์พระนะฮะแล้วก็อย่าเอาข้างๆที่เป็นเทวดาที่เป็นฤาษีนำไปบูชามาไม่เลี่ยมเพราะว่าการองค์ใหญ่นี่บางคนบอกว่ามันเลี่ยมยากนะฮะอันนี้ครับนี่ก็สุดยอดครับเป็นปกเรือนแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในกุนาดูนะตอนที่ขึ้นมานะฮะครับก็พบยากแล้วองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปัจจุบันก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับองค์อื่นครับที่ไม่สวยก็แตกหักทะลุเสียหายแล้วก็คนรู้เท่าไปถึงการก็นำเอาองค์เฉพาะองค์พระนำมาเรื่อยและนำมาเรียมพระองค์พระนะฮะนำมาบูชาพกพาราชนาจิตตัวครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้ต้องคุยกันด้วยเลข7ตัวนะเลข7ตัวเลยนะฮะครับก็บางทีมีเงินแล้วบางทีจะหาซื้อหาบูชาพระแบบนี้ก็คงจะยากมากนะนี่คือพระในตำนานนี่คือพระประวัติศาสตร์นี่คือพระที่ทุกคนนี้ดูแล้วแม้กระทั่งรูปถ้าตัดเอาไปบูชาก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปางปฏิหารตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดาลงมาฟังธรรมนะฮะครับก็จะมีด้านบนจะมีพวกเทวดาจะมีเทพต่างๆแล้วก็จะมีฤาษีอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระใหญ่เป็นพระพิมพ์นะฮะที่เรียกว่ามายุคนั้นนะฮะรู้เท่าไปถึงการก็นำไปตัดเอาเฉพาะองค์พระเนี่ยนำไปใส่กรอบนำไปเลี่ยมเพราะว่าทำไปเลี่ยมทั้งหมดนี้ห้อยก็เป็นใหญ่คือเป็นพระที่จะต้องบูชาอยู่ที่บ้านเป็นพระแผงนะฮะครับ

0: บันครับคนนำเอาไปทำกรอบตั้งบูชาไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะนี่คือ 1,200 ปีครับสมัยทวาราวดีกุนาดูนเกณฑ์พระพิมพ์ปางปฏิหารนะฮะท่านบูชาแล้วความปฏิหารที่จะบังเกิดกับท่านก็จะมีนะฮะอยู่ๆแล้วก็รวยร่ำรวยโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมเร้าเบียดเบียนก็จะหายไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะจึงเป็นที่มาของปางปฏิหารครับอันนี้ก็เหมือนกันครับปางปฏิหารนะฮะแต่มันจะมีหนาจะมีบางเนื้อนะครับความมาตรฐานของเนื้อผมไม่ต้องเรียนต้องทุกท่านทราบนะฮะมีบางกับหนาแล้วก็มีดำมีแดงมีขาวอยู่ที่การเผาอยู่ที่การบรรจุอยู่ในกุนะฮะครับถ้าเผาด้วยไม้ที่แข็งครับเนื้อก็จะออกมาลักษณะดำเขาเรียกว่าราหูเสด็จถ้าเผาด้วยไม้ที่เนื้ออ่อนก็จะออกมาลักษณะเหลืองและขาวนะฮะและการที่บรรจุอยู่นะฮะในกุนะฮะถ้าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับสภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนกันถ้าก้นกุก็จะมีน้ำนะฮะพระออกมาก็จะไม่สวยกลางกุก็จะพอที่จะมีขี้กุแต่บนกุนี่เป็นพระที่สวยนะฮะแต่บางท่านบอกว่าดูค่อนข้างที่จะยากเพราะพระสวยกลัวจะเก๊แต่จริงๆมีหลักในการดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นพิมพ์ทรงนะฮะครับก็ความคมความชัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มโพใหญ่ครับของนาดูนะฮะเป็นพระที่สวยงามมากครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เขาเรียกบรรเพ็ญพุทธกิริยาตอนที่สมเด็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนะฮะครับท่านดูไหมครับการแกะการพิมพ์การรายละเอียดของพระพิมพ์ชุดนี้ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะแล้วเนื้อดินเผานี่ครับก็ต้องเรียกว่านำเอาดินที่เป็นมหามงคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินใจกลางเมืองนะชื่อที่เป็นมงคลในสมัยยุคโบราณนะฮะแต่ปัจจุบันก็ต้องเป็นอ่างทองอู่ทองกำแพงเพชรสุโขทัยนครสวรรค์นะฮะครับดินที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะนำมาเผาด้วยไม้ที่เป็นมงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามนะแล้วก็ต้องเผาในราชวัตรจตุรงค์ก่อนเผาก็ต้องทำพิธีนะฮะเขาเรียกว่าเทวตาผีอัญเชิญถวยเทพเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานแล้วก็นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คือพระพิมพ์ปกโพใหญ่ที่สวยงามมากของกุนาดูนนะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามต้องใช้คำว่าสวยสุดๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มโพเล็กนะฮะครับเป็นซุ้มโพเล็กเป็นพระที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมีโพอยู่ข้างบนอันนี้เป็นพระที่ตอนเปิดกุมาก็จะมีสิทธิ์เรียกว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธพิมพ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็เลยได้ตั้งเป็นพิมพ์ที่อ่านดูแล้วว่าเป็นปกโพแล้วเป็นองค์เล็กก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นพระซุ้มปกโพเล็กนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะสีสันต่างๆนี่ก็จะมีขึ้นมีสีดำสีแดงสีขาวนะฮะบางองค์นี่จะมีขี้กุที่ติดบางองค์ก็จะชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาอันนี้ก็จะเป็นปางที่เสด็จจากดาวดึงครับเสด็จจากดาวดึงก็คือปางเปิดโรคนะฮะหลังจากที่โปรดพุทธมารดาด้วยเทศนาเสร็จแล้วก็คือวันออกพรรษาวันเขาเรียกว่าเทโวโรหณะนะฮะครับที่ออกพรรษาแล้วก็จะมีประเพณีที่จะมาเขาเรียกว่าทำบุญตักบาตรเทโวแต่ออมเปรียบเสมือนว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงหลังที่ได้โปรดพุทธมารดาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่คือปางเสด็จจากดาวดึงครับมาถึงพระแผงนะฮะพระแผงนี่ก็สร้างตามคติความเชื่อก็เป็นพระอรหังนะอันนี้32พระอรหังนะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะฮะครับก็จะมี108อรหังแล้วก็มาถึงขณะนี้เวลานี้ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาทุกคนก็เลยนำเอามาตัดเป็นตัดเดียวตัด3นะฮะครับนี่คือตัดเดียวข้างบนก็คือหักแล้วก็มาตัด3นะฮะมาตัด3แล้วก็มาตัดไล่มาเลยตัด5นะฮะเป็นแผงหรือจะมาตัดเรียกว่าตามโค้งตามองค์นะฮะครับนี่คือที่มาของกุนาดูนเป็นพระแผงครับภาคอีสานครับก็จะมีพระยอดนิยมอีกมากมายนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นพระกุนะหรือจะเป็นเหรียญคณาจารย์ที่มีเขาเรียกศิษยานุศิษย์ที่การบูชาเหรียญหลักล้านหรือพระองค์หลักล้านเราจะให้ไปดูต่อเลยนะว่าภาคอีสานมีพระยอดนิยมมากมายหรือเป็นพระกุมากมายขนาดไหนนะเรียนเชิญทุกท่านไปดูกับผมพร้อมๆไปเลยนะฮะครับมานี่คือพระเขาเรียกว่า15พระอรหัง ของกุพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะฮะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในสมัยทวาราวดีครับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระอรหังต์15พระองค์นะฮะครับที่หาสมบูรณ์ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากก็จะมีเรียกว่าในคนมวลมหาประชาชนในยุคนั้นในตอนที่เปิดกุฏิใหม่ก็มีความเชื่อมีความเชื่อว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ที่อยากจะนำบุตรไปบูชาพกพาราชนาติดตัวก็เลยนำมาตัดให้มันเล็กนะฮะหรือว่าได้ไปแล้วก็จะมาแบ่งกับพวกญาติพี่น้องหรือจะเป็นครูบาอาจารย์องค์นี้ก็จะเป็นพระพิมพ์สี่มุมเมืองนะฮะสี่มุมเมืองก็คือจะมีพระสี่องค์ที่นั่งอยู่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของสี่มุมเมืองเป็นเนื้อดินเผานะฮะจะออกดำออกแดงนะฮะก็แล้วแต่การแล้วแต่การบรรจุอยู่ในกุว่าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับว่าบางองค์ก็จะชำรุดเสียหายแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะฮะอันนี้ครับก็จะเป็นพระแผงอรหังต์168นะฮะพระอรหังต์นะครับพระพุทธพระอรหังต์168พระองค์ครับแผงนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปกตินี่ขึ้นมาแล้วก็จะแตกหักชำรุดเสียหายแล้วก็นำเอาไปแยกเป็นพระ3พระ9พระ5นะฮะพระ4นะฮะครับก็แล้วแต่การแตกว่าจะแตกแบบไหนนะปัจจุบันครับแผงสวยๆแบบนี้ก็ต้องพูดไปด้วยราคาเลข6ตัว7ตัวเลยนะฮะครับนี่คือพระแผงนะอันนี้จะเป็นพิมพ์ลักษณะว่าว่าวจุฬานะฮะครับความหมายในสมัยโบราณนะก่อนที่การที่จะทำพระพิมพ์ขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นพระว่าวจุฬาพิมพ์อรหังนี่ก็มีความหมายว่าว่าวจุฬานี้มันจะเป็นว่าวที่อยู่บนสูงสุดแล้วก็จะเป็นว่าวที่เป็นจักรพรรดิของท้องจักรวาลครับก็ไม่มีว่าวอื่นที่จะมาสู้ว่าวจุฬาได้เลยนะฮะคติความเชื่อก็เลยนำมาสร้างเป็นพระอรหังต์เป็นพิมพ์ว่าวจุฬานะฮะครับก็หาสมบูรณ์ก็ค่อนข้างยากอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น63พระอรหังต์นะฮะครับความหมายต่างๆนี่ครับเราต้องมาเปิดตำราดูว่า63พระอรหังต์นี่จะมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแบบไหนทำไมจะต้องใช้พระพิมพ์63พระอรหังต์นะฮะเลข6คืออะไรเลข3คืออะไรนะฮะความหมายไม่ลึกซึ้งเราต้องไปดูครับนี่คือภูมิปัญญาความคิดหรือฟ้าเรียกว่าเป็นลายแทงตั้งสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะฮะครับ63พระอรหังต์นะกุพระธาตุนาดูนนะครับมาถึงตรงนี้นะวังเพิ่มนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอศรีชมพูนะฮะเป็นพระที่ขึ้นมาจากกุนะฮะก็พิมพ์ทรงนี่ก็เป็นพระร่วงก็เลยก็คือเปิดโลกเลยแหละนะฮะเป็นพระร่วงคือประธานพรหรือเปิดโลกเนี่ยครับก็สร้างขึ้นมาก็อายุนี่น่าจะเป็นในยุคขอมที่เรืองอำนาจก็คือลพบุรีเนี่ยฮะครับก็เป็นพระร่วงปางประธานพรหรือปางเปิดโลกนะฮะครับวังเพิ่มอยู่ที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระร่วงสนิมแดง อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะครับก็พบน้อยท่านสังเกตไหมครับบุบสลายเสียหายไปตามกาลเวลานี่ครับก็อายุพอสมควรท่านสังเกตว่าพระนี่จะบางองค์ที่จะไม่สมบูรณ์นะฮะคือเราจะคัดเอาองค์ที่สมบูรณ์ไปเลยนะฮะอันนี้คือจะเป็นรูปเหมือนรูปหล่อนะฮะครับก็สร้างเมื่อปีพ.ศ.2517นะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะฮะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2519ปัจจุบันครับก็ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะหลวงพ่อผางท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระกรรมฐานวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1 2นะฮะแล้วก็พระกิ่งนะฮะหรือจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางปี1 2นะก็จะมีหลายบล็อกครับจะมีบล็อกแท้งบล็อกแท้งน้ำจะมีบล็อกปี1 2คงเคนะครับก็คือที่แยกบล็อกนี่บล็อกไหนที่มีน้อยเขาก็จะหากันแล้วก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนะฮะครับเหรียญทองคำเหรียญเงินนี่หลวงพ่อผางนี่เป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาปัจจุบันนี่ก็ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะฮะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญปี12นะฮะบล็อกแทงน้ำนะฮะครับก็ใครมาบริจาคแทงน้ำเขาก็เหรียญนี้ให้ก็เลยเป็นที่มาของบล็อกแทงน้ำอันนี้หลวงพ่อพันนะอยู่บ้านไผ่นะฮะครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะครับสวยงามด้านหลังก็จะเป็นยันห้าก็อ่านว่านะโมพุทธายะ ขับหลวงพ่อพันนะฮะขับก็ไปเลี้ยงหล่ออยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะฮะปัจจุบันนี้ขับก็ได้รับความนิยมสุดๆบางคนเล่นเมื่อสมัยก่อนว่าเป็นหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเพราะว่าไปเลี้ยงหล่อแล้วหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะละไม้คล้ายกันนะฮะครับอันนี้จะเป็นพระครูวิบูลนะฮะวัดกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานนะฮะครับปีพ.ศ252485ขับได้รับความนิยมสุดๆเหรียญนี้นะฮะขับสวยๆนะฮะก็ประมาณเลข6หรือ7ตัวนะฮะพระครูวิบูลก็จะมี2รุ่นอันนี้ถือว่ารุ่นแรกถ้าเป็นรุ่น2ด้านหลังก็จะมีรอยเท้ากับรอยมือนะฮะเป็นพระกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดอุดรอำเภอบ้านดุงนะฮะนี่ครับเหรียญรุ่น2นะฮะขับด้านหลังจะเป็นรอยเท้าแล้วก็รอยมือนะพระครูวิบูลนะฮะอยู่ที่บ้านดุงครับจังหวัดอุดรนะฮะวัดพระแท่นนะฮะครับเป็นเหรียญที่แล้วได้รับความนิยมของภาคอีสานถือว่าสุดๆนะฮะเป็นเหรียญที่ทำน้อยหายากแล้วก็ประสบการณ์นี่มีมากมายเลยนะท่านพระครูวิบูลนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเครื่องวัดสระกำแพงใหญ่นะฮะวัดเทพสิงหาหรือสระกำแพงใหญ่นะฮะครับอยู่ที่อำเภอน้ำโสมครับไปออกที่อำเภอน้ำโสมนะหลวงพ่อเครื่องท่านเป็นพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือท่านมากนะฮะหลวงปู่เครื่องนะฮะครับก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะแล้วก็เหรียญต่างๆของพระเกจิอาจารย์เนี่ยจะมีมากมายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกนะพระหน้าปกนะปกเสกเมื่อปีพ.ศ.2522บางท่านเอ๊ะเป็นพระใหม่แต่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะครับอันนี้ก็คือหลวงปู่เทศนะได้รับความนิยมสุดๆนะนะอันนี้ก็จะเป็นวัดเทพสิทธิ์นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพรหมนะปี06นะฮะหลวงพ่อพรหมนี่เป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะปัจจุบันครับเหรียญอย่างนี้หาชมได้ยากครับเป็นเหรียญกรรมฐานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนะฮะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรนะฮะก็เป็นพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันครับอันนี้ก็ยังปิดตาครับของหลวงพ่อขาวเหมือนกันนะครับมีส่วนผสมของเนื้อผงบางขุนพรหมมีสมเด็จที่ได้รับความนิยมสุดๆก็คือสมัยที่หมออวยได้นำเอาสมเด็จจักกุบางขุนพรหมนำไปผสมจึงเป็นที่มาของสมเด็จหมออวยนะของหลวงพ่อขาวท่านปลุกเสกนะครับนี่เราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของวัตถุมงคลของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะของภาคอีสานนี่ก็เป็นรูปเหมือนรูปหล่อนี่ครับสมเด็จหมออวยนะฮะมีเนื้อผงบางขุนพรหมที่ผสมไว้เยอะมากๆครับสภาพอย่างนี้ต้องพูดกันด้วยราคาหลักแสนบางท่านอาจจะไม่เชื่อเพราะมีส่วนผสมของผงบางขุนพรหมมากมายนะฮะครับหมออวยครับก็ได้ทำสมเด็จมีส่วนผสมของผมบางผมแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนเนี่ยท่านได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกแล้วยังมีกาเป็นหมึกเป็นพระพุทธเนี่ยประทับอยู่ด้านหลังนะจึงเป็นที่มาของสมเด็จหมออวยเนื้อผงบางผมนะฮะครับก็จะมีพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์สิ้นได้นะทุกพิมพ์ได้รับความนิยมสุดๆครับท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องพระอยู่นะนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานท่านลองดูที่บ้านท่านมีไหมปู่ย่าตายายได้ทิ้งไว้ในหิ้งพระในตู้หรือบนขื่อบนเสานะฮะครับนี่คือเรียกว่าของมงคลต่างๆนะฮะครับมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนี่คือสมเด็จหมออวยนะฮะเราจะให้ดูพิมพ์ต่างๆนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุสองลักนะฮะครับก็เรียกว่ารุ่นแรกเป็นเหรียญพระธาตุนะฮะครับจะหูเชื่อมแล้วก็เป็นเหรียญพระธาตุอย่างเดียวปัจจุบันก็หาชมได้ยากเลยนะฮะครับก็จะมีวัตถุมงคลเนี่ยของพระเกจิอาจารย์ดังๆอีกมากมายนะฮะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือแล้วก็ทุกคนก็ส่องแสวงหานะฮะมาเพื่อมาแล้วบูชาพกพาอาราธนาติดตัวนะนี่คือหลวงปู่ปู่ชอบนะฮะอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะครับเป็นเหรียญปี14เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันครับข้างหลังก็จะเป็นอัฐบริขารนะฮะจะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะฮะหลวงปู่ชอบนะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับปัจจุบันก็เหรียญแต่ละเหรียญนี่จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะนี่คือพระไสจังหวัดหนองคายนะเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญนี้ก็ต้องมี 6-7 หลักด้านหลังจะเป็นยันพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็อุนะฮะอุนะแล้วก็อุณารมณ์ด้านบนนะฮะครับเป็นเหรียญที่เหรียญเก่า ครับก็จะมีหลายรุ่นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทุกรุ่นได้รับความนิยมความศักดิ์สิทธิ์ของพระสายนี่มีตำนานเล่าเก่าขานกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับท่านไปแล้วก็หาโอกาสไปไหว้ไปขอพรนะฮะหลวงพ่อพระสายนะฮะครับแล้วก็มีรูปเหมือนรูปหล่อนะที่ปั๊มที่ข้างบนติดเป็นพลอยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับก็ยังมีอีกมากมายนะยังมีอีกมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนำเอาพระยอดนิยมของภาคอีสานมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะแล้วก็ลองดูที่บ้านท่านอาจจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือจะเป็นเขาเรียกว่าได้ทำได้สร้างได้เก็บไว้เพื่อเป็นมรดกนะหิ้งพระหรือจะเป็นที่ตู้หรือจะเป็นที่บนยอดหัวเสาหรือจะเป็นขื่อนะโบราณเขานิยมการสร้างบ้านปลูกบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราวัตถุมงคลที่เรามีความศรัทธาเริ่มใส่นับถือแล้วก็นำเอาไปปฏิสถานได้บนหัวเสาบนขื่อนะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านที่ป้องกันพูดผีปีศาจท่านลองลือของคนดูนะฮะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังครับพระเก่าพระกุพระยอดนิยมของภาคอีสานยังมีอีกมากมายนะฮะครับนี่ผมได้นำเอาเรื่องราวของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุแต่เครื่องรางของขลังนี่ยังไม่เคยนำมาเสนอนะฮะครับในช่วงต่อไปโอกาสต่อไปเราก็ยังพยายามจะสืบเราจะค้นฟ้าในเรื่องของเครื่องรางของขลังของพระเกจิอาจารย์ของภาคอีสานนะฮะครับวัตถุมงคลนี่ของเกจิอาจารย์ยังมีอีกมากของภาคอีสานเราจะให้ทุกท่านไปชมวัตถุมงคลครับก็ไม่เป็นจะรูปเหมือนรูปหล่ออันนี้จะเป็นหลวงพ่อเทศนะฮะครับเป็นเหรียญนะฮะครับก็จะมีราคาที่แพงมากๆเลยนะครับก็ปัจจุบันครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะฮะครับเป็นเนื้อเงินนี่ก็ต้องใช้คำว่าหลักเป็นแสนถ้าทองคำนี่ต้องคุยกันด้วยหลักเลข8ตัวเลยนะฮะครับหลวงพ่อเทศรังสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของพระของหลวงปู่คำสิงนะฮะครับหนองคายนะฮะอายุพรรษาการสร้างไม่เก่านะฮะแต่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะจากศิษยานุศิษย์แล้วก็จากแล้วก็มวลมหาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้เป็นพระธาตุพนมนะฮะรุ่นแรกนะฮะสร้างก็ปีพ.ศ.2477ครับ2477บวกลบคูณหารดูนะฮะครับก็ปัจจุบันนี่ก็อายุพอสมควรครับและเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากเลยเหรียญพระธาตุพนมนะพระธาตุพนมก็เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุเป็นกระดูกส่วนหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระธาตุพนมที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระธาตุพนมนี้มากมายเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านมีโอกาสไปที่พระธาตุพนมก็ไปไหว้พระธาตุพนมได้เลยนะที่จังหวัดนครพนมนะฮะอันนี้ก็เหรียญพระธาตุพนมครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482ครับก็จะมีเนื้อทองคำนะฮะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆของพระธาตุพนมนะฮะครับบางเหรียญบางองค์นี่ค่อนข้างที่หาชมได้ยากอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นพระธาตุพนมนะฮะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะฮะครับทุกรุ่นได้รับความนิยมทุกรุ่นเลยนะฮะครับถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้จะเป็นหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพ2500นะฮะของจังหวัดนครพนมนะเหรียญนี้นะฮะครับหลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นเถรอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหรียญนี้ครับต้องมีถึง 3-4 แสนบาทนะฮะหลวงพ่อจันทร์วัดศรีเทพวัดอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำโขงนะฮะก็เป็นวัดธรรมยุทธ์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะฮะครับหลวงพ่อจันทร์วัดศรีเทพก็นี่คือหลวงพ่อตื้อนะอยู่อำเภอศรีสงครามครับก็เป็นรูปเหมือนรูปหล่อสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.2517ไม่เก่านะฮะแต่แพงมากครับก็ถือว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ได้รับความนิยมจากศิษยานุศิษย์นำไปพกพาราตนาติดตัวและมีอภินิหารมากมายนะฮะท่านอยู่ที่อำเภอศรีสงครามนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะครับเหรียญของท่านก็จะมีหลากหลายเหรียญนะเป็นเหรียญที่สร้างมาเมื่อปีพ.ศ.2516นะฮะครับจะมีเนื้อทองคำจะมีเนื้อเงินจะมีเนื้อทองแดงรมดำนะแล้วนี่คือหลวงปู่คำพันธ์นะเป็นเหรียญรุ่นแรกวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับก็หลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยเป็นพระที่ได้สำเร็จวิชาเขาเรียกว่าปัทวีธาตุ ครับพระที่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุมี2องค์นะฮะครับองค์แรกก็คือเจ้าคุณนอวัดเทพสรินทร์ที่ท่านได้นำเอาหินบางบ่อมาเสกเป็นปฐวีธาตุแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปบูชาพกพาราตนาติดตัวหลวงปู่คำพันธ์ท่านให้ลูกศิษย์นำเอาหินที่กลางแม่น้ำโขงแล้วก็ท่านมาปลูกเสกเป็นปฐวีธาตุครับก็นี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาที่ท่านได้เรียนมานะฮะหลวงปู่คำพันธ์อยู่ที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะฮะท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายนะฮะอันนี้คือเหรียญสมปรารถนาท่านได้นำเอายันด้านหลังนี้ที่นำมาจากพระธาตุพนมตอนที่พระธาตุพนมนี่ได้ล้มเมื่อปีพ.ศ.2518นี่คือยันมหาสมปรารถนาท่านได้มาประดิษฐานอยู่ด้านหลังของเหรียญ นะฮะครับได้รับความนิยมสุดๆนะฮะวัตถุมงคลของท่านนี่ดังมากนี่คือพระกิ่งโคสะปัญโยนะฮะครับปี32นะเนื้อทองคำนะฮะครับอันนี้ก็ช่างสมรเป็นผู้ที่ได้ไปเทนะเป็นพระกิ่งคนเทพระกิ่งที่เรียกว่ามือหนึ่งสร้างพระกิ่งวัดไหนดังวัดนั้นเลยนะฮะครับนี่คือพระกิ่งโคสะปัญโยเนื้อทองคำนะฮะครับก็จะมีรูปเหมือนรูปหล่อของหลวงปู่คำพันธ์วัตถุมงคลของท่านนี่มีหลากหลายรุ่นทุกรุ่นได้รับความนิยมสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระสุปฏิปันโนมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายนะฮะวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเหรียญรูปเหมือนจะเป็นพระกิ่งนะฮะกับได้รับความนิยมทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่คำพันธ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญปอมารกุลปิ่นมารกุลก็จันฟันได้ปลุกได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกปัจจุบันหาชมหาดูได้ยากนะฮะเป็นเหรียญที่มีอายุพอสมควรนะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่บ้านหลวงปู่เสานะฮะครับก็สร้างมาหลายพ.ศ.หลายรุ่นนะฮะครับก็ทุกรุ่นทุกปีได้รับความนิยมสุดๆนะก็เรียกว่ามั่นเสานะความมั่นคงต่างๆมีเป็นความเชื่อนะแล้วท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะนี่ครับมาเหรียญแพงครับอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดสกลนครนี่คือรุ่นแรกสร้างมาปีพ.ศ.2507นะฮะเหรียญ นี้ครับก็ต้องใช้คำว่าหลักล้านนะเป็นเนื้อปากกาบางทีมีเงินนี่ยังหาซื้อไม่ได้นี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะปีพ.ศ.2507อาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรนะฮะอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะฮะครับก็จะมีเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะแต่หน้าเป็นหน้าเดิมด้านหลังจะเปลี่ยนหลังนั่นเองนะอาจารย์ฟั่นอาจารโรแล้วท่านก็ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกแล้วท่านก็ได้แจกศิษยานุศิษย์นะฮะครับที่ไปสักการะท่านนะฮะครับวัดหาไม่ยากแล้วท่านก็พบยากผมเคยเนี่ยเมื่อปี16เคยไปพบท่านที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะฮะท่านเป็นพระกรรมฐานท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะวัตถุมงคลของท่านนี่ทุกรุ่นได้รับความนิยมสุดๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเหรียญจะเป็นรูปเหมือนนะฮะครับก็ปัจจุบันครับก็เป็นที่เสาะแสวงหาของศิษยานุศิษย์และขบวนมหาประชาชนนะครับก็หลานท่านปัจจุบันก็คืออยู่ที่อำเภอพนานิคมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่น9นะฮะอาจจะเป็นเหรียญรุ่น9นะฮะครับก็ได้รับความนิยมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญปี14 2514เหรียญของท่านเนี่ยมีประมาณ100ฝรุ่นอันนี้จะเป็นเหรียญโล่เนื้อเงินหลังเรียบรงยาราชาวดีอันนี้จะเป็นเหรียญโต๊ะหมู่หน้าทองคำนะฮะครับทุกเหรียญได้รับความนิยมสุดๆอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะฮะได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันครับเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินอันนี้เป็นล็อกเก็ตของท่านนะเป็นเลี่ยมทองคำอันนี้จะเป็นกิ่งอาจารโรสร้างก็เมื่อปีพ.ศ.2514บางท่านก็บอกว่า15องค์12องค์นะฮะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนครับนั่งบนภูเขานะฮะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนนั่งบนภูเขานะฮะอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะฮะครับก็นี่ก็คือจะเป็นเหรียญเคนะฮะ 2K 3K นะฮะครับก็นี่จะเป็นเหรียญรูปเหมือนทั้งท่านชื่อต่างๆนี่ครับนี่คือเนื้อผงหลังช้างครับได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหรียญจะเป็นเนื้อผงโต๊ะหมู่นะหลังกรรมฐานนะฮะพระพิมข้าแล้วฟ้าแดดสูงอย่างก็คือพระธาตุยาคูที่อำเภอกำมราศัยนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปาง ปฐมเทศนาครับหรือปางปาฏิหาริย์นะฮะท่านสังเกตนะฮะรูปลักษณ์ต่างๆด้านล่างจะมีฤาษี2องค์นะฮะครับก็นี่คือเป็นเนื้อดินเผานะฮะเป็นพิมพ์กลางปัจจุบันนี้หาสมบูรณ์นี่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วก็นี่คือกุฟ้าแดดสูงอย่างครับพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เม็ดกระบกหรือเม็ดกระบกตัวเล็กเม็ดเล็กๆนะฮะครับเป็นพิมพ์ที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะโบราณเขาบอกว่าการเม็ดมีพระองค์เล็กนี้นำมาเอาอมหรือมาพกพาราชนาติดตัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกฮะกุบ้านแต่นะฮะครับก็สวยงามถ้าดูปกนะจะเป็นปก5แล้วก็ยังมีบัวฟันป่าเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานอันนี้ก็จะเป็นกุกันทรวิชัยกันทรวิชัยก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอกันทรวิชัยครับก็หนึ่งในเขาเรียกว่า4มุมเมืองหรือพุทธมณฑลของภาคอีสานนะฮะครับนี่ก็คือทวาราวดีครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆหน่อยนะฮะครับสวยงามมากนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นกันทรวิชัยพิมพ์กลางนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับสวยงามมากครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะที่สำหรับไว้บูชาพกพาราตนาติดตัวนะครับกุกันทรวิชัยปัจจุบันครับก็ค่อนข้างที่หาชมได้ยากและที่วัดนะฮะครับก็ไม่มีองค์ใหญ่อยู่องค์ที่ว่าค่อนข้างที่จะชำรุดนะฮะครับนี่คือกันทรวิชัยครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปกเขาเรียกว่าพระปกตัดเดี่ยวนะฮะครับกุพระธาตุนาดูนนะฮะครับตัดเดี่ยวนี่คือเป็นปกคู่แล้วมาตัดเดี่ยวนะฮะครับมาตัดเดี่ยวนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาทวาราวดีอายุ 1,200 ปีนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพุทธมณฑลเป็น4มุมเมืองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มมาวิสมาธิอันนี้การทรวิชัยก็คือ4มุมเมืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระธาตุนาดูนปกเมืองไผ่ฟ้าแดดสูงอย่างแล้วก็จะเป็นการทรวิชัยนะฮะท่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุพระธาตุนาดูนครับเป็นพระตัด9เป็นพระที่ตัดจากเป็นพระแผง108หรือว่าเป็นพระพิมพ์ว่าวพิมพ์จุฬานะที่แตกหักชำรุดเสียหายก็นำมาตัดเป็น3เป็น5เป็น7เป็น8นะฮะแล้วแต่ว่าจะหักแตกหักตรงไหนนะฮะครับปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลายตันครับไม่ว่าจะเป็นตัดเดี่ยวนะฮะหรือจะเป็นตัด9ที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะครับเป็นพระแผงนะฮะครับนี่คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะวัดมหาชัยนะฮะครับอยู่สร้างมาปีพ.ศ.2573นะฮะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะฮะครับก็สวยงามมากนะฮะเป็นเหรียญเก่าของภาคอีสานนะฮะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้จะเป็นเนื้อเงินกระไรเงินนะฮะครับก็เป็นเหรียญพระแก้วมรกตสร้างเมื่อปีพ.ศ.2473นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญขนาดจานสร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะเป็นเนื้อกระไรทองนะฮะปัจจุบันครับเหรียญบางเหรียญนี่หาชมได้ยากครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482นะฮะครับก็เป็นเหรียญที่หาสมบูรณ์หาสวยนี่ก็ยากนะฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อลานะฮะ242509ครับเหรียญไม่เก่าแต่มีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะฮะปัจจุบันครับพระเกจิอาจารย์บางองค์นี่ต้องใช้คำว่าเรียกว่ามีศิษยานุศิษย์และมวลมหาประชาชนที่นำไปใช้พกพาราชนาติดตัวก็เกิดอภินิหารมากมายนะฮะอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2497เป็นเหรียญไม่เก่าแต่เรียกว่าเตารีดนะฮะได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ปกใหญ่นาดูนนะพระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.เมื่อ1,600 ปีที่แล้วสมัยทวาราวดีนะฮะปกป้องคุ้มครองเป็นพระหน้าปกเป็นความยิ่งใหญ่เป็นพระหมอเป็นพระภัยสัตว์นะฮะโบราณเขาสร้างพระปกนี่เพื่อที่จะให้ทุกท่านให้บูชาในเมื่อท่านมีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าเบียดเบียนนะฮะครับก็นี่คือพิมพ์ปกนะฮะทวาราวดีเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะปกกลางนะฮะครับพิมพ์ปกกลางครับของกุนาดูนะสภาพความสวยแล้วเนื้อครับก็อยู่ที่การบรรจุอยู่นะฮะอยู่ใต้กุกลางกุบนกุโดนน้ำไม่โดนน้ำนะถ้าโดนน้ำแล้วผิวนี่ก็จะก่อนร่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปกเล็กกุนาดูนครับก็อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่นะฮะในอดีตนะก็เรียกว่า4มุมเมือง ครับเมื่อสมัย 1,600 ปีเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีพระธาตุนาดูนจะมีเมืองไพจะมีฟ้าแดกสูงยางก็คือพระธาตุยาคูแล้วก็จะมีกันทรวิชัยก็จะมีพระยืนนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นปกคู่นะฮะปกคู่ท่านสังเกตไหมครับจะมีปกคู่แล้วก็จะมีสถูปนะฮะบางท่านก็รู้เท่าไปถึงการก็นำมาตัดแบ่งกันนะเป็นปกเดี่ยวแล้วข้างบนเป็นรูปเจดีย์อันนี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนี่คือทวาราวดีเขาเรียกว่าพิมพ์ลีลาหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะหรือท่านปราชญ์พิสารมูรศาสทรเอามาตั้งไว้เลยว่าเป็นพิมพ์บั้มแพงที่สุดในกุของนาดูนสภาพสวยๆต้องเป็นล้านนะฮะครับพระเปิดโลกนะฮะสมัยทวาราวดีความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมารดานะฮะเปิดสามโลกให้เห็นนะฮะมาสวรรค์ที่มีเทวดาไม่ดีจะต้องบรรลัยหายสิ้นจะต้องสิ้นไปเลยนะฮะมนุษย์ที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีนะฮะแล้วก็ที่เป็นคนที่ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะฮะครับก็จะต้องบรรลัยหายสิ้นนรกนะฮะพวกยมพบาลหรือพวกที่ตกนรกแล้วไม่สำนึกความผิดนะฮะก็จะต้องตกนรกต่อไปนี่คือพิมพ์เปิดโลกนะฮะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าร่างเมืองหรือปางปฐมเทศนาครับจริงๆก็คือปางปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงธรรมจักรกับพระสูตรโปรดแก่ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏัญญะวัปปะมหานามะอาสชิจนพระเรียกว่าพระปัญญวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปฟังธรรมอนัตตลักขสูตรก็จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะและคนที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดที่เป็นข้าราชการนะฮะต้องมีพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์นั่งเมืองมีแล้วท่านจะนั่งอยู่ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะฮะครับเป็นพิมพ์ปางปฐมเทศนาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เสด็จจากดาวดึงส์นะฮะครับก็เป็นพิมพ์เปิดโลกเหมือนกันครับอันนี้ก็ประทานพรก็คือเปิดโลกนะฮะจะเสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมารดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเป็นเนื้อดินเผาครับอายุ 1,200 ปีครับในยุคของทวาราวดีนะฮะปัจจุบันครับพระที่สมบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากพระที่สมบูรณ์แล้วว่าเรียกว่าไม่มีแตกหักชำรุดเสียหายเพราะพระนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะขนาดเท่าฝ่ามือ4นิ้วนะฮะครับก็สมบูรณ์นี่ครับการเวลาล่วงเลยมา 1,200 ปีนี่ครับก็จะบุบสลายเสียหายไปตามการเวลาบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมาเลื่อยมาตัดเอาเฉพาะองค์พระนะฮะแล้วก็อย่าเอาข้างๆที่เป็นเทวดาที่เป็นฤาษีนำไปบูชามาไปเลี่ยมเพราะว่าการองค์ใหญ่นี่บางคนบอกว่ามันเลี่ยมยากนะฮะอันนี้ครับนี่ก็สุดยอดครับเป็นปกเรือนแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในกุนาดูนะตอนที่ขึ้นมานะฮะครับก็พบยากแล้วองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปัจจุบันก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับองค์อื่นครับที่ไม่สวยก็แตกหักทะลุเสียหายแล้วก็คนรู้เท่าไปถึงการก็นำเอาองค์เฉพาะองค์พระนำมาเรื่อยแล้วนำมาเรียมถ้าองค์พระนะฮะนำมาบูชาพกพาราชนาจิตตัวครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้ต้องคุยกันด้วยเลข7ตัวนะเลข7ตัวเลยนะฮะครับก็บางทีมีเงินแล้วบางทีจะหาซื้อหาบูชาพระแบบนี้ก็คงจะยากมากนะนี่คือพระในตำนานนี่คือพระประวัติศาสตร์นี่คือพระที่ทุกคนนี้ดูแล้วแม้กระทั่งรูปถ้าตัดเอาไปบูชาก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปางปฏิหารตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดาลงมาฟังธรรมนะฮะครับก็จะมีด้านบนจะมีพวกเทวดาจะมีเทพต่างๆแล้วก็จะมีฤาษีอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระใหญ่เป็นพระพิมพ์นะฮะที่เรียกว่ามายุคนั้นนะฮะรู้เท่าไม่ถึงการก็นำไปตัดเอาเฉพาะองค์พระเนี่ยนำไปใส่กรอบนำไปเลี่ยมเพราะว่าทำไปเลี่ยมทั้งหมดนี้ห้อยก็เป็นใหญ่คือเป็นพระที่จะต้องบูชาอยู่ที่บ้านเป็นพระแผงเนี่ยฮะครับปัจจุบันครับคนนำเอาไปทำกรอบ ตั้งบูชาไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะนี่คือ 1,200 ปีครับสมัยทวาราวดีกุนาดูนเกณฑ์พระพิมพ์ปางปฏิหารนะฮะท่านบูชาแล้วความปฏิหารที่จะบังเกิดกับท่านก็จะมีนะฮะอยู่ๆแล้วก็รวยร่ำรวยโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมเร้าเบียดเบียนก็จะหายไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะจึงเป็นที่มาของปางปฏิหารครับอันนี้ก็เหมือนกันครับปางปฏิหารนะฮะแต่มันจะมีหนาจะมีบางเนื้อนะครับความมาตรฐานของเนื้อผมไม่ต้องเรียนต้องทุกท่านทราบนะฮะมีบางกับหนาแล้วก็มีดำมีแดงมีขาวอยู่ที่การเผาอยู่ที่การบรรจุอยู่ในกุนะฮะครับถ้าเผาด้วยไม้ที่แข็งครับเนื้อก็จะออกมาลักษณะดำเขาเรียกว่าราหูเสด็จถ้าเผาด้วยไม้ที่เนื้ออ่อนก็จะออกมาลักษณะเหลืองและขาวนะฮะและการที่บรรจุอยู่นะฮะในกุนะฮะถ้าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับสภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนกันถ้าก้นกุก็จะมีน้ำนะฮะพระออกมาก็จะไม่สวยกลางกุก็จะพอที่จะมีขี้กุแต่บนกุนี่เป็นพระที่สวยนะฮะแต่บางท่านบอกว่าดูค่อนข้างที่จะยากเพราะพระสวยกลัวจะเก๊แต่จริงๆมีหลักในการดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นพิมพ์ทรงนะฮะครับก็ความคมความชัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มโพใหญ่ครับของนาดูนะฮะเป็นพระที่สวยงามมากครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เขาเรียกบรรเพ็ญพุทธกิริยาตอนที่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนะฮะครับท่านดูไหมครับการแกะการพิมพ์การรายละเอียดของพระพิมพ์ชุดนี้ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะแล้วเนื้อดินเผานี่ครับก็ต้องเรียกว่านำเอาดินที่เป็นมหามงคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินใจกลางเมืองนะชื่อที่เป็นมงคลในสมัยยุคโบราณนะฮะแต่ปัจจุบันก็ต้องเป็นอ่างทองอู่ทองกำแพงเพชรสุโขทัยนครสวรรค์นะฮะครับดินที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะนำมาเผาด้วยไม้ที่เป็นมงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามนะแล้วก็ต้องเผาในราชวัตรจตุรงค์ก่อนเผาก็ต้องทำพิธีนะฮะเขาเรียกว่าเทวตาผีอัญเชิญถวยเทพเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานแล้วก็นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คือพระพิมพ์ปกโพใหญ่ที่สวยงามมากของกุนาดูนนะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามต้องใช้คำว่าสวยสุดๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มโพเล็กนะฮะครับเป็นซุ้มโพเล็กเป็นพระที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมีโพอยู่ข้างบนอันนี้เป็นพระที่ตอนเปิดกุมาก็จะมีสิทธิ์เรียกว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธพิมพ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็เลยได้ตั้งเป็นพิมพ์ที่อ่านดูแล้วว่าเป็นปกโพแล้วเป็นองค์เล็กก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นพระซุ้มปกโพเล็กนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะสีสันต่างๆนี่ก็จะมีขึ้นมีสีดำสีแดงสีขาวนะฮะบางองค์นี่จะมีขี้กุที่ติดบางองค์ก็จะชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาอันนี้ก็จะเป็นปางที่เสด็จจากดาวดึงครับเสด็จจากดาวดึงก็คือปางเปิดโรคนะฮะหลังจากที่โปรดพุทธมารดาด้วยเทศนาเสร็จแล้วก็คือวันออกพรรษาวันเขาเรียกว่าเทโวโรหณะนะฮะครับที่ออกพรรษาแล้วก็จะมีประเพณีที่จะมาเขาเรียกว่าทำบุญตักบาตรเทโวแต่ออมเปรียบเสมือนว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงหลังที่ได้โปรดพุทธมารดาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่คือปางเสด็จจากดาวดึงครับมาถึงพระแผงนะฮะพระแผงนี่ก็สร้างตามคติความเชื่อก็เป็นพระอรหังนะอันนี้32พระอรหังนะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะฮะครับก็จะมี108อรหังแล้วก็มาถึงขณะนี้เวลานี้ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาทุกคนก็เลยนำเอามาตัดเป็นตัดเดียวตัด3นะฮะครับนี่คือตัดเดียวข้างบนก็คือหักแล้วก็มาตัด3นะฮะมาตัด3แล้วก็มาตัดไล่มาเลยตัด5นะฮะเป็นแผงหรือจะมาตัดเรียกว่าตามโค้งตามองค์นะฮะครับนี่คือที่มาของกุนาดูนครับนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมของภาคอีสานก็เรียนเชิญทุกท่านก็ลองดูที่บ้านที่ผมแนะนำนะฮะดูที่บ้านของท่านว่ามีแบบที่ผมนำเสนอพระทั้งหมดที่ออกมาในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเป็นพระที่แท้ทุกองค์เพราะว่าพระทั้งหมดรูปทั้งหมดนำไปอยู่ในหนังสือยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับก็ทำมาหลายปีแล้วก็พิมพ์มาหลายครั้งนะฮะได้รับความนิยมถือว่าเป็นตำราถือว่าเป็นภาคประวัติศาสตร์นะฮะครับก็เรียนทุกท่านนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมภาคอีสานยังมีเครื่องรางของขลังยังมีอีกมากมายนะฮะครับสำหรับ วันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องพักก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติจะคิดสิ่งหนึ่งถึงใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ,13 สายด่วนเลิกเล่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
10: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
11: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วง ที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
1: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชว์ห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกับผมปังแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคม2569โฟกัสของข่าวต่างประเทศวันนี้ไปอยู่ที่ไหนเขาอุบไว้ก่อนมีหลายจุดเหลือเกินโดยเฉพาะอยู่ใกล้ๆอยู่ในเมืองไทยนี่แหละไปดูซิว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนรถไฟลอยฟ้าจึงบอกว่าอยู่ใกล้ที่นี่แหละเห็นไหมบอกว่าวัฒนธรรมประเพณีไทยไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับฉะนั้นวันนี้ช่องประกาศให้ทั่วโลกประจักษ์รู้ว่านี่ไงวัฒนธรรมการขึ้นรถไฟของเราเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้อุบไว้ก่อนก่อนที่จะพาเพื่อนเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมอาเซียนประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ขยับไปทางตะวันตกเรื่อยๆไปที่อินเดียบังคลาเทศตุรกีขยับขึ้นไปนู่นยุโรปสเปนฝรั่งเศสนอร์เวย์เยอรมนีออสเตรียฮังการีอังกฤษทะลุไปข้ามฟากไปถึงอเมริกาแคนาดาโอ้ยู่แยกไปหมดอ่ะไปดูซิว่าสถานการณ์รบร่วม 12-14 วันแล้วนะเกี่ยวกับการมารบใหม่ของสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาปิดท้ายด้วยอะไรปิดท้ายด้วยสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายหมาลอบกัดไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่ชายชาติทหารนักสู้ที่แท้จริงลอบกัดทหารเราเสียชีวิตไป5นายสื่อต่างชาติเขามองประเด็นนี้อย่างไรสื่อต่างชาติมองประเด็นนี้อย่างไรในขณะที่สื่อต่างชาติเขามองสงครามนี้อย่างไรสงครามกระทบต่อราคาน้ำมันโลกอย่างไรกระทบต่อทองคำอย่างไรแต่ก็ผมเล่าเรื่องน้ำมันทองคำเยอะแล้ววันนี้จะเอานิดหน่อยว่ามันไม่กระทบแล้วมันราคาทองคำมันตกหรือขึ้นมันเป็นด้วยเหตุผลอะไรจะพูดถึงนิดหน่อยแต่จะพาไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ในตลาดโลกหน่อยสิมันขายราคาสูงแค่ไหนมากแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินของเราเนี่ยของเราไทยกับเขมรเนี่ยนอกจากจะภูมิรัฐศาสตร์แล้วยังมีภูมินิติศาสตร์อีกเพราะกรณีพิพาททางกฎหมาย

0: ก่อนอื่นมาดูข่าวที่ผมเติมไปก่อนว่านี่ไงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนี้ไงนะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา23 24นะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดการลง Facebook นะเริ่มจากเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569เวลาประมาณสัก 19:00 นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขึ้นบนรถไฟรถไฟฟ้า BTS ช่วงสถานีศาลาแดงจู่ๆก็มีเสียงดังออกจากขบวนรถโดยไม่มีเจตนาโดยที่รถยังไม่ได้จอดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็กผู้หญิงก็ออกมาเตือนนะกลุ่มนักดูแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะซึ่งก็เอามาลงคลิปบอกว่ายังไงบอกว่าหน่วยงานไหนนะปล่อยออกพูดออกมาโดยผมเรียกว่าปล่อยแล้วกันนะฮะไม่อบรมอะไรเลยหรือไงว่าวัฒนธรรมไทยเราเป็นยังไงเมื่อถึงสถานีเด็กกลุ่มนี้ต้องลงบางคนบอกให้เจ้าของคลิปไปโรงพยาบาลด่วนและด่าลามไปถึงพ่อแม่แถมใช้คำหยาบคายเห็นไหมพลิกเรื่องกล่าวพลิกแพร่ชาวเน็ตต่างไม่พอใจในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กชาวต่างชาติกลุ่มนี้จนเป็นการคลิปไวรัลที่แสดงให้มองเห็นว่าทุกคนควรให้ความสำคัญในมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะผมเองได้เปิดดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วพลังของโซเชียลก็สืบต่อไปว่าเด็กมัธยมที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS นั้นคือใครกันแน่ปรากฏว่าเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมอิตาลีที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไทยนะชาวโซเชียลจนมากก็ร้องเรียนเฟซบุ๊กของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยโดยขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวล่าสุดเวลา 20:00 นของวันที่24กรกฎาคมก็พบว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวจาก Facebook ของ Embassy of Italy in Bangkok ของสถานทูตอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากๆสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้ปิดคอมเมนต์ในโพสต์ไม่ให้แสดงความคิดเห็นได้อีกส่วนบริษัททัวร์ตกแถลงการขออภัยบอกว่ายังไงชี้แจงว่าบริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ไม่สะท้อนถึงค่านิยมที่บริษัทได้ยึดมั่นและส่งเสริมมาอย่างยาวนานหลายปีสำหรับเด็กที่ปรากฏในภาพหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางมาร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกเรียนรู้วัฒนธรรมทำให้เกิดความคึกขนองตื่นเต้นจนเกินขอบเขตไปพร้อมกับย้ำว่าการกระทำของบุคคลเพียงบางคนไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทเราและไม่ได้แทนพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ทางบริษัทได้เน้นย้ำถึงการเคารพและความซาบซึ้งใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนและยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมรูปแบบการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบต่อตนเองต่อไปนี่คือนักเรียนอิตาลีมาส่งเสียงดังในรถไฟฟ้า BTS เห็นไหมถูกตำหนิจากใครแล้วมาว่าอีกยกนิ้วกลางให้อีกยกนิ้วกลางอีกแม้ใครจะพอใจปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับนักท่องเที่ยวเสียงดังใน BTS เราผิดที่บอกให้เขาเงียบหรือเขาผิดที่เสียงดังเพื่อนไปเปิดดูคลิปนี้ได้นะครับอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมการขึ้นรถไฟฟ้าของไทยนะครับเงียบมากยืนต่อเรียงแถวเป็นขบวนหลายนักท่องเที่ยวหลายชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยต่างชื่นชมในวัฒนธรรมนี้ของเราแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแท้ๆกลับไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรอ้าวจากการไปอบรมเด็กนักเรียนอิตาลีของท่านเลยนะ เดี๋ยวประท้วงอ่ะเดี๋ยวประท้วงก็กระทบอย่างอื่นจะยาวไปใหญ่นะครับจะยาวไปใหญ่นะครับพอผมดูภาพแล้วก็ไม่เหมาะสมจริงครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้เพื่อนทราบหลายครั้งนะครับว่ามีคลิปชาวต่างชาติหลายคลิปนะครับที่ชื่นชมการขึ้นรถไฟฟ้า BTS ของไทยไม่ว่าจากความสะดวกสบายในการตีตั๋วการเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเรียงคิวเพื่อจะขึ้นรถหรือว่าซื้อตั๋วและความเงียบกริบของรถไฟฟ้าที่ไม่มีการพูดคุยกันเลยนี่แหละครับคือวัฒนธรรมของไทยและความสะอาดสะอ้านของรถไฟฟ้าที่มีให้เห็นอ่ะนี่คือบรรยากาศนะมาดูราคาน้ำมันโลกก่อนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปิดตลาดเกิน100ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนหลังจากที่ฮูตีนะครับยิงเรือน้ำมันซาอุในทะเลแดงซึ่งราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังจากสหรัฐถล่มอิหร่านเกือบครบ2สัปดาห์เตรียมรับสถานการณ์น้ำมันแพงอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแพงฉะนั้นเช้ามาก็ต้องประกาศข่าวน้ำมันแล้วก็ดูตามราคาน้ำมันแล้วก็รีบไปเติมจนเดี๋ยวนี้เราอย่างที่ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วฮะมันกำลังจะจัดระเบียบโลกใหม่ New Normal หรือเปล่าอ่ะมาดูข่าวอื่นๆนะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่ายังไงเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของเอเชียสูญเงินมากกว่า 3.7 ล้านล้านบาทในปีเดียวส่วนที่อาเซียนสมาชิกสภาอาเซียนซึ่งประชุมกันอยู่นะครับก็บอกว่าเปิดเผยว่าขอให้พม่ายืนยันหน่อยว่าองซานทูจีมียังมีชีวิตอยู่แสดงหลักฐานให้ดูหน่อยสิและสมาคมชาวอาเซียนชาติอาเซียนก็ลองจับตามองดูสถานการณ์ของสงครามตะวันออกกลางเรียกร้องให้เปิดช่องแคบโฮสมุทเพราะกระทบกับพลังงานโลกในขณะที่ประเทศเมียนมารัฐบาลทหารได้รื้อรูปปั้นนายพลอองซานปูจีทั่วประเทศเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังจะสยบเรียกว่าชาตินิยมจัดขององซานปูจีที่มีต่อนายพลอองซานนายพลอองซานคือเป็นบิดาขององซานปูจีฉะนั้นอย่างนี้แหละครับก็รื้อออกซะเลยนะรื้อออกซะเลยเพื่อบั่นทอนฝันและกำลังใจที่สิงคโปร์อดีตรัฐมนตรีกิจการมุสลิมได้ลาออกยืนยันว่าลาออกแล้วเพราะส่งข้อความไม่เหมาะสมไปหาผู้หญิงคนหนึ่งส่วนศาลได้ลงโทษคุณตาคนหนึ่งซึ่งล่วงละเมิดทั้งล่วงละเมิดหลานสาวบุญธรรมเป็นเวลาถึง5ปีและจำคุกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่สับเปลี่ยนเพศแท้5ล้านในสิงคโปร์ไปแอบซ่อนไปในปากนะจับซะเลยส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสั่งจำคุกแก๊งค้ามนุษย์3-7ปีที่ขายทารกไปที่สิงคโปร์อ้างรับบุตรบุญธรรมเมื่อวานนี้ผมก็ไปที่ศูนย์รับเด็กอ่อนนะรับเด็กอ่อนที่รังสิตนะครับอันนั้นดีอันนั้นหลายชาติมารับเด็กไทยไปเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้ดีอันนี้รับไปแล้วไปขายต่อนะไปขายต่ออันนี้ไม่ดีส่วนที่จีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วว่านายกรัฐมนตรีเราไปสปีดหลักการของ AI ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกันพัฒนา AI ไม่ควรถูกผูกขาดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเอาจริงมาเรียกร้องส่วนตัวเองจะผูกขาดหรือไม่ผมว่าไม่มีบริษัทนิยมแล้วพักหลังนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า AI เนี่ยไม่มีใครถ่ายทอดเทคโนโลยี globalization อีกแล้วนะฉะนั้นประเทศไทยเองเด็กไทยเองต้องรีบพัฒนามันสมองตัวเองให้ทันกับเขาส่วนที่นครชงชิ่งหยุดดินถล่มเพิ่มขึ้นเป็น11ศพสูญหายอีก50รายเรือใช้ฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ในภารกิจสันดอนสกาโบโรประเทศจีนกับประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีเรื่องมาล้มงองแงงอยู่กันแค่นี้ ครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีไต้หวันเนี่ยประเทศจีนก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะในขณะที่ตรงไต้หวันช่องแคบไต้หวันก็ซ้อมยิงกระสุนปืนจริงศูนย์ปืนจริงที่ช่องแคบไต้หวันส่วนประเทศไต้หวันว่ายังไงผิดหวังรัฐบาลไทยที่เห็นป้องกระท้อยแถลงไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแหมเราเป็นตัวน้อยกับเขาเนาะเราต้องขอให้ก็พอตามคาดแต่คิดว่าไต้หวันเข้าใจประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไปที่เกาหลีใต้ได้บุกตรวจค้นกตในฐานะที่บิดเบียนสถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแม่กกต.ทุกประเทศมันมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยเนาะของเกาหลีใต้ก็มีปัญหาส่วนศาลของเกาหลีใต้สั่งปรับนายกเทศมนตรีกรุงโซล10ล้านวอนคดีรับเงินจากการเมืองที่ผิดกฎหมายแล้วก็สั่งจำคุกเจ้าของร้านมิชลิน2ดาวหลังนำมดสกแต่งเมนูอาหารขนมหวานมดชอบของหวานมาใส่ซะเลยมาวางไว้ซะเลยเสร็จโดนนะเรามีชุดที่จะถอดออกหรือเปล่านี่ส่วนที่เกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนี่ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนชายแดนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าปล่อยเขื่อนมาเดี๋ยวก็มากระทบกับเกาหลีใต้เห็นไหมมันอยู่ใกล้กันเกาหลีใต้ก็จับตามองอยู่ลงไปทะเลญี่ปุ่นปรากฏว่าโอ้โรคผู้ป่วยลมแดดสูงพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงขึ้นมากสุดในรอบ15ปีเสียชีวิตแล้ว1ศพขึ้นความร้อนนี่แต่ถึง40องศานะครับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นระมัดระวังฮีทสโตรกด้วยมีฮีทสโตรกถึง42จังหวัดนะส่วนญี่ปุ่นก็ทุกมีฮะนี่แหละ3ประเทศนี่แหละอยู่นี่แหละญี่ปุ่นประท้วงจีนที่ใช้รุกขาดซ้อมยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยเห็นไหมศูนย์จริงอยู่ยิงไต้หวันไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะส่วนเมื่อเดือนก่อนผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือนายกเทศมนตรีหญิงของญี่ปุ่นเห็นไหมขออนุญาตลาคลอดนี่ก็เป็นปัญหาที่ถกใหม่ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสามารถลาคลอดได้ไหมนะและกำลังมีการแก้ไขกฎหมายราชวงศ์เพิ่มมาตรการรักษาราชกุลยังคงห้ามสตรีขึ้นครองราชปัญหาสิทธิสตรีในประเทศญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหญิงลาคลอดไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ซากุระที่มีผู้ชายน้อยลงจนกระทั่งจะทำให้ผู้สืบทอดสันตติวงศ์ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงหรือไม่ลงไปที่ออสเตรเลียปรากฏเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดแฝดแท้หญิง4คนทารก4คนอยู่ในท้อง มีโอกาสเกิด1ใน15ล้านโอ้โหแม่เอ้ยไม่รู้จะทึกถึงภาพยังไงหันไปทางที่ตะวันตกบ้างนะครับอินเดรเดียน้ำท่วมดินถล่มในอินเดียและได้ระงับการแสวงบุญไปแสวงบุญทีไรนี่คนตายทุกทีไปตายแล้ว19ศพนะส่วนมอบแมลงสาบมอบแมลงสาบเคยเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 เดือนก่อนแล้วแมลงสาบเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อประชดรัฐบาลโซมัมวังชุกนักเคลื่อนไหวเพราะอะไรอ่ะนั่นแหละเหมือนสอบท้องถิ่นของประเทศไทยเราอ่ะประท้วงให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกพอสอบรั่วก็สอบอะไรไม่เป็นธรรมเมื่อสัปดาห์แล้วก็เล่าให้ฟังเนาะว่าอินเดียนี่มีปัญหาหรือข้อสอบรั่วยังไงบ้างอดอาหารเป็น26วันเนาะทางการไม่ไหวมันมีความผิดเนาะถ้าทางการปล่อยให้ตายก็เลยต้องรีบไปแฮบมานะจีรัดอัญชันสำน้ำก็ท่วมอุโมงค์รถพลังไฟฟ้าพลังน้ำก็ถล่มโอ้อินเดียมีปัญหา 2-3 ปัญหาส่วนที่บังคลาเทศนะครับประธานาธิบดีได้ลาออกก่อนครบวาระอ้างป่วยหนักท่ามกลางแรงกดดันจากการเมืองโอ้กดดันมากทางการเมืองก็ป่วยซะเลยลาออกซะเลยมี2ประเทศนั่นด้วยอีกประเทศหนึ่งก็ลาออกเหมือนกันที่ตุรกีที่ข่าวนี้ผมอ่านแล้วผมก็ขำไม่ออกผู้ว่าราชการจังหวัดแค่ใส่กางเกงรัดติ้วเพื่อไปปั่นรถจักรยานถูกปลดออกจากตำแหน่งอ่ะโอ้โอ้ผ พราะว่าปั่นรถจักรยานก็ต้องใส่ลั่นลูกอยู่แล้วเนาะฝ่ายค้านถล่มนี่ฉันต้องออกแจงจวงไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังล่ารายชื่อให้กลับมาลงตำแหน่งเหมือนเดิมนะเอ้ผู้ว่าชาติชาติเราจะโดนมาหนิก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วนี่ไปใส่กางเกงลัดรูปหรือเปล่ากันก็งงเหมือนกันแม่ขำไม่ออกส่งเสริมด้วยนะเป็นคนส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านด้วยนะให้ปั่นจักรยานด้วยความแข็งแรงกับบอกว่าคนไม่ออกกำลังกายอยู่ว่าแกแล้วท่านประธานนายกรัฐมนตรีโดนกันก็บ้าจี้ซะด้วยโปรดซะเลยโอ้งงไปหมดถึงส่วนที่สเปนกับฝรั่งเศสกำลังประสบปัญหาเดียวกันสเปนฝรั่งเศสเท่าไหร่ไฟไหม้ก็คืออากาศร้อนของที่สเปนนี่ในระหว่างที่ฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกนี่ร้อนจน40องศาเด็กตายไปคนนะส่วนที่ฝรั่งเศสแล้วร้อนไฟป่าลามอพยพคนร่วม 20,000 คนนะลามมาถึง 12,500 ไร่ขึ้นความร้อนได้ฆ่าชีวิตของชาวฝรั่งเศสไปแล้ว 5,700 รายใน2สัปดาห์สูงสุดมากกว่าในรอบ20ปีโอ้ขนาดไหนน้อนี่มันจะร้อนขนาดนี้ตอนก่อนเราบอกว่าอีสานบ้านเราร้อนเนาะตอนนี้ฮ่าฝรั่งเศสเปลี่ยนร้อนกว่าอีสานบ้านเราแหมต้องยังไม่ว่าเขาเปล่าว่าดวงอาทิตย์ว่าภูมิอากาศโลกครับส่วนแมวมองของฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกับคดีเจฟฟี่แอปสตินถูกพบเป็นศพแล้วในกรุงปารีสเดาไม่ผิดถูกฆ่าปิดปากพิพิธภัณฑ์รูปเล่เปิดหออพอลโลอีกครั้งหนึ่งได้พอแล้วหลังจากที่มีเครื่องราชกับกุฏภัณฑ์หายนะถูกจารกรรมถูกจารกรรมอันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตตอนนี้เปิดแล้วหวังว่าคงจะแต่ไอ้เครื่องล้างเครื่องกุฏภัณฑ์อันนี้ไม่มาจัดแสดงแล้วนะโอ้โหไม่จัดแสดงแล้วล่อตาล่อใจพวกขโมยและฝรั่งเศสอีกแล้วแหละห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเล่นโซเชียลมีเดียห้ามใช้มือถือในโรงเรียนเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปนะเขาทันสมัยหน้านี่ทันสมัยหน้านี่ห้ามหมดเลยรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปก็เป็นไงไปกันใหญ่แล้วไปยาวแล้วโตไปหยุดแล้วแย่งตลาดกันแล้ว BYD เอ่ยแบรนด์ของจีนเอ่ยไปถล่มกันหมดเลยเห็นไหมถล่มกันหมดเลยเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นส่วนที่นอร์เวย์ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนวอดวายไว้ถึง100หลังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไหม้เยอะขนาดนี้เยอรมันนักการเมืองได้ลาออกนักการเมืองผู้ชายนะครับท่านนี้เคยร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุ้มบุญแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาอุ้มลุงไม่มีลูกทำอยากมีลูกก็ต้องไปอุ้มบุญสุดท้ายคือตัวเราเองเลยถูกต่อต้านอย่างรุนแรงก็เลยต้องลาออกส่วนที่ออสเตรียได้เปิดสถานีตำรวจแห่งใหม่ดัดแปลงจากบ้านเกิดของฮิตเลอร์มาเป็นชอบมาเยี่ยมบ้านเกิดของฮิตเลอร์ดีนักนะพวกนิยมฮิตเลอร์ทั้งหลายแหละฉันทำบ้านเกิดของฮิตเลอร์เป็นสถานีตำรวจซะเลยเธอจะได้มาเยี่ยมฐานีตำรวจติดคุกไปเลยนะนีโอกับว่านีโอนะส่วนที่ฮังการีฮังการีนี่อ๋อนี่ประเทศนี้เองประธานาธิบดีฮังการีลาออกใช่ไหมลาออกเพราะถูกฝ่ายค้านบอกว่าเป็นประธานาธิบดีต้องเป็นกลางเป็นที่น่าเชื่อถือของพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ใช่เหมือนสละเสละไปพรรคของเองท่านนี้ลาออกถูกขับออกนะผลจากหน้าที่เสร็จแล้วก็แต่งตั้งจูลิสโคก้าแกรนด์มาสเตอร์มากลูกหญิงขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนซะเลยส่วนไปที่อังกฤษที่ใช้เปลืองมากใช้อะไรเปลืองนายกรัฐมนตรีเปลืองมากพอๆกับประเทศสารขันของเราประเทศสารขันของเราก็ใช้นายกเปลืองเหลือเกินแอนดี้เบอร์แมนขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ของเราเนี่ย ของเรานี่กี่คนแล้วล่ะพอการนำมีอยู่3ประเทศที่เปลี่ยนกันเยอะญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเสถียรแล้วญี่ปุ่นไทยแลนด์นะแล้วก็อังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบ่อยบอกว่ายังไงแอนดี้เบอร์แมนบอกว่าประกาศแผนปฏิรูป10ปีมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพแอนดูงานที่ประเทศไทยสิปรึกษาบิ๊กหนูสิจะรู้ว่าแจกเงินสวัสดิการนะจ๊ะเห็นไหมแผนปฏิรูปแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยส่วนที่แคนาดาว่ายังไงโอ้โหนี่ที่ยุโรปยังมีอุณหภูมิร้อนยังไม่พอแคนาดากับอเมริกาทะเลาะกันอยู่แล้วตอนนี้นอกจากทะเลาะเรื่องภาษียังทะเลาะเรื่องไฟป่าอีก800จุดควันก็ไหลมาที่อเมริกาอเมริกาโอ้คุณให้ไหลมาทางนี้ได้ยังไงเอ้ามันทำไงคุมป่าได้อ่ะข้ามมาที่สหรัฐอเมริกาบ้างจำได้ไหมว่ากาตาร์ได้มอบเครื่องบินให้ปรากฏว่าเอฟพวกบอลลำนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากตอนนี้ไปเอารีบูสใหม่ซะแล้วนะเพราะว่าระบบความป้องระบบป้องกันภายในตัวเครื่องไม่รู้ว่าเขาฝังอะไรไปมั่งใช่ไหมก็เลยไปทำใหม่อัปเกรดใหม่นะเอาอัปเกรดใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ไทยก็โดนด้วยนะตอนนี้เอาภาษีมาบังคับใช้อีกแล้วโดยตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเอาภาษีแรงงานภาคบังคับมาจับ90ประเทศไทยเราโดนไปเท่าไหร่ 12.5% เนาะเอาจนได้ดูการตอบโต้ของไทยจะว่ายังไงนี่เพิ่งข่าวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าเจอรัฐมนตรีแรงงานก็ต้องมาถามว่าเป็นยังไงแรงงานภาคบังคับของเรายังโดนอยู่เหรอเนี่ยไหนเราเทียร์2แล้วนะเราเทียร์2แล้วนะอ้าวส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าอยู่บอกว่าถูกแทรกแซงกล่าวหาว่าสตาร์ทอัพถูกแทรกแซงตลอดเวลาใครแทรกแซงคือจีนตั้งแต่ฉันสตาร์ทวันที่ฉันเลือกตั้งนั่นแหละตั้งแต่ปี2020อ่ะโอ้โหทำไมแค้นขนาดนั้นนี่คือบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเดี๋ยวพักกันสักครู่ไปดูซิว่าเกิดสงครามแล้วมีอะไรเกี่ยวข้องระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบ้างแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เว

ปูนกลับมาทางนี้นะครับสงสารเทพรัตน์ดีๆก็อย่างพวกเรานี่แหละใช่ไหมสงครามบุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมกันตัวใหญ่ตัวเล็กทำสงครามกันยากแพ้ก็แหลกลานทศสหรัฐอเมริกาลงมติจำกัดอำนาจพับในการทำสงครามแต่สวเห็นด้วยก็เลยปัดมติของสสตกลงไปตกลงไปสงครามระหว่างอิหร่านได้ผลันก็ประมาณไปแล้ว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยังไม่พอรัฐสภาของสหรัฐกำลังร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหม 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านต่อนั่นแหละรัฐมนตรีกลาโหมที่เสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ที่แล้วข่าวใหญ่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจับมือกับซาอุดิอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นข้อตกลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะว่าอาจจะอนุมัติให้ซาอุดิอาระเบียไปอีกประเทศหนึ่งที่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ปรมาณูในครอบครองได้เมื่อซาอุดิอาระเบียมีในครอบครองได้จุดต่อไปนึกออกเองนะนึกว่ายังไงล่ะปังแหมสถานการณ์ของการสมดุลของอำนาจก็จะเปลี่ยนไปเพราะอาวุธนิวเคลียร์เป็นตัวถ่วงอำนาจไว้ข่มขู่เขาเหมือนปากีสถานกับอินเดียไงตอนนี้ถ้าซาอุมีอาวุธนิวเคลียร์บ้างเป็นไงไทยจะแย้มมั่งอ่ะใช่ไหมจะมีผลกระทบต่ออิสราเอลไหมจากอิหร่านไหมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางไหมอ้าวสงครามทำพิษนะครับทำให้อาหารในอิหร่านพุ่งขึ้นสูงพุ่งขึ้นถึง 300-400% ส่วนการทำสงครามนะครับทำประธานาธิบดีทำก็ขู่จะทำลายสะพานโรงไฟฟ้าทุกแห่งทุกครั้งที่อิหร่านโจมตีเรือในฮอร์มุสนะส่วนในเนทันยาฮูจะเดินทางไปยืนสหรัฐอเมริกาไปจกตากันอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีคดีอยู่เห็นไหมบอกไม่ต้องห่วงแต่ทั้งบอกว่าท่านนายกเทศมนตรีนิวยอร์กจะมาจับไม่ต้องห่วงไม่ถูกจับแน่นอนมันดันนี้นายกเทศมนตรีนิวยอร์กคุณฉันไม่มีอำนาจจับเธอหรอกจับอยู่หรอกแต่ก็อยากจะให้รัฐบาลของอเมริกาช่วยเข้มข้นเรื่องนี้หน่อยเข้มข้นเรื่องนี้หน่อยใช่ไหมให้ผู้ร้ายข้ามแดนน่ะมาผ่านอย่างนี้ได้ยังไงสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียนั้นโดรนยูเครนได้ถล่มคลังสินค้าไวเบอรี่อีคอมเมิร์ซใหญ่ของรัสเซียพังเสียหายเป็นข่าวใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟลุกท่วมโชนเป็นเรื่องเล่าต่อไปว่าคลังสินค้าใหญ่ก็เหมือนกระเพาะอาหารเมื่อกระเพาะอาหารถูกทำลายแล้วจะมีอาหารไปส่งไปยังชายแดนเหรอเป็นท่อน้ำเลี้ยงทางทหารเป็นเรื่องยาวยังไม่พอที่ยูเครนก็มีปัญหาเรื่องการปลดนั่นปลดนี่ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่พอยังปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกอ้าวเปลี่ยนม้าศึกกลางสงครามมาบ่ายงั้นแหละแล้วก็แต่งตั้งพลตรีวัย43ปีขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะรัสเซียก็โจมตีเรือสินค้าในทะเลดำเสียชีวิตเพิ่มไปอีก10ศพส่วนกลุ่มฮามาสประกาศตั้งนำคนใหม่เป็นหัวหน้าเรียบร้อยแล้วฮามิลอัลฮายาเป็นคุณความสูงสุดประสูกรอบสังหารไปเนาะฮูตีก็ประกาศปิดกั้นเรือซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ยิงปะทะกันฮูตีเนี่ยเป็นกบฏหนึ่งในเยเมนนะครับมันยังเป็นกบฏยังไม่มีประเทศอยู่พูดง่ายยังไม่มีประเทศอยู่วันหลังถ้าว่างๆถ้ามีเวลาถ้าตรงสถานการณ์อื่นเบาๆจะมาเล่าเรื่องฮูตีให้ฟังทำไมใหญ่แท้ครึ่งๆของเยเมนเลยนะจากประกาศเป็นประเทศก็มาประกาศสักทียึดไม่ได้ทั้งหมดสักทีแบ่งกันไม่ได้ส่วนอิสราเอลทิ้งบอมที่ศรีลังกาทำให้ผู้เสียชีวิต12ศพครอบครัว6ชีวิตเสียหมดเลยและก็ประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งวันที่27ตุลาคมนี้เห
เห็นไหมเยธันยาฮูเยบอกเต็มหน้าเมื่อมีคะแนนเสียงเมื่อมีที่สุดคะแนนเสียงเองโดยการยุบสภาซะเลยส่วนทวีปแอฟริกาเป็นยังไงกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีผู้อดอยากหิวโหยเขาเปรียบเทียบว่าทวีปที่มีคนหิวโหยมากที่สุดในโลกแซงหน้าทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเชียเราไม่หิวแล้วนะเพราะว่าคลื่นความร้อนมันย้ายไปทางนู้นแล้วอย่างที่เราไปกันต้นอีสานไม่แรงแล้วผู้เปรียบเทียบเด้อเดี๋ยวหาเดี๋ยวจะเชื่อตามผมไปหมดซะละมาดูข่าวไฮไลท์ที่ผมวางไว้ตั้งแต่ต้นรายการมานะครับราคาทองคำเป็นไงราคาทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกยังต้องการอยู่ราคาทองคำตอนนี้ร่วงจากระดับสูงสุด 5,589 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงมาอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงหรืออาจจะลงไปถึง 3,900 อีก100ดอลลาร์ต่อออนซ์เห็นไหมทองตกเลยที่อ่านข่าวสักครู่นี้มาอ่านข่าวสักครู่นี้มามีแต่ข่าวสงครามข่าวสงครามตะวันออกใช่ไหมแต่ทำไมราคาน้ำมันจึงเห็นไหมขยับขึ้นราคาทองมันก็ตกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็บอกว่าเก่งทางนี้และเขาบอกว่าไงนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ว่านักลงทุนก็ย้ายการลงทุนของเงินเมื่อราคาทองตกท่านั้นจะไปลงทุนด้านไหนก็ต้องไปลงทุนด้านที่มันเกี่ยวข้องกับสงครามนาซีสงครามนาซีซีซ่าคืออะไรก็หุ้นอยู่กับเทคโนโลยีธุรกิจ AI สินทรัพย์ดิจิตอลหรือพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทนสูงเคยบอกแล้วว่าทองจะมีผลตอบแทนสูงจะได้กำไรก็ต้องเมื่อต้องเอาไปขายเรียกว่าเก็งกำไรแต่หุ้นเทคโนโลยีหุ้นธุรกิจ AI ทรัพย์สินดิจิตอลพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเก็งกำไรเพราะพวกนี้มันมีกำไรอยู่ในตัวและยังไม่พอทองธนาคารกลางของหลายประเทศยังซื้ออยู่เมื่อเขาซื้อแล้วเป็นยังไงก็เลยทำให้ราคาทองยังเสถียรอยู่ราคาเสถียรอยู่ทองทำไมซื้อเยอะแยะบางคนเพื่อนเขาจะซื้อไปเยอะแยะไปแขวนข้อไม้ข้อมือแขวนคอทำกอบพระหรือไงโอ้ไม่ใช่เด้อเพราะในอนาคตจะต้องใช้ทองมากเจริญมากต้องใช้ทองมากทองไปอยู่ในอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ไปเอาไปดับนะไปทำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องใช้ทองธนกรรมและการแพทย์ก็ใช้ทองอุตสาหกรรมการบินและอวกาศก็ต้องใช้ทองเป็นองค์ประกอบไงฉะนั้นราคาทองก็เลยขยับสเตเบิลอย่างเงี้ยตกไม่ตกตกไม่ตกต้องมีการซื้ออยู่ถ้าธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนนี่แหละถ้าไม่ซื้อเมื่อไหร่ราคาทองจะตกยิ่งกว่านี้งั้นรอให้จีนในซื้อจะกลับมาถึง 4,000 40,000 บาทเหมือนเดิมหรือไม่อ่ะนั่นแหละ ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาดูซิว่าราคาทองจะเท่าไหร่ส่วนราคาของอาวุธยุทโธปกรณ์ล่ะเป็นอย่างไรในตลาดโลกในช่วงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอาวุธขีปนาวุธความแม่นยำสูงโดรนและระบบป้องกันทางอากาศพวกนี้มีราคาสูงเพราะอะไรเพราะความต้องการของตลาดมันล้นครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตทางเพื่ออะไรขีปนาวุธชุดนำวิถีผลิตสูงกว่าอัตราการสูงกว่าอัตราการเรียกว่าโรงงานผลิตได้แค่นี้สูงกว่าเกินอัตราจริงเกิดระเบิดขึ้นมาทำไงล่ะถ้าละหลวมเนี่ยนะเห็นไหมเพราะแล้วเป็นยังไงคลังแสงเขาบอกยังไงใช้เวลาการผลิตนานต้องใช้เวลาการผลิต 3-4 ปีฉะนั้นคุณต้องรีบซื้อตุนไว้นะไม่รู้ประเทศไหนล่ะประเทศสารคันเราซื้อตุนไว้หรือเปล่าเนี่ยเกิดสงครามขึ้นมาไม่มีลูกกระสุนกับปืนก็เป็นแค่ท่อนเหล็กเฉยๆนะวัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หายากเห็นไหมเข้าไปสอดคล้องกับเรื่องหุ้นที่ผมพูดสักครู่นี้เห็นไหมเรื่อง
เรื่องเงินหายไปไหนทองไปหายไหนเขามาซื้อบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของหายากนี่แหละนั่นแหละอ้าวเห็นไหมซึ่งสหรัฐอเมริการัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพีซเพ็กเซตบอกว่ายังไงบอกกับสภาคองเกรสว่าขอเพิ่มเงินฉุกเฉินเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.03 ล้านล้านบาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารและรองรับความขัดแย้งซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ในการบำรุงกำลังพลการบำรุงรักษาและค่าอาหารสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยต้องการสงครามนั่นแหละแต่เรายังเรียกกลาโหมอยู่เขาจะเรียกสงครามก็เรื่องของเขาเป็นไงเอาเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนนี้เห็นไหมของเงินอีกของอีกนะงบประมาณขอเพิ่มเติมต่อรัฐบาลเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนยาวไปโจมตีอิหร่านโดยตรงและงบประมาณสักส่วนหนึ่ง300ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเสริมความปลอดภัยในสถานเอกอัครราชทูตและฐานทัพในวันออกกลางและเอเชียใต้ส่วนงบประมาณที่เหลือเขาแบ่งเป็นส่วนๆเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรและการลาดตระเวนชายแดนเริ่มขยับสูงขึ้นเดี๋ยวนะไม่รู้สารขันเราขยับสูงขึ้นเท่าไหร่ทางอาวุธปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็เริ่มตึงตัวเนื่องจากสถานการณ์ของสงครามยืดเยื้อบีบให้เพนทากอนต้องเร่งกำลังการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขาดแคลนสูงเช่นมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งชุดนำวิถีและระบบต่อต้านโดรนนะมีปัญหาอีกหลายปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นทางยุทธศาสตร์ก็ทำใหงบประมาณด้านนี้แพงของแพงอาวุธเริ่มแพงแล้วมีความเสี่ยงว่าโอ้ตรงนั้นตรงนี้ฉันจะต้องได้ของดีในขณะที่ร่างกฎหมายนี่ก็ยังมีปัญหาแพงยังไงไปดูราคาหน่อยสิไปดูราคาสิจะซื้อมาสักลำได้ไหมตั้งแง้อ้าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ค้ามากที่สุดก็คือที่ไฮไลท์ที่เรายินบ่อยก็คือ F-35Lighting Second ราคาตัวเปล่าประมาณ80ถึง109ล้านดอลลาร์สหรัฐหากไม่รวมระบบอาวุธและค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจจะสูงถึง120ถึง130ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำนี่ถ้าไม่รวมซื้อลำเปล่าๆจะซื้อไปทำไมเนี่ย80ถึง190ถึง109ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเพิ่มไปแล้วก็นู้นสูงถึง130ล้านF-22 Raptor เป็นราคาเครื่องบินที่แพงที่สุดของสหรัฐสูงถึง143ถึง350ล้านบาทต่อลำแต่พวกนี้ไม่ได้ส่งออกจากสหรัฐเด้อส่งเครื่องบินรบรัสเซียชูฮอยซู35เขาเรียกว่า SS 35นี่นะเป็นเครื่องบินขับไล่สูงถึง83ถึง85ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นไงล่ะขยับราคาสูงขึ้นอีก FA18 หลักของสหรัฐราคา73ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำยูโรไฟเตอร์ไทฟูนของยุโรปต้นทุนถึง117ถึง202ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ยังไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์นะค่าฝึกบินนะค่าช่างเครื่องนะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วยังโรงเก็บเครื่องบินอีกนะหนักเห็นไหมแพงเมื่อตอนนี้นอกจากราคาน้ำมันจะแพงแล้วราคาอาวุธสงครามยังแพงตามไปด้วยเราจะซื้อสักลำจังเขมรยังได้ของฟรีมาเนาะยังได้ของโลมาเห็นไหมไม่มีอะไรซื้อจะต้องแลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ละมีข่าวอะไรลงถังใช่ไหมทำให้เราสะเทือนอยู่ใช่ไหมเนี่ยระบายของเก่าออกสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นที่หนึ่งครองแชมป์ในส่วนแบ่งการตลาดการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของตลาดโลก
กว่าครึ่งหนึ่งประมาณสัก42%นะครับสหรัฐขายได้มากที่สุดมาร์เก็ตแชร์ได้มากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ Lockheed Martin นะ Raytheon เนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ Lockheed Martin เนี่ยใหญ่มากๆถ้าใครว่างๆไปดูประวัติของบริษัทนี้ก็แล้วกันนะครับบริษัทนี้แล้วกันครับเจ้าของบริษัทนี้เป็นคนขี้ระแวงอ่ะตายในโรคขาดสารอาหารน่ะไปศึกษาประวัตินี้ได้เลยผมอ่านมาตั้งแต่30ปีที่แล้วมั่งล็อกฮีสมาร์ตินเนี่ยส่วนรัสเซียก็ส่งออกอาวุธเครื่องบินรบรถถังและระบบป้องกันภัยทางอากาศส่งขายเหมือนกันหมดนิดเดียวดียิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าน้ำมันอีกฝรั่งเศสขายอะไรขายเครื่องบินขับไล่ราฟาเอลส่วนจีนขายอาวุธไปให้ประเทศไหนประเทศแถบเอเชียประเทศไหนนี่แหละหรือประเทศอาเซียนนี่แหละแล้วก็แถบแอฟริกาส่วนเยอรมนีจำได้ไหมตอนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียใหม่ๆส่งรถถังไปช่วยลีโอพาร์ตนั่นแหละส่งไปช่วยยูเครนเนี่ยรู้ว่าได้กี่จำกี่คันอันนี้แหละส่วนประเทศเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นอิตาลีสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ก็ผลิตอาวุธขายเหมือนกันยูเครนซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหม่ไปดูสิพ่อค้ารายใหม่ของยูเครนเน้นไม่ต้องเดาโดรนเน้นโดรนเพื่อการรบและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศเห็นไหมผมบอกต้องพัฒนาเองขึ้นในประเทศที่ท่านประธานาธิบดีจิ้งผิงบอกว่าต้องแชร์ความรู้เรื่อง AI เลยโอ้โหไม่มีใครแชร์ครับมันหมดยุคแชร์แล้วไม่มีใครเล่นแชร์ความรู้แล้วบอกไว้เลยความรู้ระดับสูงไม่มีใครแชร์แล้วระวังดูพื้นฐานอาจจะแชร์ได้แค่ Word Excel อาจจะแชร์ได้แต่ความรู้ด้าน AI ไม่มีทางที่ใครจะแชร์ใครเก็บไว้ส่วนตัวฉะนั้นรัฐบาลเราอย่ามัวหลงคำพูดว่าแชร์ก็แล้วกันอย่ามัวหลงด้วยกันศูนย์ส่งออกอาวุธนะและความร่วมมือกับชาติพันธมิตรมีการตั้งกองทุนป้องกันประเทศและยังเมื่อพร้อมเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณวันที่8ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเชเลสกี้บอกว่ายังไงมีแผนที่จะตั้งศูนย์ส่งออกอาวุธในเยอรมนีกลุ่มประเทศบอลติกและยุโรปเหนือออกส่งออกยังไงเชเลสกี้บอกว่านอกเหนือจากสายการผลิตโดรนของยูเครนที่มีในสหราชอาณาจักรแล้วสายการผลิตใหม่จะเริ่มดำเนินการในเยอรมนีภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและโดนรถแรกจะถูกส่งมอบในเร็วๆนี้นี่นะน่าช่วงนี้ที่มีข่าวออกมาว่าส่งโดนมาช่วยนั่นช่วยนี้นะมาช่วยประเทศซาอุดิอาระเบียบ้างมาช่วยประเทศทางตะวันออกกลางบ้างนะเห็นไหมส่งออกอาวุธอุปกรณ์ไปทางทะเลแดงและอาวุธต่อต้านรถถังฉะนั้นเราจะเห็นภาพข่าวเห็นภาพวิเคราะห์ข่าวว่าโดรนของเขานี่วิ่งได้ไกลโดรนของเขาไปถล่มมอสโกแล้วนะนั่นไปถล่มมอสโกแล้วไปไกลถึง 2,000 กิโลนะ 2,000 กิโลคือตีจากหัวไปท้ายของประเทศไทยนะจากเชียงใหม่ไปถึงเมตงเลยนะ 2,000 กิโลเนี่ยเนี่ยโดรนอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเห็นไหมส่งมาทีเราเป็นพันๆลำเป็นขบวนไปเลยนี่คือบรรยากาศของอาวุธยุทโธปกรณ์มาดูสื่อต่างชาติปิดท้ายรายการหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์การที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกโจมตีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อต่างชาติมองเหตุการณ์นี้อย่างไรรายงานข่าวไปทั่วโลกอย่างไรเรารายงานในประเทศเราไม่พอทั่วโลกเขาจับตามองเราสำหรับข่าว ABC News อัลซาซีราเขารายงานว่ายังไงบอกว่ายังไงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ 6-10 คนสวมชุดดำนั่งมาท้ายกระบะได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจความมั่นคงอย่างโหดเหี้ยมสื่อต่างชาติรายงานว่า
ลุ่มคนร้ายได้ตัดช่องน้อยขโมยปืนไรเฟิลจู่โจม AK-47 จำนวน3กระบอกเสื้อกันกระสุน3ตัวและโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตหลบหนีไปนะและยังมีความสูญเสียของฝ่ายพลเรือนอีกโดยแรงระเบิดและกระสุนทำให้พลเรือนบาดเจ็บ6รายรวมทั้งเด็กชายวัย10ขวบนะ ABC News รายงานว่ารถกระบะนิสสันสีดำที่ใช้ก่อเหตุถูกพบในสภาพถูกจุดไฟเผาวอดห่างออกไปประมาณ21กิโลเมตรเพื่อจงใจทำลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะ NSK World Japan และ DW Duchess Weilได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังไงเชื่อมโยงกับความรุนแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์คาร์บอมบริเวณหน้าสถานีตำรวจเก่าในจังหวัดนราธิวาสเขาวิเคราะห์กันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์อัลจาซีราผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพเห็นไหมเนี่ยคือสื่อต่างชาติเขามองประเทศไทยอย่างไรพรุ่งนี้ผมก็จะมาเล่าซ้ำอีกว่าแล้วประเทศไทยเราสื่อประเทศไทยเรารายงานข่าวนี้อย่างไรผมก็จะพยายามหาข่าวให้มากผมมีหนังสือกับด้านนี้อยู่สำหรับวันนี้บายบายปูนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้